สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีตักบาตรฉลองพระบวชใหม่รุ่นเข้าพรรษาประจำปี2569และพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสนี้ท่านประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายพานกรวยสการะและพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นกัลยาณมิตรจิดาภาชวาลารัตน์ประธานบุญพิธีได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงส่วนกัลยาณมิตรโกวิทชำนาญกิจพร้อมด้วยกัลยาณมิตรปุณดาบ่อวารีได้นำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่มีการบวชเกิดขึ้นเมื่อนั้นยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งนี้การที่เราได้มาร่วมใส่บาตรพระบวชใหม่ช่วงเข้าพรรษายังเป็นการมาให้กำลังใจกับท่านการทำบุญตักบาตรเป็นการสร้างมหาทานบารมีที่สำคัญทำให้คณะผู้ปกครองญาติพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธาเกิดความปลื้มปิติที่ได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบาตรจากท่านเจ้าภาพผู้ปกครองและศรัทธาสาธุชนที่ได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะได้ใส่บาตรได้น้อมนำอาหารยกขึ้นกล่าวคำอธิษฐานจิตด้วยใจใสๆก่อนที่ผู้มีบุญจะได้นำสิ่งของใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ30กว่ารูปในส่วนของผู้ปกครองเมื่อได้ใส่บาตรกับพระลูกชายต่างมีความปลาบปลื้มและประทับใจเป็นอย่างยิ่งเห็นท่านมีความสงบผ่องใสนอกจากนี้บางท่านได้ทำหน้าที่เชิญชวนพระท่านได้มาบวชในช่วงเข้าพรรษาวันนี้ได้มาร่วมใส่บาตรพระด้วยก็รู้สึกตื้นตันใจเป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มที่ไม่มีวันลืมได้เลยและทุกรูปที่เราได้เห็นท่านในวันนี้ท่านได้มาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรวิไลวันบ่อวารีตัวแทนสาธุชนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้

0: กันอาราธนาศีลส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ศีลก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและในโอกาสนี้กัลยาณมิตรจิดาภาชวาลารัตน์เป็นตัวแทนสาธุชนจุดเทียนธูปนารูปผู้วายชนในส่วนของคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วต่อด้วยพิธีทอดผ้าบังสุกุลโดยท่านเจ้าภาพได้รวมทอดผ้าบังสุกุลที่อาจสงฆ์แด่คณะสงฆ์ก่อนที่ศรัทธาสาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ซึ่งในวันนี้สาธุชนได้เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทั้งนี้ในวันพระใหญ่หลวงพ่อทัตตชีโวท่านเคยให้โอวาทแก่ญาติโยมไว้ว่าวันพระเป็นวันรวมใจของชาวพุทธและเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรที่จะแสดงธรรมการทำบุญในวันนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มกุศลให้ตนเองแต่ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้ร่วมอนุโมทนาและรับบุญด้วยทั้งนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลนอกจากนี้ภายในงานบุญท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายค่าน้ำค่าไฟและพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนพิธีกล่าวคำถวายคีรณะเภสัชหรือยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายคีรณะเภสัชแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าบุญอันเป็นธาตุบริสุทธิ์หรือเป็นพลังงานบริสุทธิ์นำมาซึ่งความสุขความเจริญและมีคุณสมบัติพิเศษที่เราสามารถอุทิศไปให้กับผู้ที่ล่วงลับได้พิธีบุพเพตพลีเป็นการทำบุญที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลดังเช่นครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธได้กราบทูลอาราธนาสมเด็จพระศาสดาและนิมนต์คณะสงฆ์ไปรับมหาทานที่พระราชนิเวศเพื่อทำพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติของพระองค์เมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายผ้าและทายธรรมต่างๆและทรงอุทิศพระราชกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและในช่วงท้ายคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานบุญทุกท่านค่ะ
1: ก็มีความปราบปลื้มปิติมากๆเพราะพระที่เราได้มาตักบาตรเราก็ได้ร่วมชักชวนสองรูปจากอำเภอธรรมกาค่ะก็วันนั้นที่ชวนพระมาแล้วก็นำผ้ามาส่งแม่ของเราก็ป่วยด้วยค่ะขณะที่แม่เรานอนอยู่ที่โรงพยาบาลมการักแต่เราก็สละเวลาออกมาเลยเพราะว่าบุญบวชนี่เป็นบุญใหญ่อ่ะก็นำพามาส่งที่ศูนย์อบรมเยาวชนแล้วก็ขอบุญเนี่ยช่วยแม่เราหายแต่ก็ปรากฏว่าแม่เราอ่ะได้ละโลกแล้วก็ขณะเห็นพาท่านเดินแล้วปลื้มนึกเอาแม่ไว้กลางท้องก็น้อมว่าเหมือนกับแม่ของเราอ่ะได้มาใส่บาตรด้วยปลื้มมากๆกับงานบุญที่พระอาจารย์ท่านสวดให้กับแม่เราแล้วก็มีรูปภาพแม่เราอยู่ในภาพแล้วก็อยู่ในจอด้วยค่ะเราก็มองตลอดเวลาเห็นภาพแม่แล้วรู้สึกปลื้มปิติ
2: ก็มีความรู้สึกปราบปลื้มโดยเฉพาะพิธีกรรมที่เรียกว่าบุพเพตพลีนะครับซึ่งพิธีกรรมตรงนี้สำคัญมากซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะละเลยไปเพราะว่าหมู่ญาติเราเนี่ยที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ได้ฟังพระอาจารย์ท่านเทศว่าหมู่ญาติเราทุกๆคนเนี่ยที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะได้พลาดพลั้งไปไม่ได้สั่งสมบุญกุศลทีนี้ถ้าเกิดเรามีได้สั่งสมบุญกุศลไปแล้วเนี่ยแล้วเรารู้หลักวิชาเราก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเราสามารถที่จะสั่งสมบุญเราและบุญเนี่ยเหมือนพลังงานที่จะสามารถอุทิศให้กับหมู่ญาติแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญและเหมือนกับเราได้ฟื้นฟูกิจกรรมตรงนี้นะครับเพื่อให้สืบสานต่อไปนะครับ
0: คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญ

ท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Breaking Bull News กับกัณิกาอยู่ศรีค่ะมหากาตกุศลครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกา
1: ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในโอกาสครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายเซียเติ้ลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ4บุญใหญ่ทอดผ้าป่าตักบาตรถวายจตุปัจจัยทยธรรมและร่วมสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์เสียเติ้ลดวงแก้วแห่งความสำเร็จสมปรารถนาที่น้อมอัญเชิญมาเพื่อนำพาชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเงินทุกบาทปัจจัยทุกดอลลาร์ที่ท่านสละมาด้วยความเลื่อมใสจะแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพราะการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนับเป็นมหาทานบารมีที่ส่งผลยาวนานสายบุญของท่านก็จะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเป็นเสบียงติดตัวไปทุกภพทุกชาติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID จันเพ็ญ072
0: ปิดท้ายวันนี้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แล้วมาร่วมบุญกันนะคะสวัสดีค่ะ

การเพียรสั่งสมบุญบารมีและหมั่นทำใจหยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้เข้าไปสัมผัสกับแหล่งของความสุขที่แท้จริงและความบริสุทธิ์ภายในนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากผู้มีทุกข์ก็มาเป็นผู้มีความสุขจากผู้ไม่รู้ก็กลายมาเป็นผู้รู้แจ้งได้รางวัลแห่งความเพียรพยายามเพื่อทำใจหยุดนิ่งนี้นะเป็นรางวัลชีวิตที่มีค่ายิ่งกว่าเหรียญตราใดๆในโลกเป็นรางวัลแห่งความสุขความสมปรารถนาที่มวลมนุษยชาติต่างก็แสวงหากันมาตลอดชีวิตใจหยุดคือสุดยอดของรางวัลที่เราสามารถให้กับตัวเราเองได้และใจหยุดนิ่งก็เป็นเหตุให้ชีวิตเราปลอดภัยในระหว่างการเดินทางไกลในสังสารวัฏกระทั่งได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมาคสูตรว่าปุเพวะทานาสุมโนก่อนให้มีใจผ่องใสทะทังจิตตังปัสสาทะเยขณะให้จิตก็ผ่องใสทัตวาอัตมโนโหติครั้นให้แล้วก็ชื่นใจเอสายัญญัสสะสัมปทานี้คือความสมบูรณ์แห่งยันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏใกล้กรุงราชครึมานพชื่อมคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์เพราะเป็นผู้มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้บริจาคทานให้กับพวกยาจกวณิพกพระเนจจรและคนกัมพระรวมไปถึงถวายทานกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แต่เนื่องจากเขาเป็นคนมีปัญญาจึงเฝ้าสังเกตผลแห่งทานที่ตัวเองได้ทำไปว่าเกิดประโยชน์ใหญ่เพียงใดก็พบว่าแม้ตัวเองจะบริจาคทานมากขนาดไหนก็ไม่เห็นว่าคนที่มารับทานจากตนจะกลายเป็นคนดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆเลยคนที่ยากจนก็ยังจนอยู่วันยัง

ค่ำคอยแต่จะมารับทานอยู่นั่นแหละที่เป็นคนกำพร้าก็ไม่เห็นจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นส่วนทานที่ถวายกับนักบวชตนเองก็ไม่รู้ถึงคุณธรรมภายในของท่านว่าเป็นสมณะหรือเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าจึงวิตกว่าทานที่ให้แก่คนกำพร้าและคนเดินทางที่มาถึงจะเป็นทานมีผลมากหรือไม่หนอเขาเฝ้าเก็บคำถามนี้เอาไว้ในใจไม่กล้าถามใครจนกระทั่งได้ฟังเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเพื่อนว่าพระสมณะโคดมผู้ออกบวชจากตระกูลขัตติยราชทรงทราบอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงคิดว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูก็จะต้องรู้ผลแห่งการบริจาคทานที่เราสาธรรมเอาไว้มากมายว่าแล้วก็ไม่ลังเลได้ชวนกันไปกับเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วเขาก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งและก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมครั้นแสวงหาได้แล้วย่อมนำโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมถวายแก่ปฏิฆะหกหนึ่งองค์บ้างสององค์บ้างสามองค์บ้างไปถึง100องค์บ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถวายทานอยู่อย่างนี้บูชาอยู่อย่างนี้จะประสบบุญมากหรือไม่หนอพระผู้มีภาคเจ้าตรัสให้กำลังใจว่าดูก่อนมานพเมื่อท่านให้อยู่อย่างนั้นบูชาอยู่อย่างนั้นย่อมประสบบุญมากแท้ดูก่อนมานพผู้ใดแลเป็นทานบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมครั้นแสวงหาได้แล้วก็นำโภคทรัพย์ที่ตนได้มาโดยธรรมถวายแก่ปฏิฆาหกผู้นั้นย่อมประสบบุญมากพอมาขมานพได้ฟังพุทธวิสัชนาแล้วก็เกิดกำลังใจว่าตัวเองน่ะได้บุญแล้วแต่ก็ยังไม่คลายความสงสัย

ควรแก่การขอเป็นทานบดีมีความต้องการบุญให้ข้าวน้ำบูชากับคนเหล่าอื่นในโลกนี้การบูชาของผู้บูชาอยู่อย่างนี้จะพึงบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระบรมศาสดาทรงแนะนำว่าผู้ใดเป็นคฤหัสถ์ควรในการขอเป็นทานบดีมีความต้องการบุญ

ผู้นั้นพึงให้ทักขิณายะบุคคลยินดีได้มาคมานพได้ทูลถามตรงๆว่าขอพระองค์แนะนำผู้จะเป็นทักขิณายะบุคคลแก่ข้าพระองค์ได้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพยากรณ์ว่าชนเหล่าใดแลไม่เกี่ยวข้องหาเครื่องกังวลมิได้สำเร็จกรณียกิจแล้วมีจิตคุ้มครองแล้วเที่ยวไปในโลกชนเหล่าใดละราคะโทสะและโมหะได้แล้วมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ชนเหล่าใดปราศจากความโลภไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของเราไม่มีความหวังมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ชนเหล่าใดละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ยึดถืออะไรเที่ยวไปมีตนสำรวมดีแล้วเหมือนกระสวยที่ตรงไปชนเหล่าใดปราศจากความกำหนัดมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้วพ้นจากการจับของกิเลสเปล่งปลั่งรุ่งเรืองอยู่เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากราหูสว่างสวัยอยู่ฉะนั้นพราหมณ์

แปลว่าพระองค์ย่อมทรงทราบผู้เป็นทักขิณายะบุคคลโดยปัญญาตรัสรู้อย่างแน่นอนวันแล้วก็ทูลถามว่าขอพระองค์ตรัสบอกความถึงพร้อมแห่งยันแก่ข้าพระองค์ในเถิดข้าพระองค์จะได้บูชายันในถูกวิธีพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคะเมื่อท่านจะบูชาก็จงบูชาเถิดและจงทำจิตให้ผ่องใสในการทั้งปวงเพราะยันย่อมเป็นอารมณ์ของบุคคลผู้บูชายันบุคคลตั้งมั่นในยันนี้แล้วย่อมละโทสะเสียได้อันหนึ่งบุคคลผู้นั้นปราศจากความกำหนัดแล้วพึงกำจัดโทสะเจริญเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ไม่ประมาทแล้วเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนพึงแผ่เมตตาอันเป็นอัปปมัญญาภาวนาไปทั่วทุกทิศครั้นละโลกแล้วย่อมมีพรหมโลกเป็นที่ไปเนื่องจากมาคะมนพมีพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับพรหมโลกครั้นสดับเมตตาภาวนาแต่เป็นทางไปแห่งพรหมโลกซึ่งตนเคยปฏิบัติมาก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นเพราะตนเองก็มีใจน้อมไปในพรหมโลกอยู่แล้วเลยคิดว่าการเกิดในพรหมโลกเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจึงทูลถามถึงทางไปพรหมโลกว่าบุคคลจะไปพรหมโลกได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีพระองค์เป็นผู้เสมอดิพรหมของข้าพระองค์บุคคลจะเข้าถึงพรหมโลกได้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนมาคะผู้ใดบูชายันครบทั้งสามอย่างผู้เช่นนั้นพึงให้ทักขิณายะบุคคลทั้งหลายยินดีได้เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ควรแก่การขอครั้นบูชาโดยชอบอย่างนั้นแล้วย่อมเข้าถึงพรหมโลกจากนั้นพระพุทธองค์ทรงอธิบายถึงเรื่องยันว่าคือการถวายทานต่อบุคคลผู้ควรบูชาที่จะต้องทำจิตให้เลื่อมใสทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้และทรงประกาศอริยสัจ4ซึ่งเป็นทางไปสู่พระนิพพานมาคมานพครั้นได้สดับแล้วก็เข้าใจแจ่มชัดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสัพพัญญูผู้รู้แจ้งที่สุดและวิธีการทำบุญให้ได้บุญมากที่สุดก็ต้องทำกับทักขิณายะบุคคลและได้รู้ว่าหนทางไปสู่พรหมโลกกระทั่งล่วงเลยไปสู่นิพพานนั้นมีหลักปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาจึงเกิดความเลื่อมใสได้ทูลปฏิญาณตนเป็นอุบาสกผู้ถึงไตรสรณคมเป็นสรณะตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะว่าพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้ฉลาดในการแนะนำหมู่ชนให้หันมาศึกษาคำสอนอันบริสุทธิ์โดยไม่ได้ตำหนิลัทธิใดเลยคือจะทำบุญสงเคราะห์โลกหรือทำกับทักขิณายะบุคคลก็ต้องทำด้วยใจใสๆแล้วถ้าจะให้ได้บุญเต็มที่ก็ต้องทำให้ถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญด้วยบุญก็จะได้หนุนนำให้ไปสู่เทวโลกพรหมโลกและก็ถึงนิพพานในที่สุดดังนั้นท่านใดที่ชอบทำสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกหลวงพ่อขออนุโมทนาบุญด้วยแต่อย่าลืมทำบุญกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกชีวิตของเราก็จะได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม

กระทั่งได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่157จากตอนที่แล้วสัวโปดกจึงเล่าต่อไปว่าพวกกินนอนน่ะจึงได้ขอร้องให้นางกินรีชื่อว่ารัตนาวดีซึ่งยังไม่มีสามีน่ะให้ไปช่วยอ้อนวอนขอความเห็นใจจากพระฤาษีฝ่ายพระฤาษีเมื่อได้เห็นกินรีรัตนาวดีเท่านั้นก็ตกหลุมรักนางในทันทีจึงรีบไปสู่ปากประตูถ้ำแล้วใช้ค้อนตีแมงมุมยักษ์นั้นจนตายจากนั้นก็รับเอานางกินรีนั้นมาเป็นภรรยาทั้งสองได้อยู่ร่วมกันจนมีบุตรธิดาณที่นั้นเองพอเล่าจบสัวโปดกก็สรุปว่าน้องสาลิกาจ๋าเห็นไหมมนุษย์ผู้ทรงศีลก็ยังอยู่ร่วมกับกินรีผู้เป็นเดรัจฉานได้จะกล่าวไปยายถึงเราทั้งสองซึ่งเป็นเดรัจฉานด้วยกันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เชียวหรือสาลิกาได้ฟังเรื่องเล่านั้นแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่เจ้าขาน้องน่ะกลัวเหลือเกินกลัวว่าพี่น่ะจะมาหว่านล้อมให้น้องตายใจพอสมใจพี่แล้วน่ะก็ทิ้งไปปล่อยให้น้องต้องเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหากว่าความรักของพี่เนี่ยเริ่มต้นด้วยการเคียงคู่กันแต่สุดท้ายกลับจบลงด้วยการเลิกร้างน้องก็จะไม่ขอรับรักพี่เสียดีกว่า

สุวโปดกจึงแกล้งพูดขึ้นเหมือนไม่สบอารมณ์ว่าเอาเถอะน้องสาลิกาหากเจ้าไม่ไว้ใจพี่และเห็นว่าพี่ไม่คู่ควรกับน้องพี่ก็จะขอลากลับละพี่ก็จะแสวงหานางสาลิกาอื่นมาเป็นภรรยานางนกสาลิกาครั้นเห็นสุวโปดกพูดจาขึงขังทำท่าจะไปจริงๆเนี่ยนางจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่จ๋าพี่จะรีบร้อนไปใหญ่ขอจงฟังคำของน้องก่อนเถิดการเลือกคู่ครองน่ะเป็นเรื่องสำคัญจำต้องคิดต้องไต่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนจึงจะควรพี่จงอยู่ที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งด่วนจากน้องสาลิกาไปเลยและแล้วในเย็นวันนั้นเองทั้งสองต่างก็ได้ร่วมสมัครสมานกันฉันสามีภรรยาต่างชื่นชมกันและกันรักใคร่เอาอกเอาใจกันด้วยความรักที่หวานฉ่ำแผนการทั้งหมดของสุวโปดก

ได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีสัวโปดกเห็นว่านางนกสาลิกาไว้เนื้อเชื่อใจตนแล้วจึงได้ดำเนินแผนการขั้นต่อไปน้องสาลิกายอดรักสัวโปดกเรียกนางด้วยคำหวานมีอะไรหรือจ้าพี่สาลิกาตอบรับเสียงหวานเช่นกันพี่มีอะไรจะถามน้องสักหน่อยนึงสัวโปดกเริ่มล่อหลอกด้วยคำถามถามเถอะน้องสาลิกา

แป้งทำเป็นนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งครั้นแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าช่างเถอะวันนี้น่ะพี่ยังไม่ถามดีกว่าเพราะเป็นวันมงคลของเราเอาไว้ถามวันหน้าก็แล้วกันการที่สัวโปดกไม่ได้ถามนางอย่างเปิดเผยแต่แรกแต่ค่อยๆแย้มพรายออกทีละน้อยทีละน้อยก็เพราะต้องการจะยั่วอารมณ์ให้นางเกิดความอยากรู้อยากเห็นนางนกสาลิกาได้ฟังดังนั้นก็ตกหลุมพรางของสุวโปดกทันทีนางอึดอัดใจใคร่อยากจะฟังคำถามของสุวโปดกจึงกล่าวว่าพี่จ๋าถ้าเรื่องที่พี่ถามน่ะเป็นเรื่องมงคลก็จงถามมาโดยเร็วเถอะแต่ถ้าไม่เป็นมงคลเนี่ยพี่ก็อย่าเพิ่งถามเลยสัวโปดกจึงตอบนางอย่างซื่อๆว่ายอดรักของพี่เรื่องนี้น่ะต้องเป็นเรื่องมงคลแน่นอนและถ้าน้องต้องการจะฟังเนี่ยพี่ก็จะพูดเดี๋ยวนี้ล่ะสัวโปดกกล่าวนำเช่นนี้เหมือนจะบอกนางว่าสิ่งที่ตนพูดนี้น่ะเป็นความประสงค์ของนางสาลิกาที่ต้องการให้ตนเล่าให้นางฟังเองน้องสาลิกาจ๋าพี่น่ะได้ยินชาวเมืองเขาลือกระช่อนกันไปทั่วทั้งเมืองว่าพระนางปัญจาลจันทีราชธิดาของพระเจ้าจุลนีน่ะทรงมีพระสิริโฉมงดงามนักหนาพระเจ้าจุลนีจะทรงพระราชทานพระราชธิดาองค์นี้นะให้แก่พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครและบัดนี้ก็เตรียมการกำหนดวันอภิเษกกันอยู่แล้วเนี่ยพี่น่ะสงสัยเหลือเกินว่าข่าวนี้น่ะจะเป็นความจริงหรือเพราะพระเจ้าจุลนีน่ะทรงเคยยกทัพไปตีมิถิลานครมาแล้วครั้งหนึ่งแต่จู่ๆน่ะพระองค์กลับทรงเปลี่ยนพระทัยยกพระราชธิดาให้ศัตรูซะง่ายๆฟังดูก็ชวนสงสัยอยู่สาลิกาฟังคำของสุวโปดกแล้วก็ไม่สบายใจรีบห้ามผู้เป็นสามีทันทีว่าเรื่องอัปมงคลเช่นนี้ทำไมพี่จึงมากล่าวในวันมงคลของเราล่ะพี่สัญญากับน้องแล้วไม่ใช่หรือว่าจะกล่าวเฉพาะเรื่องที่เป็นมงคลเท่านั้นสัวโปดกจึงท้วงกลับว่าอย่างไรกันที่รักพี่พูดถึงเรื่องมงคลเนี่ยแต่ทำไมน้องสาลิกาถึงว่าเป็นเรื่องอัปมงคลไปซะล่ะสาลิการีบแก้ว่าพี่จ๋าเรื่องนี้น่ะตามข่าวก็ดูเป็นมงคลอยู่หรอกแต่ภายหลังจะกลายเป็นอัปมงคลไปความเป็นไประหว่างศัตรูคู่แค้นน่ะไม่ควรจะเรียกว่าเป็นข่าวมงคลหรอกสัวโปดกยิ่งฟังก็ยิ่งข้องใจหนักขึ้นจึงได้ขอร้องให้นางเล่าให้กระจ่างที่ว่ามงคลจะกลายเป็นอัปมงคลน่ะมันเป็นอย่างไรพี่ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเลยนางนกสาลิกาแม้นจะรู้ว่าเว้นแต่พระเจ้าจุลนีและพราหมณ์เกวัฏแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีเท่าตนอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่กล้าพูดอะไรมากไปกว่านี้เพราะสำนึกว่าตนน่ะเป็นข้าหลวงที่พระเจ้าจุลนีทรงเมตตาชุบเลี้ยงมานางจึงจำใจต้องปฏิเสธคำร้องขอของผู้เป็นสามีพี่จ๋าน้องบอกไม่ได้หรอกบอกไม่ได้จริงๆสัวโปดกจึงแกล้งตัดพ้อนางว่าโธ่เอ้ยเนี่ยน้องไม่ไว้ใจพี่เลยหรือมันเป็นความลับสำคัญเชียวหรือ

ยายน้องจึงบอกพี่ไม่ได้นะน้องปิดบังเรื่องเพียงเท่านี้ช่างน่าแคลงใจนักเห็นทีว่าน้องเนี่ยคงไม่ได้รักพี่จริงๆกระมังสาลิกาถูกตัดพ้ออย่างรุนแรงเช่นนี้ก็ยิ่งอัดอั้นตันใจรีบกล่าวว่าพี่เจ้าขาอย่าคาดคั้นน้องเลยในโลกนี้น่ะไม่มีใครจะมาแทนที่พี่สุวโปดกของน้องได้อีกแล้วพี่เป็นทั้งชีวิตจิตใจของน้องและไม่มีวันที่เราจะพรากจากกันเว้นเสียแต่จะตายจากกันไปเท่านั้นสุวโปดกรู้ว่าถึงอย่างไรนางก็จะไม่ยอมบอกตนง่ายๆจึงได้ใช้ไม้ตายสุดท้ายเพื่อให้นางยอมจำนนเอาเถอะพี่เชื่อที่น้องพูดแต่จะพิสูจน์ด้วยการกระทำของเธอน้องก็รู้นี่ว่าธรรมดาคู่รักกันน่ะไม่ควรมีความลับต่อกันต่างฝ่ายจึงจะมั่นใจได้ว่าผู้ที่ตนรักมีความซื่อสัตย์ต่อกันจริงแต่ในเมื่อน้องไม่ยอมบอกความลับแก่พี่การเป็นสามีภรรยาของเราจะมีความหมายอะไรเมื่อนางนกสาลิกาถูกความรักเข้ามาบดบังดวงปัญญาจนมืดสนิทแล้วซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับคำพูดที่ว่าความรักนั้นทำให้คนตาบอดสามารถทำในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ควรได้จะมีหรือที่นางนกสาลิกาจะไม่ยอมบอกความลับนั้นและเมื่อนางนกสาลิกาได้บอกความลับแก่สุวโปดกนั้นแล้วนะชีวิตคู่ของนางจะราบรื่นอย่างที่นางคิดไว้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

0: เตียงผมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มีชีพทำขนมอบที่เก่งมากตัวโตแข็งแรงรูปหล่อมาแต่งงานคุณแม่ของผมซึ่งเป็นคนจีนเหมือนกันสร้างฐานะอยู่ที่กรุงเทพแต่ขณะที่ลูกคนสุดท้องอายุ3ขวบคุณแม่ก็เสียชีวิตลงด้วยโรคไตวายเมื่ออายุได้49ปีผมมีลูกคนโตเป็นน้องอีก7คนพอผมอายุได้ประมาณ30ปีผมก็จากเตียงน้องๆที่กรุงเทพมาเปิดร้านเภสัชจุติภัยสารแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวพอผมสร้างตัวได้จึงไปรับเตียงและน้องๆอีก7คนที่มีอายุตั้งแต่30ปีลงมาจนถึง5ขวบมาดูแลบ้านที่เคยสงบเงียบก็กลายเป็นสมรภูมิทันทีทั้งระหว่างพี่น้องกันเองพี่สะพ้ายกับน้องสามีเตียกับลูกสะพ้ายภรรยาผมของผมซึ่งเป็นคนอีสานถูกญาติพี่น้องผมชี้หน้าด่าว่าเป็นภาษาจีนและเธอถูกจับกลุ่มนินทาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่ภรรยาผมพยายามดูแลปฏิบัติญาติฝ่ายของผมอย่างสุดความสามารถภรรยาผมเรียกทีมน้องๆผมด้วยความบันเทิงว่าชิงชาบขมิ้นปูนค้อนตะปูพริกเกลือเตียเองก็ไม่ได้ชอบภรรยาของผมดังนั้นภรรยาของผมจึงมักจะถูกเตียด่าเป็นภาษาจีนที่เธอก็ยิ้มนึกว่าเตียให้พรเพราะเธอฟังไม่ออกแต่เธอสังเกตดูภาษาท่าทางทำให้เธอไม่กล้าเข้าใกล้อีกทั้งสื่อสารกันไม่ได้เพราะเตียเอาแต่พูดแต่ภาษาจีนซึ่งเธอก็ฟังไม่รู้เรื่องเมื่อเตียอายุมากขึ้นป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมช่วงที่เตียป่วยหนักภรรยาผมเอารูปองค์พระธรรมกายภายนอกดูน้ำใจเธอนะจ๊ะจารึกชื่อเตียมาให้ท่านไหว้ตอนนี้เตียทำไงเตียก็ไหว้แล้วก็ยิ้มด้วยยิ้มให้ลูกสะใภ้ก่อนตาย1สัปดาห์เตียมีเฮือกใหญ่ๆ 2-3 เฮือกห่างกันหลายวันจนกระทั่งเตียเสียชีวิตเมื่ออายุได้88ปีน้องๆทั้ง7คนผมและภรรยาได้ส่งน้อง2คนได้เรียนจนจบปริญญาตรีน้องอีก1คนจบปวส.ที่เหลือแยกย้ายกันไปหลังแต่งงานปัจจุบันยังเหลือน้องสาวคนที่3ที่อยู่กับผมมา32ปีแล้ว5ปีแรกที่อยู่กับผมเธอก็ช่วยเปิดร้านขายยาและช่วยเลี้ยงหลานหลังจากนั้นก็ไม่ได้ช่วยงานเลยอย่าลืม32ปีลบ5นะอาศัยอยู่กินใช้ของในบ้านกินข้าวหม้อเดียวกันเธอมีวาจาหยาบกระด้างชวนทะเลาะเรื่อยชอบใช้กำลัง มีสายตาเป็นอาวุธโอ้ ไม่พูดจากันอย่าไปถือสาเธอเพราะเธอเป็นโรคอาการมีอาการทางประสาทแม้แต่กับตัวผมอยู่แบบต่างคนต่างอยู่น้องคนนี้ไม่เคยไหว้พระเลยมีคนชักชวนให้ไปนับถือลัทธิหนึ่งซึ่งมีตายายแก่ๆเป็นเจ้าของลัทธิ บางวันเธอกรวดน้ำอยู่บน
1: หน
0: ้
1: าต
0: ่
1: าง
0: ถูกจ้ะคำสวดก็ฟังไม่ออกแต่เมื่อเห็นพี่สะใภ้หรือพนักงานเดินไปพบคือพบใครนี่นะคำสวดนั้นจะดังขึ้น

เป็นคำสาปแช่งให้ล่มจมสาปแช่งให้ล่มจมหยาบคายหยาบคายเหมือนอาฆาตพยาบาทมาข้ามชาติน้าชายของผมเป็นคนขยันอดทนสู้ชีวิตทำงานทุกอย่างแม้กระทั่งงานแบกหามปะยางรถสิบล้อจนสร้างฐานะขึ้นมาได้ปกติแข็งแรงมาตลอดไม่เคยเจ็บป่วยเลยจนอายุประมาณ70กว่าเกิดป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอก็หาสาเหตุไม่พบมีอาการเหมือนคนนอนหลับต้องให้น้ำเกลือตลอดแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดกล่าวถึงผมและภรรยาบ้างผมกับภรรยามีความแตกต่างกันมากภรรยาผมเรียนจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางพยาบาลส่วนผมจบแค่ม.3อยู่ในครอบครัวชาวจีนและอายุมากเธอถึง8ปีก่อนแต่งงานกันคุณพ่อของเธอบอกเธอว่าลูกทั้งสองน่ะมีความแตกต่างกันมากทั้งการศึกษาวัยวัฒนธรรมสังคมสิ่งแวดล้อมและทัศนคติเลยนะลูกคิดดีแล้วหรือเธอก็ตอบว่าลูกตัดสินใจแล้วแม้เขาจะพาไปกัดก้อนเกลือกินก็ยอมค่ะผมภรรยานั้นใครๆก็ว่าเป็นคู่กัดคู่กัด

ทีมงานของคุณครูไม่ใหญ่ยอดเยี่ยมมากครับผมโชคดีที่ได้ภรรยาจูงมือผมมาพบกับหลวงพ่อยิ่งมาได้ดูเดมซีแล้วความสงบสุขในบ้านก็เกิดขึ้นอย่างถาวรครับคำถามกำไรทำให้เตี่ยป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมเรื้อรังเป็นเวลานานก่อนตาย1สัปดาห์เตี่ยมีเฮือกใหญ่ 2-3 ชุดอาหารกันหลายวันเป็นเพราะเตี่ยยังห่วงอะไรอยู่หรือไม่ครับหรือว่าท่านอยากจะบอกอะไรลูกๆหรือไม่เตี่ยตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ผมทิพย์ไปให้หรือไม่ครับช่วงที่เตี่ยป่วยหนักภรรยาผมเอารูปองค์พระธรรมกายภายนอกจารึกชื่อเตี่ยให้ท่านไหว้เตี่ยไหว้และยิ้มด้วยผลจากบุญนี้ช่วยทำให้ท่านเป็นอย่างไรครับขณะนี้ท่านเข้าใจลูกสะใภ้หรือยังเวรที่จองไว้กับลูกสะใภ้คนนี้สิ้นสุดหรือยังครับชาติใหม่จะพบกันอีกหรือไม่ครับแต่ลูกสะใภ้กับโหสิกไว้กรรมไม่ทันหมดแล้วคุณแม่ผมขณะนี้ท่านอยู่ที่ภพภูมิใดผมได้สร้างพระธรรมกายจำตัวทิพย์ไปให้ท่านมีผลกับท่านอย่างไรบ้างครับน้องสาวคนที่สามของผมเธอมีกรรมอะไรจึงเป็นโรคประสาทอดีตชาติเธอเกี่ยวพันกับลัทธิที่เธอนับถืออยู่ในปัจจุบันอย่างไรครับเธอผูกเวรกันมาอย่างไรกับครอบครัวผมภรรยาผมโหสิกรรมให้แต่เธอยังผูกพยาบาทจะมีผลกับเธอและภรรยาผมในชาติใหม่อย่างไรครับเหตุใดภรรยาผมยังไม่เป็นที่รักของญาติญาติทั้งสามีอดีตชาติเคยเกี่ยวข้องกับเธอมาอย่างไรทำไมชาตินี้จึงมาเป็นคู่กัดกันเคยมีไหมครับที่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนไม่มีแต่มาแต่งงานเพื่อชำระบัญชีโดยเฉพาะผมกับเธอใครชำระบัญชีใครครับที่หลังของผมจะมีสิวเม็ดใหญ่2เม็ดเป็นให้หายทุกเดือนตั้งแต่นมจนถึงบัดนี้แล้วจะมีฝีขึ้นตามทวารบ้างที่หลังบ้างที่หลังจะเป็นบ่อยเป็นเพราะบุพกรรมเลยครับนี่น่าศึกษาเพราะเหตุใดน้าชายถึงต้องตายด้วยหมอหาสาเหตุไปพบตายแล้วไปไหนลูกๆท่านไม่ค่อยจะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนทิฏฐิลูกๆของท่านได้ครับท่านมีข้อความฝากถึงลูกๆของท่านไหมครับลูกชายคนโตของผมตอนเด็กเป็นเด็กน่ารักฉลาดเรียนดีแต่พอเข้าเรียนชั้นม.1เป็นต้นมาเขาก็ติดเกมคอมพิวเตอร์ติดมากๆทั้งที่เรียนดีแต่ก็คงแก่เรียนไม่ยอมเรียนให้จบปริญญาตรีเลยเป็นผู้คงแก่เรียนไม่คิดที่จะช่วยงานพ่อแม่เลยเรียกใช้ทีก็ทำทีทำเสร็จก็จะวิ่งไปห้องเกมปัจจุบันอายุ28ปีแล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ดีเลยเพราะเด็กเขาจึงมีนิสัยไม่ดีอย่างนี้ควรจะแก้ไขเขาอย่างไรดีครับลูกชายคนโตกับลูกสาวคนที่สองอายุห่างกันเพียง11เดือนลูกชายคนโตกับลูกสาวคนที่สองนี่จ้ะโตแล้วเล่นมาด้วยกันเสื้อผ้าก็จะซื้อให้ใส่เป็นคู่ทำอะไรทำด้วยกันมาตลอดแม้แต่ป่วยก็ป่วยด้วยกันลูกสาวผมตอนเล็กๆเคยถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนขาหักลูกสาวนี่จ้ะคนที่สองนอนโรงพยาบาลได้2วันพี่ชายคนโตก็แขนหักตามตาไม่นอนเตียงข้างๆกันเจ็บเป็นเพื่อนกรรมใดทำให้เขาทั้งสองประสบอุบัติเหตุดังกล่าวในเวลาไล่เลี่ยกันและเหตุใดเขาทั้งสองจะมาเป็นพี่น้องที่อยู่ใกล้กันมากขนาดนี้ครับลูกสาวคนที่สองเธอมีโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคืออยากได้อะไรก็มักจะได้มาง่ายๆทำให้เธอเป็นคนไม่กระตือรือร้นแต่ในการสร้างบารมีเธอจะมีวินัยกับหมู่คณะแต่ไม่มีวินัยกับตนเองเลยอะไรที่เป็นเรื่องส่วนรวมเธอจะทำเต็มที่แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเธอจะทำตามเต็มทีตามใจตัวเองมากเพราะเหตุใดเธอจึงมีนิสัยนี้ติดตัวมาทำอย่างไรจะแก้ไขได้ส่วนคุณสมบัติที่ดีๆที่เธอมีทำอย่างไรถึงจะติดตัวและทำอย่างไรให้ได้เกิดเป็นผู้ชายแบบถาวรคือทำอย่างไรนิสัยที่ไม่ดีจะหมดไปทำอย่างไรนิสัยที่ดีจึงจะติดตัวไปคำถามกรรมใดทำให้ผมและภรรยามีหนี้มากเจอภาวะหนี้สินล้นทั้งตัวยิ่งดิ้นยิ่งติดเมื่อใดผมจะหมดหนี้ก่อนนี้ครับก็อย่าดิ้นจ้ะยิ่งนิ่งยิ่งหลุดผมควรทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่จะสร้างมหาธรรมบารมีเป็นเอ็มได้ผมภรรยาและลูกสามคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรครับโดยเฉพาะลูกชายคนเล็กทำไมชาตินี้เขารักในเพศบรรพชิตมาก

ที่ว่าเรียนจบปริญญาตรีแล้วเขาบอกว่าถ้าได้บวชอีกครั้งหนึ่งเขาจะบวชไม่สึกจริงสักลายเถอะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าเตียป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมเรื้อรังเพราะกรรมมุสาทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งจากเรื่องค้าขายและโกหกในชีวิตประจำวันประสงค์ผลจ้ะก่อนตายเตียหายใจเฮือก 2-3 ชุดห่างกันหลายวันนั้นก็เป็นเรื่องของสังขารที่ใกล้จะละโลกแล้วไม่ได้ห่วงอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยด้วยตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปด้วยบุญที่ทำให้ก่อนตายได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจ้าตอนนี้เตียเข้าใจลูกสะใภ้ดีแล้วและรู้ตัวว่าได้มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะลูกชายและลูกสะใภ้ได้ช่วยทำบุญให้ทั้งก่อนตายและไปหลังจากตายแล้วท่านก็ขอบใจและทราบซึ้งในสิ่งที่ลูกทั้งสองได้ทำไปให้ท่านดังนั้นชาติต่อไปก็จะไม่มีเวรภัยต่อกันจ้าสุดยอดลูกกับลูกสะใภ้เลยคุณแม่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์นานแล้วจ้าจึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้น้องสาวคนที่สามเป็นโรคประสาทเพราะกรรมในอดีตชอบดื่มสุราและชอบนับถือผีและที่ต่างๆที่แปลกๆมีการเส้นไหว้ด้วยสุราเป็นต้นมาส่งผลทำให้ต้องมาอยู่ในวงจรของลัทธิแปลกๆในปัจจุบันนี้จ้ะคือทำอะไรมันก็จะไปเซตโปรแกรมอย่างนั้นแหละมันก็จะดึงดูดเจออย่างเงี้ยได้เคยผูกเวรกันมากับครอบครัวลูกในอดีตได้เคยผูกเวรกันมาครอบครัวของลูกเนี่ยในอดีตโดยในอดีตนั้นเป็นญาติกันแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะแล้วก็ผูกเวรกันมาเมื่อมาเจอกันอีกเป็นญาติกันอีกจึงทะเลาะกันอีกทั้งในชาตินั้นก็แช่งชักหักกระดูกว่าอย่าได้มาเป็นญาติกันอีกแต่ยิ่งแช่งกลับยิ่งเพิ่มการผูกเวรมากขึ้นที่จะทำให้มาเจอกันในชาตินี้จ้ะแม้ภรรยาลูกอโหสิกรรมให้เธอแล้วก็ตามก็มีสิทธิ์ที่เธอจะตามไปเจอแต่กรรมจะเบาบางลงยกเว้นต่างอโหสิกรรมด้วยกันทั้งคู่จ้ะภรรยาไม่เป็นที่รักของญาติสามีและตัวลูกเองเพราะกรรมในอดีตภรรยาได้เคยเป็นญาติของญาติสามีและก็เคยไม่ถูกกันทะเลาะกันในเรื่องคำพูดนี่แหละดูถูกดูหมิ่นกันดังนั้นเมื่อมาเจอกันอีกในชาตินี้จึงทะเลาะกันส่วนกับตัวลูกของเราลึกๆเนี่ยรักกันจ้ารักกันมากด้วยเพียงแต่ว่าต้องระวังคำพูดทั้งสองฝ่ายนะอย่าให้กระทบกันต้องพูดจาดีๆต่อกันสิจ้ะอีกทั้งในปัจจุบันตระกูลวัฒนธรรมการศึกษาก็ไม่เหมือนกันตระกูลวัฒนธรรมการศึกษาไม่เหมือนกันจึงทำให้เหมือนไม่ลงรอยกันนะแต่จริงรอยเดียวกันแต่ต่างระดับเท่านั้นเองภรรยาและตัวลูกอดีตก็เป็นสามีภรรยากันแล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันเหมือนชาตินี้แหละดังนั้นรักกันไว้เถิดจ้ารักกันไว้เถิดนะจ๊ะเพราะเราเคยเกิดเป็นสามีภรรยากันรักกันข้ามชาติมาที่ได้หลังลูกมีสิวอยู่2เม็ดน่ะเป็นในหายตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้เพราะนี่แหละวจีกรรมไอ้แม่พระวจีกรรมนี่แหละในอดีตและปัจจุบันที่ชอบพูดนินทาวิจารณ์รับหลังบอกคนโน้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างโน้นนี่แม้กระทั่งบิดามารดาญาติผู้ใหญ่เป็นต้นมาส่งผลจ้าผีขึ้นตามทวารบ้างด้านหลังบ้างเพราะกรรมนินทาวิจารณ์รับหลังนั่งกล่าวแล้วมาส่งมนต์จ้ะจะแก้ไขก็ต้องมีปิยวาจาคือปิยวาจาคำพูดเพราะคำที่เป็นที่รักของทุกคนแล้วทำให้ทุกคนมารักเราเนี่ยเอามาพูดแล้วก็ต้องสวดมนต์ภาวนาทำทานรักษาศีล

แล้วก็มาเอามาเป็นม็อบสะอาดนี่ทำความสะอาดหอฉันนี่มหารัตนมหาคตลานทำเป็นต้นจ้ะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายน้าชายตายโดยหมอหาสาเหตุไปพบเพราะท่านหมดอายุขัยจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นสัมภเวสีอดอยากๆเพราะไม่ได้คอยได้ทำทานเท่าไหร่ในตอนมีชีวิตจ้ะท่านพูดแต่คำเดียวหิวจ้ะหิวหิวหิวดังนั้นต้องให้ลุงๆท่านทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆโดยไปทำที่วัดที่ตนเองมีศรัทธาจากศรัทธาวัดไหนก็ให้ไปทำบุญวัดนั้นหรือดีที่สุดคือทำทุกๆวัดไปเลยนี่เยอะๆแล้วอุทิศส่วนสดไปให้ท่านลูกชายคนโตตอนเด็กน่ารักมากฉลาดเรียนดีแต่พอโตขึ้นก็ติดเกมคอมพิวเตอร์ไม่ยอมเรียนให้จบปริญญาพระติดนิสัยนี่ข้ามชาติมาเรื่องก็มีอยู่ว่าชาติในอดีตได้เกิดในตระกูลที่มีฐานะดีพ่อกับแม่ก็ตามใจแล้วแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเที่ยวเตร่เป็นหลักพอมาถึงชาตินี้บุญในตัวหย่อนลงมาแต่นิสัยเดิมยังอยู่แต่บุญหย่อนจึงทำให้เป็นนางกล่าวนี่แหละจ้ะนิสัยติดมาแต่บุญหย่อนเพราะนั่นทำอะไรก็มาก็อย่าสำเร็จจะแก้ไขก็ต้องสอนให้เขาคบเพื่อนดีๆที่จะชักชวนให้เขาไปในทางที่ดีและบางครั้งก็ต้องเฉียบขาดกับเขาเหมือนเฉียบขาดกับแม่บ้านอย่างนั้นแหละอีกทั้งให้สั่งสมบุญทุกบุญอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดรับวิบากกรรมที่ทำให้เขามีนิสัยดังนี้ให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจ้าหรือหมดไปเลยลูกชายกันต่อกับลูกสาวคนที่สองอายุห่างกัน11 เดือนโตแล้วเล่นมาด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันป่วยก็ป่วยเหมือนกันเช่นลูกสาวถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนขาหักต่อไปอีก2 วันพิชาก็แขนหักนอนอยู่บนเตียงคนป่วยในโรงพยาบาลใกล้กันโรงพยาบาลเดียวกันด้วยเตียงติดกันเพราะแน่ดีเป็นเพื่อนรักกันเป็นวิชาเดียวกันทั้งคู่จะช่วยกันลุ่มตีสุนัขจรจัดด้วยความสนุกจนมันพิการโดยคนหนึ่งตีขาข้างหน้าอีกคนหนึ่งตีขาข้างหลังสามัคคีลุ่มตีกันวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้คนหนึ่งแขนหักอีกคนหนึ่งขาหักตีข้างหน้าก็แขนหักตีข้างหลังก็ขาหักที่มาเป็นพี่น้องกันอายุอะไรเรียนกันโดยห่างกันแค่11 เดือนก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาที่มาเกิดก็ไรเคียงกันก็เท่านั้นแหละจ้ะลูกสาวคนที่สองอยากได้อะไรมักจะได้อย่างง่ายๆทำให้เป็นคนไม่กระตือรือร้นแต่ในการสร้างบารมีเธอจะสุดยอดมีวินัยกับหมู่คณะยกเว้นวินัยกับตัวเองอะไรที่เป็นเรื่องส่วนรวมจะทำอย่างเต็มที่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวจะทำตามใจตนเองเพราะพุทธนันท์ที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรไฮโซในตระกูลสูงได้รับการตามใจมาตลอดและติดนิสัยนี้มาต่อมาได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตเธอทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมกระถึงดวงใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ที่มาเป็นผู้หญิงในชาตินี้เพราะกรรมเจ้าชู้ดังนั้นชาตินี้รู้ตัวแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่และแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมกับอธิษฐานจิตทุกวันให้ได้เกิดเป็นผู้ชายแบบยั่งยืนจ้าลูกและภรรยามีหนี้มากเพราะในอดีตไปทำบุญแล้วมักเสียดายในภายหลังจึงทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นได้ช่องส่งผลจ้าชาตินี้ก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญไปเท่าที่จะทำได้อย่างเต็มกำลังและให้ถูกหลักวิชาแล้วติดฐานจิตให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้หรือไว้สร้างบารมีให้เยอะๆจ้าตัวลูกภรรยาและลูกทั้ง3เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยจะลูกสาวคนที่2และลูกชายคนที่3ก็เคยออกบวชกับหมู่คณะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกำลังเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายนอกนั้นก็เป็นกองเสบียงจ้ะลูกชายคนแรกรักในเพศบรรพชิตมากเพราะมีผังบวชนี้ติดข้ามชาติมาจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง

ตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์มีโอกาสไปเป็นตัวแทนของวัดไปมอบพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานที่เจดีย์ของสำนักสงฆ์ในจังหวัดตรังคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าพระบรมสารีริกธาตุมีอายุ 2,500 กว่าปีนับวันนับจากวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระได้มีโอกาสได้กล่าวก่อนที่จะมอบพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในพระเจดีย์ว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นไม่ได้มีอายุ 2,567 ปีไม่ได้นับจากวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแต่ว่ากว่าจะบังเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยก็20อสงไขยเศษแสนมากับตั้งแต่ตั้งความปรารถนาในใจได้รับพุทธบัญญัติแล้วก็บำเพ็ญบารมีอีก4อสงไขยเศษแสนมากับจนบารมีทั้ง10ประการ3ระดับทั้งทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์3ระดับตั้งแต่สระทรัพย์เป็นบารมีสระอวัยวะเป็นอุปบารมีสระชีวิตเป็นปรัตถบารมีเพื่อทำบารมีตั้ง30ทัศน์3ระดับให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์บารมีเหล่านั้นก็มากันกายวาจาใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจึงได้พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็สืบต่อกันมารักษาสืบต่อกันมาจนมาถึงปัจจุบัน2567ปีซึ่งทั้งรักษาด้วยทั้งพุทธานุภาพด้วยเพราะในหมู่เราชาวพุทธเราก็จะทราบพอดีว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นเสด็จได้ไม่ต้องอาศัยยานพาหนะอะไรก็เสด็จได้นะก็คงได้ยินได้ข่าวได้ฟังกันมานั่นคือความวิเศษของพระบรมสารีริกธาตุหลังจากเสร็จภารกิจที่จังหวัดตรังแล้วก็มีภารกิจไปที่ภูเก็ตต้องนั่งรถ

เดินทางระหว่างทางได้คนขับรถช่วยส่งเป็นทนายเก่ามีอาชีพทนายมา30ปีทนายนี่เขาเก่งเรื่องการพูดเนาะมันเป็นอาชีพของเขาเนาะพูดเก่งๆเราก็นั่งฟังไปเรื่อยๆระหว่างเดินทางนะพอคุ้นเคยกันพอสมควรพระอาจารย์ก็ถามว่าถามจริงๆตั้งแต่ทำอาชีพทนายมาเคยทำคนผิดให้ถูกไหมเคยทำคนผิดให้มันถูกไหมเขาไม่ปฏิเสธนะแต่ก็ไม่ได้พูดว่ายอมรับก็เข้าใจกันได้ว่าอย่างนั้นนะมันบอกก็บอกเป็นอาชีพครับก็ถามเขากลับไปว่าถ้าย้อนกลับไปได้จะทำไหมแล้วก็ให้ข้อคิดกับเขาว่ากฎหมายเนี่ยมันเลี่ยงก็ได้เนาะแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ดีใจเขาเห็นด้วยตลอดอาชีพ30ปีของทนายความก็ยังเชื่อกฎแห่งกรรมสิ่งที่ส่งต่อไปถึงลูกหลานก็คือไม่ให้ลูกเรียนนิติศาสตร์และไม่ให้เป็นทนายก็คงจะทราบดีเนาะว่าเขามีความเห็นอย่างไรแล้วก็ได้เล่าถึงผู้มั่งคั่งในภาคใต้ที่เขารู้จักให้ฟังหลายๆคนเนื่องจากว่าเขาทำงานอาชีพทนายคงได้รู้จักผู้ใหญ่เยอะพระอาจารย์ก็ให้ข้อคิดก็ว่าไอ้เขื่อนนี่มันเก็บน้ำเยอะๆแต่มันไม่ระบายเนี่ยคุณค่ามันอยู่ตรงไหนนะเขื่อนเก็บน้ำไว้เยอะๆแต่มันไม่ระบายคุณค่าของเขื่อนอยู่ตรงไหนเนาะก็เดี๋ยวเราจะฟังกันเรื่องวันนี้เนาะนะธรรมที่เกิดมาแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นก็คือโลกธรรมเนาะ8ประการเนาะลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกนะวันนี้นะหลังจากที่บรรยายเสร็จแล้วพระอาจารย์มีเอกสารเนาะก็สบายๆเนาะจดไม่ทันไม่ต้องจดเนาะมีเอกสารติดมือหลังจากที่บรรยายจบแล้วนะลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกนะแต่วันนี้จะกล่าวถึงเรื่องสุขกับทุกข์ที่มาของความสุขและความทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตเลยนะนะก็อย่างน้อยมี5ประการนะหลักๆนะหลักๆมี5ประการเราก็ผ่านสุขและทุกข์ทั้ง5ประการมาแล้วทั้งนั้นนะมากบ้างน้อยบ้างนะอย่างแรกนะหลวงพ่อของเราหลวงพ่อตตะนะใช้คำว่าทุกจากสรีระทุกจากสรีระพูดให้ง่ายมากขึ้นนะอาจไม่ครอบคลุมนะแต่เข้าใจกันง่ายขึ้นก็คือสุขภาพของเราเนี่ยนะก็มีอยู่สองประเภทที่ทำให้เกิดทุกจากสรีระกายมนุษย์นี่มันมีอวัยวะภายในเนาะต้องมีระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารเนาะแต่ว่าเทพบุตรเทพธิดานี่ไม่มีอวัยวะภายในเนาะเขาเลยไม่มีทุกข์ทางกายแต่มีทุกข์ทางใจเนาะทุกข์ทางใจก็วิมานไม่ใหญ่โตโอฬารเหมือนคนอื่นเขาเพราะตอนเป็นมนุษย์ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเนาะเป็นต้นนะย้อนกลับมานะมนุษย์ทุกข์จากสรีระมีที่มาของทุกข์สองกลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าทุกข์ประจำนะทุกประจำก็มี3อย่างหิวกระหายหนาวร้อนแล้วก็ปวดอุจจาระปัสสาวะหนาเป็นงานทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เกิดจนวันสุดท้ายละสังขารไม่เคยมีวันไหนที่ไม่เป็นเนาะแล้วก็เป็นงานทุกเผ่าพันธุ์ทุกประเทศทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนะไม่เลือกหน้าเลยเป็นกันทั้งนั้นหิวกระหายหนาวร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะ

สามประการนี้บีบคั้นให้เราต้องบำบัดนะหิวก็หาอาหารมากินกระหายก็หาน้ำมาดื่มนะหิวกระหายหนาวก็หาเครื่องห่มมาผมให้ความอบอุ่นสร้างที่พักอาศัยเนาะแล้วก็หนาวร้อนอันนี้หนาวร้อนนะปวดหรือจะปัสสาวะก็บำบัดขับถ่ายไปนะสามข้อเนี่ยสามข้อนี้นะบีบบังคับบีบบังคับให้คนที่เกิดมาแล้วต้องหาปัจจัยสี่บาปบำบัดทุกข์ให้ทุเลาลงทำให้หมดไม่ได้เนาะได้แค่ทำให้ทุเลาลงนะจึงทำให้เราต้องมีอาชีพเพื่อเอาอาชีพนั้นไปแลกเปลี่ยนทรัพย์แล้วเอาทรัพย์นั้นมาบำบัดทุกข์พื้นฐานทั้งสามประการนี้ไม่น่าเชื่อนะประโยคสั้นๆสามประโยคนะเหนื่อยกันทั้งชีวิตเลยนะนะเหนื่อยทั้งชีวิตเลยต้องทำมากินก็เพราะอันนี้แหละถ้าคนเราไม่หิวไม่กระหายไม่หนาวไม่ร้อนไม่ปวดอุจจาระปัสสาวะจะทำมากินทำไมเหมือนเทพบุตรเทพธิดาที่ไม่มีการทำมากินเพราะเขาไม่มีทุกข์อันนี้แต่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่นะสามคำนี้นะทำให้คนเหนื่อยทั้งชีวิตต้องทำมากินเพื่อหาทรัพย์มาแลกปัจจัยสี่แก้ไขทุกทั้งสามประการนี้นะทุกทั้งสามประการนี้ทำให้หมดไปไม่ได้ทำให้ทุเลาลงได้ด้วยการเลือกปัจจัยสี่ให้เหมาะสมกับตัวเองหลายท่านหรือบางท่านคงจะมีอาการแพ้อาหารบางอย่างนะเท่าที่พระอาจารย์รู้จักนะบางคนก็แพ้หมูก็มีนะแพ้ปลาก็มีบางคนแพ้ขิงเจออาหารเป็นขิงแล้วปวดลิ้นบวมเหงือกบวมตอนนี้ไอ้ตอนที่มันไม่เจอตอนไม่เจอว่าเป็นเพราะขิงนะไม่เจอนะทานอาหารไปไม่นานเอาแล้วไปกินขิงเข้าเหงือกบวมลิ้นบวมก็ไปหาคุณหมอก็ให้ยาแก้อักเสบมาทานได้ 3-4 วันทุเลาหายผ่านมา2สัปดาห์ไปกินอาหารที่มีขิงอีกเอาเป็นอีกรอบแล้วรอบเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าตราบใดที่หาไม่เจอนะก็ต้องแพ้ไปเรื่อยบางคนกินหมูนะกินแล้วก็ผื่นขึ้นมีอาการแพ้แต่ถ้าไม่สังเกตก็หาไม่เจอครั้งแล้วครั้งเล่ารอบแล้วรอบเล่าแต่เมื่อไหร่เริ่มสังเกตแล้วก็เจอแล้วก็งดก็หายไม่เป็นอีกอันนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าเลือกอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพตัวเองวิธีบำบัดให้ทุกข์จากหิวกระหายนะหนาวร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะก็คือเลือกปัจจัย4ให้เหมาะสมกับตัวเองนะหนาวร้อนเราเพิ่งจะผ่านฤดูอบอุ่นมาเมื่อเดือนเมษายนนะก็ทราบถึงกันดีเนาะตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยเจออากาศอบอุ่นแบบนี้มาก่อนเลยนะก็ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตเราก็ทราบถึงดีว่าโอ้มันอบอุ่นแค่ไหนเนาะอาจารย์เดินเคยมีโอกาสเดินทางไปประเทศโอมานนะก็ครั้งนั้นนะที่ไปเจอประสบการณ์แบบนี้ครั้งแรก45องศาเป็นเรื่องปกติแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะนั่งรถไปบนถนนไม่มีคนเลยกลางวันแสกๆไม่มีคนเลยก็อยู่รถกันพอถึงข้างเขาก็ลงข้างกันเขาไม่อยู่ถนนมันอยู่ไม่ได้มันร้อนมาก45องศาเนาะบ้านเรา40นี่เรายังแทบนะโอ้นี่เขา45แล้ว45เนี่ยเป็นปกตินะไม่ใช่นานๆทีนะสรุปก็คือเลือกปัจจัย4ให้เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองก็จะทำให้ทุกข์จากหิวกระหายหนาวร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะทุเลาลงไปได้โดยที่ท่านใดสูงอายุแล้ว

คงทราบซึ้งดีเวลาดื่มน้ำนะมีผู้รู้ก็ให้ความเห็นว่าถ้าอายุมากแล้วอย่าดื่มน้ำเยอะก่อนนอนนะประมาณสักทุ่มหนึ่งก็หยุดดื่มน้ำก่อนหน้านี้จะดื่มอะไรที่ก็ดื่มไปเนาะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ขับออกหมดถ้าหยุดดื่มน้ำประมาณทุ่มหนึ่งนะมันก็จะระบายออกตอน2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มพอนอนเสร็จก็สามารถรวดเดียวแต่ว่าบางทีมันกระหายท่านก็ใช้ว่าก็จิบเอาหิวก็จิบอึก2อึกนะหิวก็จิบเอาหลัง1ทุ่มไปแล้วหิวก็จิบน้ำเอาแต่อย่าดื่มทิ้ง2แก้วแก้ว2แก้วเดี๋ยวจะมีปัญหาระหว่างกลางคืนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเลือกปัจจัย4ให้เหมาะสมกับสุขภาพตัวเองจะบรรทุกจากหิวกระหายหนาวร้อนปวดจุกปวดอุจจาระปัสสาวะให้ทุเลาลงได้อันนี้กลุ่มแรกนะทุกจากสรีระประเภทที่2คือทุกจรอันแรกคือทุกประจำอันที่2นี่ทุกจรทุกจรมีอยู่5ประการ1ความเสื่อมของสังขารนะความเสื่อมของสังขารวัยหนุ่มวัยสาวเวลานั่งกับพื้นเนาะเวลาลุกเนี่ยเอาศีรษะขึ้นก่อนเนาะแต่พออายุมากเข้าเวลาลุกเนี่ยนะเอาก้นขึ้นก่อนอันนี้พระอาจารย์ก็เจอกับตัวเองแล้วความเสื่อมของสังขารเป็นทุกข์อย่างแรกนะสองอริยบทที่ไม่เหมาะสมอันนี้อาชีพพระนี่ก็เจอเรื่องนี้นะอริยบทไม่เหมาะสมฉันก็นั่งฟังธรรมะก็นั่งสวดมนต์ก็นั่งนั่งสมาธิก็นั่งเรียนก็นั่งนั่งทั้งวันนั่งทั้งวันเพราะนั่งทั้งวันเสร็จเส้นส่วนที่มันเกี่ยวกับขาเอวมันก็จะปวดง่ายตึงง่ายอันนี้เป็นทุกข์จากอริยบทที่ไม่เหมาะสมนะบางอาชีพต้องยืนทั้งวันเช่นอาชีพงานบริการนะงานค้างานขายลูกค้าเยอะๆก็ยืนทั้งวันนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะหรือบางอาชีพงานออฟฟิศนั่งหน้าจอทั้งวันนะมือก็พิมพ์ทั้งวันเป็นต้นนะทุกจากอริยบทที่ไม่เหมาะสมทำให้กระทบต่อสุขภาพ 3. ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงอันนี้คงทราบซึ่งก็ดีเนาะนะฤดูร้อนที่ผ่านมาฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาลหรือ เดินทางข้ามภูมิภาคนะจากอากาศร้อนไปกระทบเย็นถ้าไม่ปรับตัวดีก็มีทุกจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงได้สามข้อแล้วนะข้อที่สี่ถูกประทุษร้ายอุบัติเหตุคนสัตว์สิ่งของนะสัตว์มีพิษนะรวมทั้งไวรัสก็ใช่ทุกจากการถูกประทุษร้ายไวรัสนะซึ่งกระทบกันไปทั้งโลกอันนี้เราก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์มาไม่กี่ปีนะสี่ตัวแล้วนะตัวที่ห้าวิบากกรรมที่ทำในอดีตตามมาส่งผลให้ประสบทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บเช่นอันนี้คงพวกเราถ้าได้ฟังเคสดีกันมาคงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะเช่นโรคหัวใจนะอันนี้พระอาจารย์พอจำได้ว่าติดตามฟังเหมือนพวกเราอยู่เป็นประจำโรคหัวใจเหมือนกันแต่มีสมมติฐานมาจากวิบากกรรมต่างกันเช่นอดีตชาติทำปาณาติบาตอันที่หนึ่งที่จำได้นะสองนะใช้แรงงานสัตว์หนักเกินไปเช่นอดีตนะเป็นฐานสื่อสารแต่สมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีเขาใช้ม้านะสำหรับเคลื่อนที่เพื่อส่งสารหรือใช้น้องคาราบาวโคม้าแบกของหนักเกินไปเป็นต้นนะอันนี้ก็อย่างที่สองเนี่ยอย่างเป็นโรคหัวใจอันที่สามพูดให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจนี่สามเนาะอันที่สี่ก็เจ้าชู้ทำให้เขาช้ำใจนะอันที่ห้าชอบแกล้งสัตว์ให้มันตกใจบางคนก็ชอบแกล้งคนเนาะปลอมเป็นผีมาหลอกคนบ้างนะเห็นเขาทำสื่อออกมาเผยแพร่กันนะชอบสนุกห้าเหตุนี้เป็นเหตุที่ทำให้เป็นโรคหัวใจเหมือนกันแต่มีสมมติฐานจากวิบากกรรมที่ต่าง

กันถ้าที่จำได้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะโรคหัวใจนะโรคหัวใจสรุปว่าทุกจรมี5อย่างที่ทำให้มีปัญหากับสรีระหรือสุขภาพคือ1สังขารที่เสื่อมสังขารที่แปรปรวนหรือเสื่อมโทรมนะ2อริยบทที่ไม่เหมาะสม3ลูกการที่เปลี่ยนแปลง4ถูกประทุษร้ายและข้อ5วิบากกรรมในอดีตตามประสงค์ผลซึ่งวิบากกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพมันมีหลักๆอยู่2เรื่องเองคือ1ผิดศีล5ผิดศีล5 2กรรมมักโกรธนะกรรมมักโกรธเช่นทำเป็นโรคไทรอยถุงในน้ำดีนะเท่าที่จำได้นะกรรมมักโกรธสรุปก็คือทุกข์จากสรีระนะมีที่มาอยู่2กลุ่มคือทุกข์ประจำกับทุกข์จรทุกข์ประจำคือหิวกระหายหนาวร้อนปวดจระปัสสาวะทุกข์จรมี5อย่างก็คือทุกข์จรมี5อย่างนะ1ก็ความเสื่อมของสังขารฤดูกาลที่เปลี่ยนอาริยบทที่ไม่เหมาะสมฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงถูกสลายแล้วก็สุดท้ายก็วิบากกรรมนะอันนี้ก็เราเจอกันทุกวันเจอกันมานานหลายสิบปีตามอายุนะเป็นทุกอย่างแรกที่เราต้องเจอแล้วก็เจอแล้วทั้งนั้นนะอันนี้มาดูทุกตัวที่2ที่บังความสุขและความทุกข์ข้อที่2พระอาจารย์ใช้คําว่าที่บังความสุขและความทุกข์นะเพราะถ้าทุกน้อยมันก็สุขมากถ้าทุกมากก็สุขน้อยเหมือนมืดกับสว่างนะถ้ามืดมากก็สว่างน้อยสว่างมากก็มืดน้อยเช่นเดียวกันอากาศเหล่านี้ถ้าเราไม่มีมันก็มีความสุขสุขกายสบายใจนะทุกอย่างที่สองคือทุกจากการดำรงชีพอันนี้หลวงพ่อท่านใช้คำว่าการดำรงชีพนะพูดได้ง่ายมากขึ้นนะทุกจากเรื่องเศรษฐกิจง่ายกว่านี้อีกก็คือทุกเรื่องการเงินนะก็จะแบ่งคนทั้งโลกเลยนะเป็น4กลุ่มนะ1ไม่มีจะกินกินก็ไม่มีเนาะ2มีกินนะแต่ไม่มีใช้นะ3มีกินมีใช้4เนี่ยอยู่ในห้องเนี้ยทั้งบ้านด้วยที่ฟังอยู่นะเหลือกินเหลือใช้เงียบเงียบไม่ใช่เหรอ เหลือกินเหลือใช้แต่เหลือเท่าไหร่ว่าอีกทีเนาะ เหลือเท่าไหร่ว่าอีกทีเนาะนะพระสัมมาเจ้าตรัสเหตุในปัจจุบันเอาไว้นะหัวใจเศรษฐีนะ1ฉลาดขยันหาทรัพย์2ฉลาดรักษาทรัพย์ที่หามาได้3นะคบมิตรหรือคู่ค้าเป็นคนดีมิตรนี่เป็นทางมาและทางออกของทรัพย์นะถ้าได้มิตรดีก็เป็นเครือข่ายในการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตถ้ามิตรดีนะถ้าได้มิตรไม่ดีเนาะก็พาไปสู่ความหายนะของทรัพย์สินได้ข้อที่4ก็รู้จักประมาณในการใช้อันนี้เหตุปัจจุบันนะเหตุปัจจุบันที่ทำให้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ตอนนี้เหตุในอดีตเหตุในอดีตที่ทำให้ลำบากยากจนถ้าที่ฟังคุณครูไม่ใหญ่มาก็มี3กลุ่มหลักเหตุให้ลำบากยากจนข้ามชาตินะ1ตัวนำมาเลยทุกเคสจะคล้ายกันคือตนีขี้เหนียวในอดีตไม่ทำทานไม่ค่อยได้ทำทานนะยิ่งไปห้ามคนอื่นที่ทำดิโอ้โหอันนี้ยิ่งหนักเลยถึงคราวประสบทุกข์มีของที่ส่งมาให้ช่วยเหลือของก็มาไม่ถึงโดนดึงไประหว่างทางนะเป็นพวกที่ห้ามคนอื่นไม่ทำทานนะอันนี้ประการแรกนะเหตุข้ามชาตินะเหตุประการที่สองถ้าถูกโกงถูกหลอกถูกขโมยถูกปล้นก็เป็นภาพของตัวเองในอดีตเคยไปทำมาอย่างไรก็เป็นแบบนั้นนะเอารัดเอาเปรียบทำมาอย่างไรก็เป็นแบบนั้นอันนี้เหตุประการที่สองข้ามชาตินะเหตุประการที่สามอยู่เคยอยู่ในวงจรอบายมุขมาก่อนนะมีเชื้อนะพอเข้าไปสู่ในวงจรอบายมุขก็เป็นเหตุนำมาของความเสื่อมแห่งทรัพย์นะสามข้อนี้นะเป็นเหตุในอดีตนี้นะที่ทำให้ลำบากยากจนนะมีหนี้มีสินเหตุทำให้ร่ำรวย

นี้อยู่ในจุลกรรมวิพังคสูตรนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเหตุได้มีภพสมบัติมากเกิดจากการทำทานนะเกิดจากการทำทานแต่ถ้าจะให้คำจำกัดความง่ายๆนะเวลาทำทานก็ทำเต็มกำลังทำง่ายๆทำต่อเนื่องทำทันทีและก็ถูกเนื้อนาบุญ5ประการเนาะนะทำเต็มกำลังทำง่ายๆทำทันทีนะแล้วก็ทำถูกเนื้อนาบุญนะแต่หลักสำคัญก็คือเวลาทำทานต้องทำทานโดยที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความกังวลนะก็ตัดสินใจให้ดีก่อนทำนะส่วนมากก็จะเอาส่วนเกินที่เราไม่ต้องใช้ก็อยู่ได้เอามาทำทานเนาะอันนี้เป็นหลักสำคัญนะทำทานแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลนะอันนี้เป็นสุขและทุกข์อย่างที่สองนะเมื่อพระอาจารย์เกิดความนั่งต้นนะเรื่องเขื่อนที่มันเก็บน้ำได้เยอะแต่ไม่ระบายคุณค่าของเขื่อนอยู่ตรงไหนเนาะอ่านธรรมะในพระไตรปิฎกแล้วไปเจอเศรษฐีในครั้งพุทธกาลบางท่านรวยมากๆรวยแบบมีสมบัติจักรพรรดิทั้งไม่พร่องเช่นท่านโชติกะเศรษฐีเราจะคุ้นๆเนาะเคยได้ฟังหลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์เล่าเนาะโชติกะเศรษฐีชนินเศรษฐีเมนกะเศรษฐีเศรษฐีสามท่านนี้ถ้าพวกเราจำได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องในอดีตก็ประกอบเหตุเหมือนกันแต่สั่งสมทานบารมีกับเนื้อนาบุญของโลกกับพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าบ้างกับพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้างเหมือนกันทำทานมาแล้วก็ทำทานแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันพระอาจารย์อ่านแล้วก็เศรษฐีพวกนี้บั้นปลายชีวิตในครั้งพุทธกาลออกบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์อนาถบิดกะเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาไม่มีทรัพย์มากอย่างเศรษฐีที่กล่าวมาแต่เศรษฐีที่กล่าวมาไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศในการให้ทานอนาถบิดกะเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขามีทรัพย์น้อยกว่าแต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศในการให้ทานทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแล้วอนาถบิดกเศรษฐีเนี่ยบางช่วงเนี่ยอัตคัดเลยนะทำทานนี่ต้องใช้ขนาดปลายข้าวอ่ะกับน้ำต้นน้ำต้มผักดองอ่ะทำทานเพราะตอนนั้นธุรกิจประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันก็คือไม่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เลิศในการให้ทานก็ทำให้คิดว่าไอ้ความมีของแต่ละคนนี่นะบางอย่างมีแล้วมีคุณค่าแต่บางอย่างมีแล้วมีคุณค่าเล็กน้อยแต่บางคนมีแล้วมีคุณค่ามากไอ้ความมีกับความมีคุณค่าเนี่ยมันคนละตัวกันเนาะถ้าพูดปัจจุบันก็ว่าจุดแข็งแต่ละคนจุดแข็งบรรจุแข็งเนี่ยเป็นจุดแข็งเฉพาะตัวไม่ได้ประโยชน์กับใครแต่บางคนมีจุดแข็งแล้วจุดแข็งนั้นมีคุณค่าเพราะคุณค่ามันเกิดจากการสร้างประโยชน์และความสร้างคุณประโยชน์และคุณความดีเขื่อนถ้าเก็บน้ำไม่มากไวมากแต่ไม่ปล่อยเขื่อนไม่ปล่อยน้ำและคุณค่าของเขื่อนอยู่ตรงไหนมาก็ไปศึกษาประวัติของเศรษฐีทั้ง3ท่านที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องปรากฏว่าเวลาทำทานมาในอดีตทำด้วยความลำบากยากจนนะหลายท่านก็ตั้งความปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิไม่พร่องตักไม่พร่องแล้วก็ได้บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุแต่อนาถบริกาเศรษฐีตั้งความปรารถนาเนื่องจากเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนตั้งผู้เป็นเลิศในการให้ทานท่านก็ตั้งความปรารถนาบ้างและก็สั่งสมบุญก็อ้อที่เศรษฐีทั้งสามท่านมีสมบัติจักรพรรดิตามไม่พร่องสุดท้ายอิ่มในการมีสมบัติ

บวชก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะท่านตั้งความปรารถนาบาปแบบนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีตั้งความปรารถนามาแบบนี้จึงมาเป็นผู้เลิศในการนิทานฝ่ายชายอันนี้ให้เขาสังเกตนะว่ามีทรัพย์มากตักไม่พร่องแต่ไม่รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศในการให้ทานแต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาวัชิราวิสาขามีทรัพย์น้อยกว่าแต่กลับเป็นผู้เลิศในการให้ทานทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะก็เพราะความปรารถนาที่ตั้งมาในอดีตนะมีความสุขการมีกับมีความสุขการให้เนาะแต่แน่นอนคนที่ให้มีความสุขการให้ก็ต้องมีด้วยเนาะนะถ้าใจดีเนาะก็เอาทั้งสองอย่างเลยเนาะมีสมบัติจักรพรรดิตักใบพร่องเราเป็นผู้เลิศในการให้เนาะดีนะอันนี้เรื่องที่สองแล้วเนาะสุขและทุกข์นะเรื่องแรกก็คือสุขภาพสรีระเรื่องที่สองก็คือเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจหรือการเงินนะเรื่องที่สามสุขและทุกข์จากการอยู่ร่วมกันสุขและทุกข์จากการอยู่ร่วมกันเนาะตั้งแต่ระดับครอบครัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็เป็นที่ทำงานถ้าอยากเป็นนักศึกษาก็อยู่ก็ในห้องเรียนเนาะแล้วก็มาชุมชนในหมู่บ้านนะหรือรอบๆบ้านใหญ่ขึ้นมาอีกก็เป็นในประเทศใหญ่ขึ้นไปก็เป็นระหว่างประเทศนะสุขและทุกข์จากการอยู่ร่วมกันนะอย่างทุกจากการอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวกันไปทั่วโลกเนาะยกตัวอย่างนะรัสเซียกับยูเครนปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยเป็นตัวอย่างนะจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันอย่างเงี้ยนะเมื่อไม่นานมานี้กระทบกระทั่งกันระหว่างทหารจีนกับทหารฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เนาะทะเลจีนใต้อยู่ห่างจากจีนต้องเยอะเนาะแต่ว่ามันมีคำว่าจีนใต้ก็กระทบกระทั่งกันเป็นการกระทบกระทั่งระหว่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องสาเหตุมาจากผลประโยชน์การขยายอำนาจความหวาดระแวงเผ่าพันธุ์และความเชื่อที่แตกต่างกันนะอันนี้ระดับระหว่างประเทศเนาะแต่ถ้าในครอบครัวเนี่ยหรือในที่ทำงานหรือในชุมชนนะหรือในห้องเรียนก็หลักๆเนาะมักจะมาจากคำพูดกับมารยาทคำพูดกับมารยาทนะจำได้ว่าคุณครูไม่ใหญ่เคยสอนเอาไว้เนาะว่าถ้ารับไว้ก็เป็นเรื่องเป็นราวถ้าไม่รับก็เป็นลมเป็นแรงนะอันนี้ท่านให้ประโยคสั้นๆไว้ให้สติตัวเองเนาะคำพูดกับมารยาทมักเป็นเหตุให้กระทบกระทั่งในกลุ่มเล็กๆโดยเฉพาะมารยาทเรื่องความสะอาดความมีระเบียบเราเนี่ยโชคดีครูอาจารย์ของเราได้ปลูกฝังตั้งแต่เริ่มสร้างวัดความสะอาดความมีระเบียบคุณครูไม่ใหญ่ก็มาขยายความต่อนะสะอาดมีระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็จิตผ่องใสเนาะ5ประการแต่ที่เป็นรูปธรรมก็คือสะอาดมีระเบียบเราจัดงานบุญมีคนมาร่วมงานเรือนพันหมื่นแสนและหลายแสนได้ถ้าความสะอาดและความระเบียบไม่ดีพอจะจัดงานได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปไม่มีใครอยากมาแต่เพราะคุณยายใจของเรานะปลูกฝังสร้างว่าทำเอาไว้ดีสืบต่อมาถึงสมาชิกแล้วก็พวกเราทำเราช่วยกันดูแลรักษาประเพณีสืบทอดประเพณีความสะอาดและความมีระเบียบเราบางทีเราไปทำบุญนะบางที่นะบางวัดบางที่นะ50คน60คนไม่ถึง100คนแต่ว่าไม่มีการจัดระเบียบรองเท้าถอดรองเท้าหน้าบันไดทางขึ้นศาลาเนาะพอขาลงมารองเท้ามันเป็นกลุ่มเลยเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะขาต่อไปก็ระวังแหละนะระวังอันนี้เป็นหมื่นเป็นแสนเนาะถ้าไม่จัดระเบียบนี้โอ้โหจัดงานใหญ่ยากมากสรุปก็คือทุกข้อที่3ทุกจากการอยู่ร่วมกันนะทุกจากการอยู่ร่วมกันนะก็ถ้าเราฝึกเรื่องพื้นฐานได้ไม่ใช่ไม่กระทบกระทั่งกันนะมันกระทบกระทั่งกันแต่มันลดลงดีกรีจำนวนทุกข์กระทบกระทั่งมันลดลงนะคำพูดกับมารยาทนะแต่ก็มี5ข้อที่เป็นแม่บทในการฝึกสมาชิกของวัดนะสะอาดมีระเบียบ

0: ข้าไปครอบงำจิตใจระบายออกทางความคิดประโยชน์ของนอยคืออะไรประโยชน์ของความประโยชน์ของนอยประโยชน์ของการคิดลบพบคิดร้ายๆคืออะไรนะลองไปหาดูพอคิดลบคิดร้ายนอยแล้วเนี่ยนะใจเศร้าหมองเหมือนกันหมดเลยคนมีขานะคนมีขานะเวลานอยแล้วเนี่ยเดินไม่ไหวนะคนมีขาเวลานอยแล้วเดินไม่ไหวนอนะเวลาคนมีขาเวลาจิตตกแล้วจิตตกเนี่ยไม่อยากทำอะไรตรงข้ามคนพิการบางคนไม่มีขาเขาเคลื่อนที่ทำงานอาชีพได้นะท่านใช้อยู่คำหนึ่งกระทบแล้วกระเทือนกับกระทบแล้วไม่กระเทือนพวกเราเคยเห็นคลิปพายุไซโครนนะพายุที่มันหนักๆนะเหมือนงวงช้างเลยนะเข้าไปในบางประเทศในสหรัฐอเมริกาโอ้โหมันผ่านไปที่หมู่บ้านไหนนะมันกวาดเรียบเลยนะพอผ่านแล้วเนี่ยเหมือนกองขยะเลยน่ากลัวมากแต่พายุไซโครนเหล่านั้นทอร์นาโดเหล่านั้นเวลาผ่านภูเขาผ่านไปแล้วภูเขาอยู่เหมือนเดิมเวลาเราเจออะไรมากระทบเนี่ยถ้ากระทบแล้วกระเทือนมันก็จะหน่อยแต่ถ้ากระทบแล้วไม่กระเทือนมันไม่หน่อยคือคิดบวกไม่ว่าเจออะไรก็คำคิดบวกเพราะถ้าคิดลบแล้วประโยชน์มันไม่มีทำให้ใจเศร้าหมองต้องประคองใจตัวเองให้คิดบวกให้ได้ต้องหาเรื่องคิดบวกให้ได้นะหาเรื่องคิดบวกให้ได้การคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองการคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่การคิดบวกเป็นการยกใจให้สูงภายใต้แรงกดดันที่ทำให้เรื่องมากระทบแล้วมันไม่กระเทือนคิดบวกนะเรื่องมากระทบแต่ไม่กระเทือนเพราะคิดบวกนะเดี๋ยวเราชมวิดีโอขั้นนิดนึงนะเรื่องปล่อยวาง
1: เราทำของหายเราจะเสียใจ3ชั่วโมงหรือ3วันมันก็แค่สิ่งของชิ้นหนึ่งถ้าเราเจ็บใจกับคำพูดคนจะเจ็บใจเป็นวันหรือแค่1นาทีมันก็แค่ความรู้สึกหนึ่งหรือถ้าคนรักเราจากไปเราจะเสียใจ1ปีหรือ1วันเราก็เสียเขาไปอยู่ดีหรือถ้าเราเป็นหนี้1ล้านเราจะรู้สึกแย่7วันหรือ7เดือนเราก็เป็นหนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลาที่มันแย่ๆเหล่านั้นหากยืดเยื้อมันไม่เคยให้อะไรกับเราเลยแถมยังจะสร้างผลเสียให้กับเราอีกต่างหากเพราะฉะนั้นขอให้จำมาไว้ว่าคนที่จมอยู่กับปัญหาจะมองไม่เห็นทางออกคนที่ล้มแล้วลุกได้ไวเท่านั้นจึงจะไปได้ไกลกว่า
0: ในบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตสูตรเนาะทุก3เนาะอัปปิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิวิปโยโคตุโคยามปิฉันนัลลภัพพิตัมปิทุกขังเนาะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์1นะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์2นะ3ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์3ประการเนาะเราเจอหมดแล้วเนี่ย3ประการเนี่ยวนไปเวียนมาวนไปเวียนมานะประการด้านนี้เนาะถามว่ามันหนักไหมพระอาจารย์ก็ถามว่าจะให้ถือนานไหมถ้าถือ1นาทีไม่หนักถ้าถือ1ชั่วโมงหนักอันนี้เรื่องหยาบๆเนาะเรื่องหยาบๆที่เราเห็นเรื่องทางใจเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นมันอยู่ในใจแบกไว้1วันทุก1วันแบกไว้1ปีทุก1ปีแบกไว้10ปีก็ทุก10ปีนะเราก็ผ่านหมดแล้ววางเมื่อไหร่ก็หมดทุกข์สำคัญตรงที่ว่าเนาะ

0: วางได้หรือเปล่าก็เราเนี่ยมีทักษะในการวางอยู่แล้วถ้านั่งสมาธิมานานอยู่ที่ว่ามีสติหรือเปล่าว่าเออเรานั่งทีละธรรมะนั่งสมาธิทีไรฟังเสียงหลวงพ่อท่านให้วางทุกทีเลยให้วางทุกสิ่งทิ้งยกอย่างนิ่งอย่างเดียวความจริงเราฝึกมานานแล้วเนาะแต่ถึงเวลาเจอจริงลืมปัจจุบันเรานึกก็ได้นะพระอาจารย์เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมีบุคคลนั้นเป็นที่รักของเรารักที่สุดเลยวันหนึ่งอ่ะไม่ท่านก็เราอ่ะต้องไปสู่สุคติก่อนแล้วท่านไปสู่สุคติในวันนั้นน่ะเราเนี่ยกระทบแล้วกระเทือนไหมหรือกระทบแล้วไม่กระเทือนอันนี้เป็นตัวอย่างนะให้ย้อนกลับมาเรื่องใกล้ตัวนะคิดบวกถูกด่าว่าแบกไว้นานก็ทุกนานนะแต่ถ้าคิดบวกได้ก็สามารถอยู่ได้เปิดวิดีโอเรื่องที่สองนะน้องสว่างอันนี้เป็นคลิปโฆษณาเนาะ
1: หนูชื่อพรสุดาจันฟื้นแต่เพื่อนๆเรียกหนูว่าอีดำอีตะเป็ดอีมีควาย
2: มีควายมีควายมีควาย
3: อร่อยปะมือ
1: ไอ้ทาง

0: หนู
1: ทำให้ตัวเองขาวกว่านี้ไม่ได
0: ้และหนูจะไม่มีวันทำเพราะความดำหนูได้มาจากแม่หนูไม่เคยเห็นแม่ของหนูตัวดำเห็นแต่คนที่ทำงานหนักทำทุกอย่างเพื่อลูกแม่บอกว่า
2: ถึงเราจะดำแต่ใจเราต้องมีสกปรก

0: งคิดถึงคนอื่นพ่อวันที่เราตายจะไม่มีใครจำผิวหน้าหรือตาของเราสิ่งเดียวที่คุณจะจำได้คือสิ่งที่เราทำ
1: ไทยประกันชีวิต
2: ไม่ว่าเกิดอะไรก็ตามคิดบวกเพราะคิดลบไม่มีประโยชน์นะครูใหญ่อาจารย์เคยเล่ามันมีบันทึกเอาไว้นะตอนที่เข้ามาทำวิชาที่วัดปากน้ำใหม่ๆเข้าโรงงานทำวิชาเข้าเลือกเอาเตียงเก่าที่สุดมุ้งก็เก่าที่สุดให้ท่านเต็มด้วยตัวเลือดเวลามันกัดก็จับใส่กระป๋องปิดฝาตอนเช้าก็ไปปล่อยท่านเล่าวันนี้มีบันทึกเอาไว้นะว่าท่านได้มานั่ง

สมาธิศึกษาธรรมะวิชาธรรมกายกับหลวงปู่กับหลวงพ่อวัดบางน้ำเนาะท่านก็ดีใจแล้วเวลาคนเอาอาหารมาให้ท่านเนี่ยกระแทกให้เนาะท่านก็คิดว่าอาหารเนี่ยอาหารของหลวงพ่อกินให้มีเรี่ยวแรงในการศึกษาวิชาธรรมกายก็พอใจแล้วคนที่มีกำลังใจมากๆนะจะคิดบวกอย่างเดียวไม่คิดลบเลยเพราะดูเป้าหมายเป็นหลักไม่สนใจอุปสรรคสองข้างทางนะดูเป้าหมายเป็นหลักเนาะนะสรุปข้อที่4เนาะความคิดของเรานะจากนี้ไปเนาะคิดบวกอย่างเดียวเพราะคิดลบไม่ได้ประโยชน์แล้วใจเศร้าหมองถอนตัวยากต้องคิดบวกอย่างเดียวเนาะมาถึงข้อที่5แล้วที่มาความสุขและความทุกข์ของชีวิตอย่างที่5คือบุญและบาปในอดีตที่ตามมาส่งผลบุญและบาปที่ทำในอดีตตามมาส่งผลวันนี้เรากินผลไม้อะไรผลไม้ที่เรากินวันนี้ไม่ได้ปลูกวันนี้นะมันปลูกมาหลายปีแล้วนะตอนที่มันปลูกอ่ะก็เป็นต้นกล้าต้นเล็กๆแล้วมันก็เจริญเติบโตมาตามลำดับจนวันนี้มันสุกงอมนะก็มาเป็นอาหารของเราสิ่งที่เราประสบในวันนี้ทั้งสุขและทุกข์นะมันมีทั้งเหตุปัจจุบันกับเหตุในอดีตเหตุในอดีตปัจจุบันกับเหตุในอดีตในอดีตชาติมันลามีอะไรมากระทบเราโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ชอบใจทั้งที่ว่าเราก็ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนแล้วก็ไม่น่าเกิดมาก่อนแต่มันมากระทบกับเรานะก็ให้รู้ว่าเออมันอาจจะเป็นเหตุที่เราทำไว้ในอดีตเราได้แค่ทำปัจจุบันให้ดีสุดอดทนกับสิ่งที่พบนะแล้วก็ก้าวข้ามมันไปเพราะเราชีวิตต้องอยู่ต่อนะอันนี้คือบุญและบาปในอดีตตามมาส่งผลนะประกอบแต่เหตุดีๆปัจจุบันเพื่อในอนาคตจะเจอแต่เรื่องดีๆตอนนี้สรุปสุดท้ายก็คือเราผ่านมา5ข้อนะสังเกตนะถ้าใครมี5ข้อที่ดีๆเช่นเรื่องที่1สุขภาพแข็งแรงเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยเท่าที่จำได้เนาะสุขภาพดีเนาะ2เหลือกินเหลือใช้3จะอยู่ไหนก็เป็นที่รักอยู่ที่บ้านก็เป็นที่รักอยู่โรงเรียนอยู่ที่ทำงานก็เป็นที่รักอยู่ในชุมชนก็เป็นที่รัก4คิดบวกเป็นอย่างเดียวคิดลบไม่เป็น5บุญหล่อเลี้ยงคนอย่างนี้นะไปอยู่ตรงไหนก็จะถ่ายเทความสุขให้ที่นั่นนะตรงข้ามเนาะป่วยวันโรคกี่โรคเนาะรวยความรวยโรคนะรวยโรคนะ2ไม่มีจะกินหรือมีกินไม่มีใช้3เข้าตรงไหนก็วงแตกนะปากสวยแต่คำพูดออกจากปากไม่สวยนะ3นะไปตรงไหนก็วงแตกอยู่กับใครก็มีปัญหา4คิดได้แต่ลบๆคิดบวกคิดไม่ได้นะแล้วก็วิบากกรรมตามส่งผล5ข้อคนอย่างนี้เนาะลักษณะแบบนี้ไปอยู่ตรงไหนก็จะระบายเผยแพร่ความทุกข์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นให้เราอ่ะสำรวจตัวเอง5ข้อเนี่ยบ่อยๆสำรวจบ่อยๆนะ5ข้อเนี่ย5ข้อเนี่ยล่ะมันสมดุลไหมคนไม่สมดุลใน5ข้อเช่นขยันทำงานทั้งชีวิตเลยไม่ดูแลสุขภาพสุดท้ายต้องเงินที่หามาชีวิตเนี่ยมารักษาสุขภาพในบ้านปลายมีของอร่อยก็กินไม่ได้เพราะหมอห้ามกินเนาะนะอันนี้เพราะไม่สมดุลทั้ง5ข้อคือเหลือกินเหลือใช้แต่ใช้เงินไม่ได้เพราะป่วยไม่ดูแลสุขภาพนะก็คือดูแล5ข้อนี้ให้สมดุลให้สมดุลจะได้ประคับประคองชีวิตเนี่ยสร้างบุญมินได้เต็มที่นะอาจารย์ก็มีน้องๆเนี่ยกำลังมอบเอกสารเป็นเรื่องที่อาจารย์บรรยายมานะก็เอาไปอ่านประกอบได้นะก็ในสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาและก็บุญฝากทุกท่านนะ

0: ุกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ให้ฝึกตัวเองให้มีความสุขทั้ง5ข้อเต็มเปี่ยมบริบูรณ์กันทุกคนนะ

วัสดีค่ะความสุขที่หยุดได้ในกลางเป็นสุดสุขตามทางพุทธเจ้าสะอาดสงบสว่างพราวแผ้วหยุดนิ่งทุกค่ำเช้าจักได้สุดธรรมคุณผู้ชมคะความสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นถือเป็นความสุขอันทรงคุณค่าเมื่อใดที่เราได้หลับตาทำใจหยุดใจนิ่งดิ่งเข้ากลางเมื่อนั้นเรากำลังก้าวเดินไปสู่เส้นทางแห่งความสุขของพระอริยเจ้าอย่างถูกต้องร่องรอยค่ะการดำเนินจิตไปตามเส้นทางสายกลางนี้มีหลักวิชาที่สำคัญก็คือต้องประกอบด้วยสติและสบายซึ่งในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายหลักวิชาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะความสบายนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมสติกับสบายจะต้องไปคู่กันไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมด้วยวิธีการอย่างไรจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามหลักมีอยู่ว่าจะต้องให้สติกับสบายไปคู่กันสติจะต้องระลึกนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนถ้าของหลวงปู่วัดปากน้ำท่านให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ามีสติแต่วิธีการกำหนดสตินั้นต้องทำอย่างสบายสบายสติกับสบายทั้งสองจะต้องไปคู่กันตลอดเส้นทางตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่หมายปลายทางถ้าไปด้วยกันเมื่อไหร่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้ง่ายและหลังจากใจหยุดแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในหลักก็มีอยู่อย่างนี้อย่านั่งแบบขุ่นมัวเร่าร้อนหรือนั่งแบบหึดหัดอย่างนี้ไม่ได้ผลจะต้องทำอารมณ์ให้สบาย

ณผู้ชมคะสติกับสบายนั้นถือเป็นหัวใจของการประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่ครูใหญ่ได้เมตตาชี้บอกไว้หากมีสติแต่ไม่มีความสบายหรือมีความสบายแต่ไม่มีสติก็ยากที่จะหยุดใจได้

คะดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรฝึกหยุดใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายปลื้มๆตานิดหน่อยนะจ๊ะระดับขนตาชนกันนะปลื้มๆตานิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับคือที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดใหม่ของเราเนี่ยยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของเราเกิดหลับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้พระบรมโพธิสัตว์พระมหาบุรุษทั้งหลายท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่พยามารจะกีดกันกีด

กันนักขวางกันนักไม่ให้ใครได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เดี๋ยวความทยานอยากเอากิเลสมาบังคับให้เกิดความทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เกิดประโยชน์เป็นความทยานอยากที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้เนี่ยทำให้เพลิดเพลินและในสุดก็ติดข้องอยู่ในโลกอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นเวลายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนกันทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีพระบรมโพธิสัตว์ที่พระองค์ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้สั่งสมบารมี30ทัศจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วบารมีทั้งหมดนั่นแหละจึงจะประมวลรวมกันนำใจให้พระมหาบุรุษพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและใจก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เหมือนกันหมดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของพวกเราทั้งหลายพระองค์นี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อมารมาประจนท่านก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ตั้งสัตยาธิฐานเอาไว้ว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังจังมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่จะทำให้ดับทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่พญานาคพยายามมากระทำเรื่องของมารไปท่านกระทำเรื่องของท่านไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกโซนก็ตกโซนกลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาเย็นสบายบังเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆคล้ายวันที่ท่านนั่งใต้ต้นว่าเมื่อตอนท่านอายุได้7ขวบก็จะเข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้คือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมอนใจของท่านก็นิ่งอย่างเดียวมีความพึงพอใจ

พอเห็นธรรมเบื้องต้นไม่ช้าท่านก็เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือธรรมกายได้ใจที่หยุดนิ่งนั้นบริสุทธิ์ก็ทำให้กายเนี่ยถอดออกเป็นชั้นๆจากกายมนุษย์หยาบถอดเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดจากกายมนุษย์ละเอียดก็ถอดเข้าไปถึงกายทิพย์จากกายทิพย์ก็ถอดเข้าไปถึงกายรูปพรหมจากกายรูปพรหมก็ถอดเข้าไปถึงกายรูปพรหมจากกายรูปพรหมนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นหลุดเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกลักษณะสวยงามมากในอริยบทสมาธิทั้งนั้นเน่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันหยุดนิ่งต่อไปในกลางกายธรรมโสดาบันถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นถ้าก็ยังหยุดนิ่งอย่างเดียวถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีเนี่ยคือถอดออกจากกายธรรมพระสกิทาคามีเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันถ้าท่านก็หยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20มาสูง20ฟาใสเกินความใสใดๆในโลกหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเข้าถึงกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างสวัยนิ่งอย่างเดียวธรรมธรรมทั้งหลายบังเกิดขึ้นกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปคือใครก็ตามที่หยุดนิ่งอย่างเดียวมีความเพียรเพ่งอยู่คือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ถอดออกเป็นชั้นๆความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆกิเลสที่ห่มกายต่างๆก็หลุดล่อนไปตามลำดับ

ใจท่านก็บริสุทธิ์สว่างสวยความมืดก็หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขจัดความมืดทำให้อากาศสว่างฉะนั้นท่านก็สว่างสวย

ยนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมกรอบตัวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกเบาๆนึกง่ายๆนึกอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นทำใจใสใสใจเย็นเย็นประคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

0: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
1: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
2: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกาย
1: เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
2: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
1: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
2: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
1: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
2: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได
0: ้ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์

0: เราอยากจะทำได้เลยครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาทํา 40,000 วัตต์ก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลและจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
0: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR Code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆนะครับจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกนะครับให้เสมือนทุกท่านประกอบพิธีกรรมอยู่ณสถานที่จริงไปพร้อมๆกันครับ

0: ค่ะ
1: ในช่วงเวลานี้มีคุณสายใจวลีและผมนฤพัฒน์พิญโยธรรมกรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลา 10:33 นาทีนะคะตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
1: ค
0: เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันค่ะตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชา ง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งเราทำกันในทุกๆวันเลยนะครับนั่นก็คือทานามัยนะครับซึ่งอยู่ในบุญญกิริยาวัตถุ10นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังหยั่งใจให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับให้ใจใสใจสบายนะครับในทุกๆวันอีกด้วยนะครับและนะครับทุกท่านนะครับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญในวันนี้ผ่านทางสถานี GBN by DMC นะครับในที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยที่ทุกท่านไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างใดเลยนะครับเพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการครับสามารถกดไอคอนไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะครับระบบก็จะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจหรือว่ากดไลค์หรือว่าแชร์ภาพกิจกรรมต่างๆนะครับไปยังบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าทิศ6ของทุกท่านเชิญชวนทุกท่านมาประกอบพิธีกรรมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะแล้วก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกเลยนะคะจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานเช่นเคยค่ะทางรายการขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกบางส่วนบางตอนเท่านั้นมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของเมื่อพระโพธิสัตว์ยังทรงสร้างบารมีอยู่นะคะได้เสวยพระชาติเวลามะพรามท่านเป็นผู้รักในการให้ทานมากๆค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่แสวงหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมารับทักษิณาทานของตนไว้วันหนึ่งพรามนั้นก็ได้อธิษฐานว่าถ้าบนโลกนี้เนี่ยยังมีทักษิณายบุคคลผู้เหมาะสมกับทานของเราขอน้ำที่อยู่ในเต้าจงไหลออกซึมลงแผ่นดินแต่ถ้าไม่มีน้ำนี้จงอย่าได้ไหลออกมาเลยปรากฏว่าน้ำในเต้าทองนะคะก็ไม่ไหลออกมาเลยค่ะแม้เปิดฝาแล้วเทลงแต่เหมือนว่าถูกอุดเอาไว้อยู่แสดงว่าไม่มีทักขิไนยบุคคลค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะครับแต่เมื่อท่านคิดว่าถ้าทักษิณาทานของเราบริสุทธิ์แล้วขอน้ำนั้นจงไหลออกแล้วซึมลงแผ่นดินเถิดท่านจึงหลั่งน้ำเป็นครั้งที่สองนะครับปรากฏว่าน้ำนั้นก็ไหลออกจากเต้าน้ำทองคำนะครับซึมลงแผ่นดินไปเลยครับเวลามะพรามปลื้มใจว่าทักษิณาทานดีนั้นท่านก็ไปในที่โรงทานนะครับแล้วก็ตั้งใจทำทานอย่างเต็มกำลังในโรงทานของเวลามะพรามจะไม่ได้ยินคำว่าของสิ่งนั้นไม่มีของสิ่งนี้ไม่มีเมื่อผู้ที่มารับบริจาคต้องการอะไรท่านเวลามะพรามก็จะมีของให้กับทุกคนครับ
0: ค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านจึงคิดที่จะให้ทานยิ่งขึ้นไปโดยเตรียมมหาทานนั่นก็คือถาดทองเต็มไปด้วยเงิน 84,000 ถาดให้ถาดเงินอันเต็มไปด้วยทอง 84,000 ถาดให้ถาดสำริดอันเต็มไปด้วยเงิน 84,000 ถาดค่ะให้ช้าง 84,000 เชือกอันประดับประดาไปด้วยทองคำแล้วก็มีธงทองแล้วก็คลุมด้วยตะข่ายทองท่านให้รถ 84,000 คันอันตกแต่งด้วยหนังราชสีหนังเสือโคร่งหนังเสือเหลืองแล้วก็ผ้าขนสัตว์ต่างๆนะคะก็มีเครื่องประดับไปด้วยทองมีธงทองแล้วก็คลุมด้วยตะข่ายทองให้แม่โคนม 84,000 ตัวทุกตัวเนี่ยก็มีการประดับประดาไปด้วยเขาซึ่งสวมไปด้วยปลอกทองคำพร้อมด้วยเครื่องประดับคอเท้าซึ่งทำไปด้วยทองคำและโคทุกตัวนะคะก็จะมีน้ำนมที่อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยภาชนะเงินสำหรับรองรับน้ำนมอีกด้วยค่ะ
1: ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับยังให้หญิงสาวกว่า 84,000 นางนะครับซึ่งทุกคนจะประดับไปด้วยต่างหูที่ทำจากแก้วมณีครับให้บัลลังก์กว่า 84,000 ที่ซึ่งลาดด้วยผ้าโกเชานะครับลาดด้วยผ้าขนแกะสีขาวเครื่องราดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้แล้วมีเครื่องราดที่ทำด้วยหนังชมดนะครับมีเครื่องราดเพดานพร้อมทั้งมีหมอนข้างทั้งสองด้านนะครับให้ผ้าเปลือกไม้ผ้าแพรผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดอย่างละ 84,000 ผืนนะครับรวมไปถึงข้าวน้ำของเคี่ยวของอุปโภคบริ

0: พวกต่างๆอีกมากมายอีกด้วยนะครับทานที่เวลามะพร้ามให้นั้นเปรียบเสมือนกับกระแสน้ำในแม่น้ำที่ไหลไปไม่ขาดสายเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นได้ว่าการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ยังสั่งสมบูรณ์เป็นพระโพธิสัตว์นั้นนะคะพระองค์สั่งสมบูรณ์เรื่อยมาอย่างนี้แม้จะยังไม่มีทักขิไณยบุคคลในยุคนั้นแต่เมื่อบุญส่งผลเต็มที่นะคะก็ทำให้ท่านได้ลักษณะมหาบุรุษเพราะว่าบุญกุศลนะคะและบุญบารมีที่ท่านสั่งสมบูรณ์มาโดยตลอดนี้นั่นเองเช่นเดียวกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะที่จะมีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ค่ะ
0: ใช่ครับซึ่งเราก็ทำทานในทุกๆวันนั่นเองนะครับรวมถึงในวันนี้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปทักทายนะครับคุณผู้ชมนะครับผ่านทาง YouTube นะครับ GVN US Live นะครับสวัสดีทักทายไปยังคุณสีแก้วสีเวียงตรีแก้วนะครับคุณนพนนท์นะครับคุณสตอรี่วุฒิซึมนะครับแล้วก็คุณทิติพลเขียวคำนะครับต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เรามาทักทายกันในช่วงนี้นะครับยังสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับยังมีกิจกรรมนะครับในวันเข้าพรรษาที่เราสามารถที่จะลุ้นนะครับในการรับรางวัลนะครับที่เราจะได้รับพระไตรในการใช้สั่งสมบารมีของเราอีกด้วยครับ
1: ช่วงนี้เวลา 10:39 นาทีแล้วนะคะได้เวลาที่เราจะได้ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกันกับพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: ระมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิ
0: อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัท

0: สิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทาเย
0: สาธุกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปาฏิหาริย์เป็นสังฆทานประจำวันนี้คือกัลยาณมิตรกิตติซื่อตรง

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สาปะริวารานิ
1: สาปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหา

0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่

0: เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อนามัยยังปินทปาตาธาตุปฏิกูลปัจเจเวค

0: รียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวัคกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวัคกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้บุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ในขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายพัฒหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DNC นะครับขอให้ทุกท่านเรื่องปิติและน้อมน้ำใจเสมือนว่าทุกท่านกำลังถวายด้วยมือของตนเองในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพัฒหารประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพัฒหารดังต่อไปนี้ครับเมนูซุปเปอร์เล้งไข่พะโล้คากิผัดกระเพราไข่ดาวทรงเครื่องน้ำพริกกะปิปลาทูทอดข้าวเหนียวสังขยาครับ
3: สำหรับเมนูพัฒหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีต้มจืดมะระผักกาดดองแกงป่าไก่เจยำแหนมสดผักบุ้งทอดแล้วก็มีเครื่องเคียงน้ำจิ้มค่ะ
2: ครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับมีพัฒหารมาถวายก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์เลยนะครับสอบถามรายละเอียดร่วมบุญหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ097-169-6455 094-491-9916หรือว่าร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าในช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับ

0: ใน donate.dkcmain.org อีกหนึ่งช่องทางการร่วมบุญนะครับก็คือทาง LINE Official @ธรรมกายานะครับทุกท่านก็สามารถที่จะสั่งสมบุญได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็มาทักทายคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามการถ่ายทอดสดในขณะนี้หลายท่านค่ะส่งข้อความเข้ามานะคะอย่างที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้ตลอดทั้งรายการเลยนะคะว่าส่งเข้ามานะคะคุณผู้ชมติดตามรับชมเราเนี่ย2ช่องทางเท่านั้นที่เราจะนำรายชื่อของคุณผู้ชมมาแรนดอมนะคะร่วมสนุกบุญบันเทิงกับเราส่งข้อความปุ๊บแล้วก็จะต้องติดแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็ก hashtag นะคะก็มีด้วยกันหลายแฮชแท็กมีเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารหรือแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะส่งข้อความมาได้2ช่องทางก็คือติดตามเรา YouTube นะคะ GBN US Live และGBN by DMC ทางเพจ Facebook ค่ะ
0: ใช่ครับก็ต้องบอกว่านอกจากที่คอมเมนต์นะครับสร้างบรรยากาศดีๆร่วมกันแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กมาด้วยนะครับเพราะว่าทางทีมงานของเราจะได้แนะนำรายชื่อนั่นเองนะครับเพราะว่าเข้าพรรษาปีนี้ก็เชื่อว่าทุกๆท่านนะครับมีความตั้งใจที่จะตั้งเป้าหมายในการพ
1: ั
0: ฒนาตัวเองนั่นเองหรือว่าปวารณาทำความดีอะไรๆให้กับตัวเองนะครับให้เป็นคนเก่งและดียิ่งขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ใน YouTube นะคะมีหลายท่านส่งข้อความเข้ามาทักทายเลยสวัสดีคุณนิสาสินทุเจริญด้วยนะคะส่งติดแฮชแท็กมาเลยนะคะพิธีถวายภัตตาหารนะคะสวัสดีคุณฟ้าใหม่ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณนพวรรณบอกว่าน้องกราบมหาปูชนียาจารย์ทุกพระองค์เจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีคุณสโบบุญ4722นะคะส่งกราบอนุโมทนาบุญมาค่ะ
0: ครับสวัสดีไปยังคุณนพพนนจิราพัฒนโชคนะครับ
1: ค่ะ
0: กราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรทั้งสองกราบอนุโมทนาบุญสาธุชนทั่วโลกด้วยครับสาธุสาธุสาธุนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กมาเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแฮชแท็กถวายพระทหารแล้วก็แฮชแท็กถวายสังฆทานนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างข้อความนะครับที่ติดแฮชแท็กเข้ามาเพราะว่าทีมงานจะได้คัดรายชื่อเอาไว
1: ้
0: นะครับแล้วก็สวัสดีไปยังคุณเพ็ญศรี9894นะครับกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุค่ะแฮชแท็กเข้าภาษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมครับแล้วก็สวัสดีไปยังคุณณัฐมนแก้วพันพานนะครับสมเกียรตินะครับขอนอบน้อมก้มกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุครับ
1: ค่ะและต่อด้วยคุณลิลลี่นะคะส่งเข้ามาบอกว่าขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะขอให้ลิลลี่เนี่ยได้บุญกับหลวงพ่อและทุกท่านด้วยนะคะนิพพานปัจจโยโหตุค่ะนี่ส่งเข้ามาสวัสดีคุณสมบูรณ์สมบูรณ์เขียวแก้วด้วยกราบอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านและก็ทุกๆคนด้วยสาธุสาธุสาธุครับค่ะสวัสดีคุณจตุพลเนตรประเสริฐศรีนะ

0: ไปอย่างเดียวแต่ว่าแนะนําว่าใส่ข้อความมาด้วยก็จะดีมากเลย
1: ใช่
0: นะ
1: ค
0: ครั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศดีๆร่วมกันนะครับแล้วก็ปลื้มใจทั้งก่อนทําขณะทําแล้วถึงหลังทําไปแล้วของเราในวันนี้ด้วย
1: อีกสักนิดนึงนะคะมีคุณสุรินทร์นะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วจักรวาลด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมนะคะแล้วก็ติดโอ้หลายติดแฮชแท็กเลยพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานสาธุค่ะนี่ติดมาครบเลย
0: โอ้โหนี่สุดยอดเลยนะครับแล้วก็ยังมีคุณธัญรัตน์นัทพุทธด้านนะครับอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผู้กล่าวคำถวายพระทหารปัจจัยทายธรรมออนไลน์ทั่วโลกนะครับแล้วก็มีคุณจิตติศักดิ์ภูลครับ
1: ข้า
0: พเจ้าและคุณมารดาบิดาน้อมทำบุญถวายพระทหารจตุปัจจัยยารักษาโรคค่าไฟฟ้าเป็นสังฆทานและขอน้อมอนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพท่านธนบดีท่านผู้ทำบุญทุกๆท่านทุกประการน้อมสาธุสาธุคร
1: ับ ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่คุณผู้ชมติดตามรับชมเรา
0: แ
1: ล้วก็ส่งข้อความเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะขณะที่คณะสงฆ์กำลังฉันภัตตาหารค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามธรรมะเพื่อประชาชนนะคะที่จะได้เป็นข้อคิดกำลังใจในการสร้างบารมีร่วมกันเชิญติดตามรับชมค่ะ
0: เชิญติดตามครับ

การเพียรสั่งสมบุญบารมีและหมั่นทำใจหยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้เข้าไปสัมผัสกับแหล่งของความสุขที่แท้จริงและความบริสุทธิ์ภายในนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากผู้มีทุกข์ก็มาเป็นผู้มีความสุขจากผู้ไม่รู้ก็กลายมาเป็นผู้รู้แจ้งได้รางวัลแห่งความเพียรพยายามเพื่อทำใจหยุดนิ่งนี้นะเป็นรางวัลชีวิตที่มีค่ายิ่งกว่าเหรียญตราใดๆในโลกเป็นรางวัลแห่งความสุขความสมปรารถนาที่มวลมนุษยชาติต่างก็แสวงหากันมาตลอดชีวิตใจหยุดคือสุดยอดของรางวัลที่เราสามารถให้กับตัวเราเองได้และใจหยุดนิ่งก็เป็นเหตุให้ชีวิตเราปลอดภัยในระหว่างการเดินทางไกลในสังสารวัฏกระทั่งได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมาคสูตรว่าปุพเพวทานาสุมโนก่อนให้มีใจผ่องใสทะทังจิตตังปสาทเยขณะให้จิตก็ผ่องใสทัตวาอัตมโนโหติครั้นให้แล้วก็ชื่นใจเอสายัญญัสสะสัมปทานี้คือความสมบูรณ์แห่งยันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏใกล้กรุงราชคฤห์มานพชื่อมัคคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์เพราะเป็นผู้มีจิตเมตตา

มาถึงถวายทานกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แต่เนื่องจากเขาเป็นคนมีปัญญาจึงเฝ้าสังเกตผลแห่งทานที่ตัวเองได้ทำไปว่าเกิดประโยชน์ใหญ่เพียงใดก็พบว่าแม้ตัวเองจะบริจาคทานมากขนาดไหนก็ไม่เห็นว่า

ท่านว่าเป็นสมณะหรือเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าจึงวิตกว่าทานที่ให้แก่คนกำพร้าและคนเดินทางที่มาถึงจะเป็นทานมีผลมากหรือไม่หนอเขาเฝ้าเก็บคำถามนี้เอาไว้ในใจไม่กล้าถามใครจนกระทั่งได้ฟังเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเพื่อนว่าพระสมณะโคดมผู้ออกบวชจากตระกูลขัตติยราชทรงทราบอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงคิดว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูก็จะต้องรู้ผลแห่งการบริจาคทานที่เราสาธรรมเอาไว้มากมายว่าแล้วก็ไม่ลังเลได้ชวนกันไปกับเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วเขาก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอควรกับการขอย่อมแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมครั้นแสวงหาได้แล้วย่อมนำโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมถวายแก่ปฏิฆะหก1องค์บ้าง2องค์บ้าง3องค์บ้างไปถึง100องค์บ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถวายทานอยู่อย่างนี้บูชาอยู่อย่างนี้จะประสบบุญมากหรือไม่หนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้กำลังใจว่าดูก่อนมานพเมื่อท่านให้อยู่อย่างนั้นบูชาอยู่อย่างนั้นย่อมประสบบุญมากแท้ดูก่อนมานพ

จึงทูลถามต่อไปว่าผู้ใดเป็นคฤหัสถ์ควรแก่การขอเป็นทานบดีมีความต้องการบุญให้ข้าวน้ำบูชากับคนเหล่าอื่นในโลกนี้การบูชาของผู้บูชาอยู่อย่างนี้จะพึงบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระบรมศาสดาทรงแนะนำว่าผู้ใดเป็นคฤหัสถ์ควรในการขอเป็นทานบดีมีความต้องการบุญให้ข้าวน้ำบูชาแก่ชนเหล่าอื่นในโลกนี้ผู้นั้นพึงให้ทักขิณายะบุคคลยินดีได้มาคมานพได้ทูลถามตรงๆว่าขอพระองค์แนะนำผู้จะเป็นทักขิณายะบุคคลแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพยากรณ์ว่าชนเหล่าใดแลไม่เกี่ยวข้องหาเครื่องกังวลไม่ได้สำเร็จกรณียกิจแล้วมีจิตคุ้มครองแล้วเที่ยวไปในโลกชนเหล่าใดละราคะโทสะและโมหะได้แล้วมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ชนเหล่าใดปราศจากความโลภไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของเราไม่มีความหวังมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ชนเหล่าใดละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ยึดถืออะไรเที่ยวไปมีตนสำรวมดีแล้วเหมือนกระสวยที่ตรงไปชนเหล่าใดปราศจากความกำหนัดมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้วพ้นจากการจับของกิเลสเปล่งปลั่งรุ่งเรืองอยู่เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากราหูสว่างสวยอยู่ฉะนั้นพราหมณ์พึงถวายทายธรรมบูชาในชนเหล่านั้นตามการเถิดมาคมานพครั้นทราบคุณสมบัติของทักขิณายะบุคคลแล้วก็ตรายตรองถึงบุคคลที่ตนได้บริจาคทานให้ไปนั้นว่าไม่มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจไม่ได้อยู่จบพรหมจรรย์ดังพุทธพยากรณ์เลยแสดงว่าก็ต้องได้บุญไม่เต็มที่เมื่อพระองค์ตรัสบอกทักขิณายะบุคคลได้ก็แสดงว่าพระองค์ย่อมทรงทราบผู้เป็นทักขิณายะบุคคลโดยปัญญาตรัสรู้อย่างแน่นอนวันละก็ทูลถามว่าขอพระองค์ตรัสบอกความถึงพร้อมแห่งยันแก่ข้าพระองค์ในเถิดข้าพระองค์จะได้บูชายันในถูกวิธีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคะเมื่อท่านจะบูชาก็จงบูชาเถิดและจงทำจิตให้ผ่องใสในการทั้งปวงเพราะยันย่อมเป็นอารมณ์ของบุคคลผู้บูชายันบุคคลตั้งมั่นในยันนี้แล้วย่อมละโทสะเสียได้อันหนึ่งบุคคลผู้นั้นปราศจากความกำหนัดแล้วพึงกำจัดโทสะเจริญเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ไม่ประมาทแล้วเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนพึงแผ่เมตตาอันเป็นอัปปมัญญาภาวนาไปทั่วทุกทิศครั้นละโลกแล้วย่อมมีพรหมโลกเป็นที่ไปเนื่องจากมาคมานพมีพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับพรหมโลกครั้นสดับเมตตาภาวนาจะเป็นทางไปแห่งพรหมโลกซึ่งตนเคยปฏิบัติมาก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นเพราะตนเองก็มีใจน้อมไปในพรหมโลกอยู่แล้วเลยคิดว่าการเกิดในพรหมโลกเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจึงทูลถามถึงทางไปพรหมโลกว่าบุคคลจะไปพรหมโลกได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนี

พระองค์เป็นผู้เสมอดิพรมของข้าพระองค์บุคคลจะเข้าถึงพรหมโลกได้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนมาคะผู้ใดบูชายัญครบทั้งสามอย่างผู้เช่นนั้นพึงให้ทักเคนยะบุคคลทั้งหลายยินดีได้เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ควรกับการขอครั้นบูชาโดยชอบอย่างนั้นแล้วย่อมเข้าถึงพรหมโลกจากนั้นพระพุทธองค์ทรงอธิบายถึงเรื่องยัญว่าคือการถวายทานต่อบุคคลผู้ควรบูชาที่จะต้องทำจิตให้เลื่อมใสทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้และสมประกาศอริยสัจ4ซึ่งเป็นทางไปสู่พระนิพพานมาคมานพครั้นได้สดับแล้วก็เข้าใจแจ่มชัดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสัพพัญญูผู้รู้แจ้งที่สุดและวิธีการทำบุญให้ได้บุญมากที่สุดก็ต้องทำกับทักขิณายบุคคลและได้รู้ว่าหนทางไปสู่พรหมโลกกระทั่งล่วงเลยไปสู่นิพพานนั้นมีหลักปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาจึงเกิดความเลื่อมใสได้ทูลปฏิญาณตนเป็นอุบาสกผู้ถึงไตรสรณคมเป็นสรณะตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะว่าพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้ฉลาดในการแนะนำหมู่ชนให้หันมาศึกษาคำสอนอันบริสุทธิ์โดยไม่ได้ตำหนิลัทธิใดเลยคือจะทำบุญสงเคราะห์โลกหรือทำกับทักขิณายบุคคลก็ต้องทำด้วยใจใสๆแล้วถ้าจะให้ได้บุญเต็มที่ก็ต้องทำให้ถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญด้วยบุญก็จะได้หนุนนำให้ไปสู่เทวโลกพรหมโลกและก็ถึงนิพพานในที่สุดดังนั้นท่านใดที่ชอบทำสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกหลวงพ่อขออนุโมทนาบุญด้วยแต่อย่าลืมทำบุญกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกชีวิตของเราก็จะได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมกระทั่งได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาชาวไทยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะลูกเกิดในครอบครัวศาสนาคริสต์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต่างนับถือศาสนาคริสต์รวมทั้งคุณตาคุณยายและแม่ของลูกด้วยคุณยายลูกเคยเป็นนักบวชของศาสนาคริสต์ที่เคร่งครัดมากย้ายเข้าไปอยู่ในอารามตั้งแต่อายุ15ปีแล้วก็ได้บวชเป็นซิสเตอร์แบบธรรมดาเมื่ออายุได้20ปีแล้วก็ลาออกจากการเป็นนักบวชเมื่ออายุได้29ปีต่อมาคุณย่าก็ได้แต่งงานกับคุณตาซึ่งเป็นคริสเหมือนกันแต่งงานกันได้ระยะหนึ่งก็ย้ายจากหมู่บ้านนั้นมาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นคริสเหมือนกันและลูกก็มาเกิดที่หมู่บ้านนี้ค่ะคุณตาลูกเขาเริ่มกิจกรรมทางศาสนาคริสต์อย่างสม่ำเสมอทุกวันอาทิตย์จะต้องไปโบสถ์เมื่อคุณตามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก็เป็นครูคำสอนเหมือนกับคุณยายรวมทั้งจะเป็นคนติดต่อกับบาทหลวงและรับรองบาทหลวงค่ะคุณตามักจะสูบบุหรี่ดื่มเหล้ารวมทั้งจับปลาล่าสัตว์ประทำอาหารอยู่เสมอประมาณ1ปีก่อนเสียชีวิตคุณตามีอาการเป็นอัมพฤกษ์และความดันโลหิตสูงแล้ววันหนึ่งในตอนเช้าเมื่อคุณแม่ไปปลุกปรากฏว่าคุณตาเสียชีวิตแล้วด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่เลือดฝอยในสมองแตกเมื่ออายุได้52ปีคุณพ่อของลูกเป็นชาวพุทธคนเดียวในครอบครัวเป็นครูโรงเรียนประถมเป็นคนใจดีพูดจาไพเราะรักครอบครัวแต่ว่าพ่อดื่มเหล้าพ่อก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนพ่อจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคือพูดจาเสียงดังบางครั้งก็อารวาสแล้วบางทีก็มีเจ้าหนี้จากวงไพ่มาทวงเงินถึงบ้านทำให้แม่ลูกเนี่ยทุกข์ใจและครับแค้นใจมากในปี 3-4 หลังจากจบม.6 ลูกก็สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์นี่คุณหมอนี่ในวันประกาศผลสอบก็มีข่าวดีและข่าวร้ายเกิดขึ้นกับลูกพร้อมๆกันข่าวดีคือลูกสอบเข้าเรียนแพทย์ได้ข่าวร้ายคือลูกได้รับตัวเลขว่าคุณพ่อของลูกได้ประสบอุบัติเหตุญาติบอกว่าพ่อนั่งรถสามล้อเครื่องไปชนกับรถบรรทุกไม้หมอบอกว่าสมองตายแล้วเพียงใส่เครื่องช่วยหายใจไว้เท่านั้นพ่อจะในสภาพเจ้าชายนิทรา14วันแล้วก็เสียชีวิตอายุ42ปีตัวลูกเองในวัยเด็กได้ซึมซับคำสอนศาสนาคริสต์ได้อย่างเต็มหัวใจเพราะทั้งคุณตาคุณยายและคุณแม่ต่างก็นับถือศาสนานี้แต่แล้ววันหนึ่งช่วงที่ลูกกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเมื่อลูกเรียนวิชาศิลธรรมในโรงเรียนขณะที่ลูกกำลังอ่านหนังสือเรียนคำว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนคือต้องทำเองใครทำแทนไม่ได้นี่คำนี้สะกิดใจลูกอย่างประหลาดในครั้ง

ต่อมาลูกได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายแบบไม่ได้ตั้งใจการมาวัดครั้งแรกนี้ลูกก็ได้เห็นภาพคุณยายอาจารย์เปิดกำเนิดวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้ไปฟังเรื่องราวของท่านทำให้ลูกรู้สึกประทับใจมากโดยเฉพาะเรื่องที่คุณยายอาจารย์ไปช่วยพ่อในนรกได้ต่อมามาถึงวัดเริ่มบอกบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวลูกจึงตัดสินใจสร้างองค์พระจารึกชื่อพ่อหนึ่งองค์แล้วก็สะสมได้จนเต็มองค์ซึ่งเงินหมื่นบาทในสมัยนั้นเป็นเงินจำนวนมากสำหรับตัวลูกเพราะลูกยังเป็นนักศึกษาไม่มีรายได้เมื่อจบการศึกษาลูกก็มีโอกาสได้สร้างองค์พระบนโดมแกนกลางองค์พระภายนอกบูชามหาปูชนียาจารย์ทั้งสามพระองค์ทั้งหมด10องค์ค่ะตัวลูกนั้นเป็นคนที่บอกบุญคนอื่นไม่เป็นไม่จริงหรอกลองบอกดูสิจ๊ะ เห็นเขาบอกบุญสร้างองค์พระกันได้เป็น10องค์ร้อยองค์ลูกก็อยากจะบอกบุญให้ได้บ้างความคิดนี่ถูกหลักวิชาแต่ช่วงที่มีโอกาสถวายปัจจัยคุณยาจารย์ลูกจึงขอพรจากท่านว่าขอให้บอกบุญสร้างองค์พระให้ได้100องค์ทั้งที่มองไม่เห็นทางที่จะบอกบุญได้ในตอนนั้นเลยโอ้ยเหลือไปรอบทิศแต่ปัจจุบันรวมแล้วตอนนี้บอกบุญสร้างพระธรรมกายไปได้แล้วประมาณ98องค์แล้วค่ะหลังจากลูกเรียนแพทย์จบแล้วลูกก็ทำงานใช้ทุนเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลช่วงนี้ลูกก็ได้รักษาผู้ป่วยอย่างทุ่มเทหากคนไข้มีอาการรุนแรงไม่ว่าตอนดึกหรือตอนไหนก็ตามลูกก็จะไปดูคนไข้เป็นอย่างดีทุกครั้งและลูกรู้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังรอคอยความช่วยเหลือจากลูกอยู่ค่ะแต่ก็มีครั้งหนึ่งลูกก็ได้รับรายงานกลางดึกว่ามีคนไข้ท้องเสียเข้ามาใหม่แต่ครั้งนั้นลูกไม่ได้ไปดูผู้ป่วยด้วยตาของตนเองแต่ได้สั่งพยาบาลไปทางโทรศัพท์ว่าให้เกลือแร่ตัวหนึ่งแก่ผู้ป่วยพอรุ่งเช้าพยาบาลรายงานว่าคนไข้รับเกลือแร่ไปเรียบร้อยแล้วเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ทำให้ลูกเป็นสบายใจมากอดคิดไม่ได้ว่าลูกเป็นต้นเหตุหรือเปล่าลูกทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนอย่างหนึ่งปีครึ่งเหลืออีกปีครึ่งแต่ลูกตัดสินใจที่จะไปช่วยเหลืองานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวประเทศญี่ปุ่นลูกจึงได้ใช้ทุนคืนรัฐบาลไป 200,000 บาทแล้วก็ให้เงินแม่อีกจำนวนหนึ่งในช่วงแรกได้เรียนภาษาญี่ปุ่นพอจบแล้วก็สอบเป็นนักศึกษาวิจัยปริญญาโท2ปีที่มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะต่อมาได้สอบเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสุคณะจิตวิทยาการศึกษาได้ทุนเรียนฟรีต่อมาสอบเข้าปริญญาเอกของที่นี่เช่นกันโอ้โหนี่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกคณะจิตวิทยาการศึกษาได้ทุนเรียนฟรีขณะนี้กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ญี่ปุ่นมาได้7ปีครึ่งแล้วค่ะครั้งแรกที่ไปถึงญี่ปุ่นลูกรู้สึกคุ้นเคยกับทุกอย่างรอบตัวรวมทั้งผู้คนที่ได้พบเจอราวกับว่าได้กลับบ้านมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่ลูกเก็บความสงสัยไว้ในใจจนถึงทุกวันนี้ในฤดูใบไม้ผลิญี่ปุ่นโอ้สวยงามมากโดยเฉพาะเวลาที่ดอกซากุระบานในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมดอกซากุระจะบานจากตอนใต้ไล่เรียงมาตอนเหนือของประเทศค่อยๆบานไปทั้งประเทศช่วงที่ดอกซากุระบานนี่เป็นช่วงที่ใครๆก็ชื่นชมโคนต้นไม้ดื่มสาเกแต่สำหรับลูกกลับรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทรมานมากที่สุดว่าลอมเกสรดอกไม้นานาชนิดฟุ้งกระจายในอากาศตลอดฤดูใบไม้ผลิทำให้ลูกมีอาการคันจมูกคันตาคันคอโรคนี้แม้แต่ผู้คนในท้องถิ่นบางคนก็ป่วยเหมือนกันบางคนเป็นมากจะมีอาการหายใจไม่ออกคำถามคุณยายลูกมีบุพกรรมอะไรจึงได้มาเป็นผู้สอนศาสนาที่เคร่งครัดของศาสนาคริสต์นี่เรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมกันนะ

0: จ้ะถามมาก็ตอบไปกรรมนี้จะส่งผลให้คุณยายอย่างไรแล้วตมาลูกได้สร้างพระไอ้ยายบอกยายนโมทนาบุญคุณยายก็ทำตามคุณยายจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะตามไปเงินเงินมึงคุณตาลูกมีบุพกรรมใดจึงมานับถือศาสนาคริสต์และมันครูคำสอนเหมือนยายกรรมใดแท้ทำให้คุณตาเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นอัมพฤกษ์คุณตาตายแล้วเป็นไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรแล้วคุณตามีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างไหมคะพ่อของลูกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเพราะวิบากกรรมใดพ่อตายแล้วไปไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรและหลังจากที่ลูกได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้กับพ่อและสะสมได้เต็มองค์ในปี2538พ่อได้รับบุญภายหลังจากที่สร้างองค์พระเต็มแล้วอย่างไรคะและบุญที่ได้รับนี้แตกต่างจากก่อนที่สร้างองค์พระให้พ่อนะไม่เต็มนะอย่างไรทำไมชีวิตในช่วงแรกของคุณแม่มีความสุขสบายพอสมควรแต่เมื่อแต่งงานแล้วก็มีปัญหาครอบครัวแตกแยกต้องทำงานลำบากเป็นลูกจ้างเขาย้ายที่อยู่เรื่อยๆและยังไม่สามารถมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองจนถึงทุกวันนี้วิบากกรรมใดทำให้ลูกไปเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วทำไมว่าลูกอ่านคำว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตอนยังสะกิดใจลูกอย่างพระราษฎร์ลูกมีวิบากกรรมใดที่เกิดในครอบครัวแตกแยกมีชีวิตวัยเด็กลำบากและเติบโตในบ้านป่าที่ห่างไกลความเจริญแต่พอโตมาชีวิตกลับพลิกผันมีความก้าวหน้าทางการศึกษาได้รับความเกรงใจจากคนทั่วไปและได้รับความเมตตาจากครูพี่และพระอาจารย์เสมออาชีพแพทย์ที่ลูกเคยดูแลผู้ป่วยอย่างดีจะทำให้ลูกได้รับผลบุญอย่างไรและคนไข้ท้องเสียที่ลูกได้สั่งพยาบาลให้เกลือแร่ตัวหนึ่งทางโทรศัพท์เริ่มขึ้นคนป่วยก็เสียชีวิตลูกจะเป็นต้นเหตุทำให้เขาตายหรือเปล่าคะถ้าใช่ลูกจะมีวิบากกรรมอย่างไรและจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรคะทำไมเมื่อลูกเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกลูกกลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดกับทุกสิ่งรอบตัวเกิดขึ้นจากอะไรหรือลูกรู้สึกไปเองวิบากกรรมอะไรทำให้ลูกแพ้ละอองเกสรดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีและจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรลูกได้สร้างพระธรรมกายจำตัวทั้งธรรมด้วยตนเอง10องค์และบอกบุญกับผู้อื่นให้สร้างพระธรรมกายจำตัวได้ประมาณ98องค์แล้วด้วยบุญนี้ลูกจะได้รับอานิสงส์ทั้งภพนี้และภพหน้าอย่างไรคะลูกสังเกตว่าบางคนมีเงินไม่พอแต่ตัดสินใจทำบุญสร้างองค์พระทันทีแต่บางคนที่มีเงินพอแต่ตัดสินใจสร้างองค์พระในภายหลังบุญที่ได้จะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรและเจ้าหน้าที่อริยิกที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนและจะส่งรายชื่อคนที่ทำบุญสร้างองค์พระจากต่างประเทศจะได้บุญอย่างไรคะรุ่นน้องลูกคนหนึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันที่ต่างประเทศในอดีตเธอและลูกเคยสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรเธอและลูกมีหน้าที่อะไรในหมู่คณะแต่ชาติที่หมู่คณะมาสร้างบารมีสองรอบเธอและลูกได้ลงมาสร้างบารมีทั้งสองรอบหรือไม่และมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรและน้องชายน้องสาวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือเปล่าและมีหน้าที่อะไรคะนี่ก็เป็นคำถามเคสตี้จ้ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณยายมาเป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวนิยมเพราะในอดีตคุณยายก็ได้เคยนับถือศาสนาเทวนิยมแบบเคร่งครัดแต่ตอนนั้นเขาก็เรียกอีกชื่อหนึ่งนะในอดีตกับเก่าๆที่ผ่านมาก็เรียกชื่อนั้นชื่อนี้อะไรต่างกรรมนี้จะทำคุณยายทั้งอยู่ในวงจรศาสนาแบบเทวนิยมอยู่จ้าจะทำให้คุณยายยังต้องอยู่ในวงจรศาสนาแบบเทวนิยมซึ่งพบต่อไปอาจจะเป็นชื่ออื่นหรือเรื่องอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างนี้แต่มีความเชื่อคล้ายๆอย่างนี้ต่อมาลูกก็ได้สร้างพระให้คุณยายและคุณยายอนุโมทนาท่านก็อนุโมทนาท่านก็จะได้อานิสงส์บ้างเขาทำแบบตามใจลูกเนี่ยไม่อยากขัดใจหลาน

ไม่ได้ทำแบบเข้าใจหรือว่าตั้งใจแต่ก็ยังพอจะมีสายบุญเชื่อมอยู่กับพระพุทธศาสนาบ้างโดยอนุโมทนาบุญแบบตามใจเนี่ยซึ่งบุญนี้ก็จะบันดาลให้ชาติใดชาติหนึ่งท่านจะได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาจ้ะคุณตามาเป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวนิยมเช่นเดียวกับคุณยายพระในอดีตท่านก็เป็นสามีภรรยากับคุณยายนะได้มีความเชื่อแบบเทวนิยมเหมือนกันเลยแต่ก็มีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลให้ท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นอัมพฤกษ์ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาที่มีความเชื่อแบบเทวนิยมเหมือนตอนเป็นมนุษย์ความเชื่อเดียวกันและกำลังรอคอยที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าอยู่แต่ก็ยังไม่เจอแต่ถึงแม้ยังไม่เจอท่านก็ยังมีความหวังว่าจะเจอสักวันหนึ่งดังนั้นใจท่านจึงยังไม่เปิดยังไม่เชื่อเรื่องบุญหรือการเวียนว่ายแต่เกิดเลยเพราะเฝ้ารอคอยพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตอนนี้ไม่ได้สนใจใครในเมืองมนุษย์เลยโดยเฉพาะยิ่งกับตัวลูกดูแล้วท่านรู้สึกเฉยๆไม่เพราะไม่มีอะไรผูกพันเนื่องจากลูกไม่ได้นับถือพระเจ้าเหมือนกับท่านคุณพ่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเพราะกรรมในอดีตที่ได้ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทำอาหารและเลี้ยงสัตว์ไปฆ่าขายและขายก็เอาไปฆ่าโดยเรานำมาส่งผลจ้ะพ่อตายแล้วช่วงแรกก็เป็นกายสัมภเวสีเดินตุลัดตุเลตุลัดตุเลไปเรื่อยๆผอมหิวโซลำบากแต่มาได้รับบุญที่ไปให้ก็ได้ไปเป็นบริวารของภูมิเทวาตั้งอาศัยใบบุญคนอื่นครับแต่ว่าก็อ้วนขึ้นไม่ค่อยหิวมีอาหารบ้างลำบากน้อยลงเดี๋ยวไปสายบ้านผมว่าเทวาอื่นที่มีบุญกว่าอยู่ใช่บุญที่อุทิศไปให้ตอนที่ยังสร้างพระไม่เต็มองค์ก็ค่อยๆทยอยส่งผลทยอยบุญก็ทยอยส่งผลก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจนทำองค์พระเต็มองค์นั่นแหละก็ทำให้ได้บุญสมบูรณ์ช่วงแรกชีวิตของคุณแม่สุขสบายพอสมควรแต่พอแต่งงานแล้วครอบครัวก็แตกแยกต้องทำงานลำบากต้องไปเป็นลูกจ้างย้ายที่อยู่เรื่อยๆคงไม่เป็นพระประสงค์หรือบททดสอบของใครหรอกเพราะตอนนี้ยังไม่มีบ้านที่จะอยู่ของตนเองจนถึงทุกวันนี้ทดสอบอะไรก็รุนแรงขนาดนี้สมัยแม่เป็นผู้ชายก็จะทำตัวคล้ายๆกับคุณพ่อแต่ในชาตินั้นก็ไม่ค่อยได้รับผิดชอบครอบครัวและมักจะห้ามภรรยาทำบุญจากสามีมาเป็นภรรยาจึงทำให้กำลังทานบารมีหย่อนเพราะห้ามภรรยาทำบุญด้วยความตระหนี่จึงทำให้ชีวิตลำบากกรรมเจ้าชู้ก็ทำให้มาเป็นผู้หญิงแล้วก็มีครอบครัวแตกแยกช่วงแรกสุขสบายเพราะยังมีบุญสงเคราะห์โลกอยู่บ้างที่มาส่งผลในช่วงแรกพระห้ามภรรยาทำบุญจึงทำให้ชีวิตลำบากไม่มีบ้านเป็นของตนเองดังนั้นเนี่ยไปห้ามใครที่เขาทำบุญไปตัดรอนกำลังใจเขาจะมีชีวิตลำเค็ญลำบากมากแม่ของลูกมักปิดกั้นตัวเองว่าจะตั้งนับถือศาสนาเทวนิยมแบบเดิมไม่อาจนับถือศาสนาอื่นได้ดังนั้นเมื่อลูกจะเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านลูกจะต้องอธิบายท่านเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซะก่อนแล้วก็อธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเป็นกฎสากลที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นต้นเหมือนเราหลีกเลี่ยงการหายใจไม่ได้โดยไม่กล่าวถึงว่าเป็นคำสอนในพุทธศาสนาต้องอย่างนี้ไปก่อนพูดถึงเรื่องกฎสากลไปก่อนแม่ก็มีสายบุญในอดีตอยู่บ้างกับหมู่คณะ
แต่ว่าด้วยความประมาทในการดำเนินชีวิตในชาตินั้นจึงทำให้บางชาติพลัดไปนับถือเทวานิยมแล้วก็ไม่เจอบุคคลนะแต่ยังดีที่สายบุญเก่าที่เคยทำกับหมู่คณะมาเนี่ยทำให้มีลูกสาวอย่างลูกจ้ะที่จะมาเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านนั่นแหละลูกไปเกิดในครอบครัวที่นับถือเทวานิยมเพราะเมื่อหลายพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยลูกได้น้อยใจสมาชิกบางคนในหมู่คณะจึงได้ออกไปจากหมู่คณะแล้วก็ไปนับถือเทวานิยมแต่พอไปศึกษาแล้วมันไม่มีอะไรเพราะเรียนไม่กี่วันก็จบแล้ววันเดียวก็จบก็เลยกลับมาสู่หมู่คณะอีกวิบากกรรมนี่มาส่งผลใช่แต่เมื่อได้อ่านคำว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตอนยังสะกิดใจลูกเพราะบุญที่เคยสร้างมากับหมู่คณะส่งผลพอดีจึงทำให้สะดุดใจและได้คิดเป็นเหตุได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและหันกลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะลูกเกิดในครอบครัวที่แตกแยกมีชีวิตวัยเด็กลำบากและเติบโตในบ้านป่าที่ห่างไกลความเจริญเพราะในอดีตลูกเป็นผู้ชายและก็เจ้าชู้จึงทำให้มาเกิดในครอบครัวที่แตกแยกอีกทั้งเป็นคนถือตัวมีทิฏฐิมันนะว่าเก่งว่าแน่ว่าดีอะไรเนี่ยที่ทำให้เกิดในที่ลำบากและห่างไกลความเจริญจ้าแต่พอโตขึ้นชีวิตกลับพลิกผันมีความก้าวหน้าทางการศึกษาได้รับความเกรงใจจากคนทั่วไปและได้รับความเมตตาจากรุ่นพี่และพระอาจารย์เสมอพระพุทธนรที่ผ่านมาลูกได้เป็นแพทย์แพทย์ทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชมียศตำแหน่งสูงมีกุลธิดาอยู่ในสังกัดเยอะแต่ก็ยังดีต่อมาก็ออกบวชตามพระราชาช่วงแรงการบวชก็ถือตัวมีทิฏฐิมานะต่อมาภายหลังก็กลับตัวกลับใจแก้ไขตัวเองได้แล้วก็มีบุญสนับสนุนการศึกษามาในอดีตชาติหนึ่งจึงทำให้บุญนี้ส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาและบุญที่แก้ไขตัวเองได้จึงเป็นที่เมตตาของรุ่นพี่และพระอาจารย์จ้ะอาชีพแพทย์ที่ลูกเคยดูแลผู้ป่วยอย่างดีจะได้รับผลบุญโดยย่อคือจะได้รับการเคารพนับถือชื่นชมของมหาชนทั่วไปจะมีร่างกายแข็งแรงและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชนทั้งหลายเป็นต้นจ้าอายุจะยืนด้วยคนไข้ท้องเสียที่ลูกสั่งพยาบาลในเกลือแร่ตัวหนึ่งทางโทรศัพท์เรื่องเกินการปวดเสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรเพราะคนไข้หมดอายุไขพอดีหมดอายุไขอยู่แล้วล่ะไม่ว่าลูกจะรักษาอย่างไรก็ตายจ้าแต่เพื่อความสบายใจก็ให้ลูกสั่งสมบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปยังคนไข้คนนั้นที่ละโลกไปแล้วจ้ะเมื่อลูกเดินทางมาถึงญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดกับทุกสิ่งรอบตัวเกิดความชอบชื่นชมในประเทศญี่ปุ่นเพราะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไปกว่านี้คือเป็นเรื่องชื่นชมประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นหลักลูกแพ้ลองเกสรในช่วงฤดูใบไม้ผลิทุกปีพระในชาติหนึ่งได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ชอบเผาที่นาเผาหญ้าทำให้ไปรบกวนเพื่อนบ้านทั่วไปมันส่งผลอย่างจะแก้ไขลูกก็ต้องออกกำลังกายแข็งแรงลูกก็เป็นหมอแล้วเนาะแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญแล้วก็ติดฐานจิตให้ไปตัดราวิบากกรรมนี้บ่อยๆจ้ะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายเอ็กซ์ไซส์ที่ลูกวิดพื้นวิดพื้นไปเรื่อยๆเลยแข็งแรงเราได้สร้างพระธรรมกายจำตัวได้ตนเอง10องค์และชวนคนอื่นทำ98องค์ลูกก็จะได้อานิสงส์โดยยอดคือจะได้รวบสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติเป็นต้นจ้ะติดตัวไปในภพบึงหน้าและปัจจุบันชาติบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าและให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและในธุรกิจการงานจ้ะบางคนเงินไม่พอแต่ทำบุญสร้างพระทันที

ราจะตัดสินใจทำในภายหลังบุญที่ได้ก็จะแตกต่างกันคือผู้ที่ทำบุญทันทีเวลาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติทันทีแต่ว่าเงินไม่พอทยอยบุญก็บุญก็จะทยอยมาสมบัติก็จะทยอยมาแต่เกิดเร็วส่วนผู้ที่มีทรัพย์แต่ตัดสินใจในภายหลังเวลาบุญส่งผลทรัพย์จะเกิดขึ้นช้าแต่เป็นก้อนส่วนเจ้าหน้าที่ตามประเทศก็จะมีส่วนในบุญของทุกๆคนเลยจ้ะรุ่นน้องลูกที่มาปฏิบัติตามปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นกองเสบียงและเป็นกุลธิดาเบื่อหน่ายการครองเรือนยังได้ตั้งความปรารถนาจะมาประพฤติพรหมจรรย์และช่วยงานพระศาสนากับหมู่คณะเธอลงมาเกิดรอบเดียวในพุทธันดรที่ผ่านมาส่วนตัวลูกก็ลงมา2 รอบตัวลูกไปผลงานปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกับดุสิตบุรีได้แล้วก็ได้ลงมา2 รอบส่วนลูกน้องกับดุสิตบุรีได้แต่ลงมารอบเดียวชาติที่ผ่านมาจะลงมากี่รอบก็ช่างเถอะชาตินี้สิประคองตัวกลับดุสิตบุรีให้ได้กันแล้วกันจ้ะสนจังเลยกี่รอบชาตินี้เอาสักรอบนี้เอาเงินได้ซะก่อนน้องชายทั้งสามลูกก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปเดือดสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

จะเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจเจศีแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจเจศีเป็นสังฆทานประจำวันนี้คือกัลยาณมิตรนลพันธ์กัลยาณมิตรปุญชรัตน์ลาภอนันต์นพคุณหันธรรมยังพุทธสาภาควาโตอุปภาคณมการังกะโรมะเส

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวา

0: อรานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านธรรมดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรชูเสิร์ตสุภสิทธิ์ธรรมรงค์ขอเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมยังพันเต
4: อิมานิมยังพันเต
5: คิลานะเพสัชชานิ
4: คิลานะเพสัชชานิ
5: สัปปะริวารานิ
4: สัปปะริวารานิ
5: ภิกขุสังคัสสะ
4: ภิกขุสังคัสสะ
5: โอโนชยามะ
4: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
4: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
4: ภิกขุสังโฆ
5: อิมานิ
4: อิมานิ
5: คิลานะเพสัชชานิ
4: คิลานะเพสัชชานิ
5: สัปปะริวารานิ
4: สัปปะริวารานิ
5: ปฏิคันหาตุ
4: ปฏิคันหาตุ
5: อัมหากัง
4: อัมหากัง
5: ทีฆรตัง
4: ทีฆรตัง
5: หิตายะ
4: หิตายะ
5: สุขายะ
4: สุขายะ
5: นิพพานายัจจะ
4: นิพพานายัจจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
4: ขอน้อมถวาย
5: ยารักษาโรค
4: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
4: ์แด่พระภิกษุสงฆ
5: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับ
4: จงรับ
5: ยารักษาโรค
4: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อประโยชน
5: ์เพื่อความสุข
4: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ตลอดกาลนานเทอญ
4: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปจะเป็นการน้อมถวายดอกไม้และพระราชกิจธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้น้อมถวายดอกไม้และพระไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระก็ขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลมาถวายยารักษาโรคและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านฐานบดีทั้งหลายการที่ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในวันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะรู้จักใช้ชีวิตเวลา

0: พระพุทธองค์ผู้ทรงรู้แจ้งโลกจึงตรัสเตือนพญามารชี้ให้เห็นความจริงอันประเสริฐว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราได้มาจากภายนอกหากแต่เกิดจากเหตุแห่งความดีงามที่บุคคลสั่งสมไว้ในตนเท่านั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเมื่อความต้องการเกิดขึ้นมิตรสหายนำความสุขมาให้ความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นำความสุขมาให้บุญกุศลนำความสุขมาให้ในเวลาละจากโลกนี้ไปการละทุกข์ทั้งปวงเป็นความสุขความเป็นผู้เกื้อกูลแก่มารดาและบิดานำความสุขมาให้ในโลกความเป็นผู้เกื้อกูลแก่สมณะและท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายก็นำความสุขมาให้ในโลกศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชราศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำความสุขมาให้การได้ปัญญานำความสุขมาให้การไม่ทำบาปทั้งหลายนำความสุขมาให้เมื่อคุณธรรมคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้ประชุมพร้อมกันงอกงามอยู่ในใจของทุกท่านแล้วความสุขทั้งมวลที่น่าปรารถนาเหล่านี้จึงเป็นของทุกท่านทั้งในโลกนี้โลกหน้าและตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานท่านธนบดีทั้งหลายจงปลื้มปิติและภาคภูมิใจเถิดว่าสิ่งที่ทุกท่านได้กระทำในวันนี้มิใช่เพียงการถวายพระทหารตามประเพณีทั่วไปหากแต่คือการประกอบเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงตรงตามพระพุทธดำรัสที่พระบรมศาสดาทรงยืนยันไว้ทุกประการคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและที่ได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านฐานะบดีทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพอุปัตถวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งไปด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลแล้วก็ขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปนะ

อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติ

0: เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปครับที่มนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะ
1: สาธุ
0: ค่ะ
1: เป็นปลื้มๆนะครับที่เราทำกันได้ในทุกๆวันเลยนะครับรวมถึงในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งทุกท่านนะครับสามารถที่จะร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ครับผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยที่ทุกท่านไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างใดเลยครับเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการนะครับสามารถกดไอคอนไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะครับระบบก็จะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือว่าแชร์ภาพกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอนะครับส่งตรงไปยังทิศ6ของทุกๆท่านหรือว่าบุคคลที่ทุกๆท่านรักนะครับเชิญชวนมาประกอบพิธีกรรมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916และร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-202-08-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือนำโทรศัพท์มือถือมาแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีทางเว็บไซต์ donate.dkcmen.org ค่ะซึ่งเว็บไซต์นี้จะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะมีรายชื่อบุญให้เรานั้นได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยค่ะสั่งสมบุญเสร็จแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางยิ่งสะดวกเข้าไปอีกนะคะถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือสามารถสั่งสมบุญออนไลน์ได้ทาง LINE Official ค่ะ ID LINE @dharmakaya ค่ะและยังพิมพ์สอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยหากมีข้อสงสัยประการใดและติดตามข่าวสารข้อมูลของวัดพระธรรมกายรวมถึงรายการต่างๆของสถานี GBN by DMC ได้ด้วยค่ะ
1: ครับต้องบอกว่าครบถ้วนบริบูรณ์เลยครับมีเพียงแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถจัดที่จะทำบุญได้แล้วนะครับสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็สำหรับกำหนดการในงานบุญวันอาทิตย์นะครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้เลยครับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับในพิธีมุทิตาสการะพระราชาคณะพิธีถวายกีฬานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายครับกำหนดการในภาคเช้านะครับณห้องแก้วสารพัดนึกที่1เวลา 9:30 นครับท่านประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีเป็นการปฏิบัติธรรมนะครับเวลา 10:45 นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและในเวลา 11:00 นนะครับจะเป็นเสร็จพิธีในช่วงเช้านะครับพิธีในภาคบ่ายณห้องแก้วสารพัดนึกที่2ครับเวลา 13:00 นพิธีมุทิตาสการะพระราชาคณะปีพุทธศักราช2569นะครับแล้วก็พิธีถวายกีฬานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องแก้วสารพัดนึกที่2เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเสร็จพิธีในวันพรุ่งนี้เวลา 16:10 นครับ
0: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆแพลตฟอร์มขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขกับการสั่งสมบุญในทุกๆวันนะคะช่วงนี้คุณนฤพัฒน์พิญโยธรรมกรดิฉันใส่ใจวลีพร้อมทีมงานการถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีรายงานบทสัมภาษณ์พระมหานพวันฐานิโยปเรียนธรรม9ประโยควัดหนองไฮซึ่งท่านเคยประสบกับมรสุมชีวิตก็เลยมีความตั้งใจจะบวชเพื่อสงบจิตใจแต่ในวันนี้ท่านสามารถสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคได้เราไปติดตามชมพร้อมๆกันในรายงานค่ะ
1: มองเห็นญาติโยมมากมายมางานมุทิตาอาตมาเป็นพระปริญญาธรรม9ประโยคก็มีความประทับใจที่ได้มาวัดพระธรรมกายในวันนี้นะ

หลังจากประสบมรสุมในชีวิตที่เป็นคฤหัสถ์ก็เลยคิดว่าจะบวชพักผ่อนบวชสงบจิตสงบใจหยุดดูมั่งว่าชีวิตที่ผ่านมาทำไมปัญหามันเยอะแยะไม่เคยมีความสุขเลยทั้งปัญหาครอบครัวทั้งปัญหาส่วนตัวพอบวชแล้วก็อยู่หนึ่งพรรษามีความรู้สึกว่าไอ้การที่บวชเป็นพระเนี่ยมีความสงบแต่หลังจากออกพรรษาก็ยังมีเป้าหมายว่าจะศึกเอิญมีเพื่อนสาธรรมิกเขาพาไปปฏิบัติธรรมของมจร.ก็เลยตามเขาไปปฏิบัติธรรมอยู่10วันคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะลองหาโอกาสให้ตัวเองดูด้วยการศึกษาเรียนต่อปริญญาตรีก็เลยก็ไปปรึกษาครูบาอาจารย์ที่วัดท่านก็ให้คำแนะนำว่าท่านเพิ่งได้พรรษาเดียวถ้าท่านจะอยู่บวชเรียนน่ะถ้าท่านไปศึกษามจร.ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางโลกน่ะเรียนปนกับคฤหัสถ์มีแนวทางว่าท่านจะต้องศึกแน่ๆที่ท่านไปปฏิบัติธรรมที่มจร.มามีความสงบน่ะมันจะหายไปบอกว่างั้นถ้าท่านอยากจะเรียนจริงๆท่านไปเรียนบาลีไม่คิดว่าตัวเองจะสอบได้แต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยบุญเก่าหรือเปล่าทำให้ตัวเองสอบได้ประโยชน์หนึ่งสองปีนั้นแหละเรียนปุ๊บก็สอบได้ปั๊บเลยเป็นเหตุให้มีความอยากจะรู้ว่าชั้นต่อไปเป็นยังไงประโยคสามเป็นยังไงคำว่าพระมหาเป็นยังไงก็เรียนไปแต่ในเวลาเรียนบาลีน่ะมันจะมีอยู่คำสอนคติธรรมจากธรรมบทนี่แหละประโยคหนึ่งสองทุกคนต้องผ่านเรื่องจากครูบาลจะมีพระพุทธพจน์อยู่ประโยคหนึ่งแปลเป็นไทยเลยพระจักรุบาลเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าว่าธุระในศาสนานี้มีกี่อย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าธุระในศาสนานี้มี2อย่างที่ต้องทำเลยก็คือคันธาธุระ1อย่างและก็วิปัสสนาธุระอีก1อย่างการเรียนพระบาลีการทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านเรียกว่าคันธาธุระแล้วนำคำสอน

ที่ตัวเองศึกษามาเนี่ยไปบอกต่อให้กับประชาชนทั่วๆไปได้รับรู้นี่เขาเรียกว่าคันธาธุระและส่วนอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาธุระคือการปฏิบัติทางจิตภาวนาทำจิตตัวเองให้พ้นจากกิเลสนี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาธุระอาตมาก็ได้หลักจากนี้แหละมาแต่ว่าการที่เราจะไปเรียนหลักวิปัสสนาได้เราต้องเรียนหลักปริยัติเสียก่อนก็เลยเป็นเหตุให้มีศรัทธาในการเรียนแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละตัวเองศาสตร์เรียนมาถึงประโยชน์1-2มันสอบได้แล้วก็เรียกว่าเป็นว่าที่มหาไปแล้วก็เลยมีกำลังใจที่จะเรียนต่อและปีนั้นเองอาตมาก็สอบได้อีกสอบได้ไม่ตกเลย2ปีติดได้ชื่อว่ามหานำหน้าแล้วก็เรียนต่อมาเรื่อยๆจนสามารถสอบได้ถึงปริญญาธรรม8ประโยคโดยไม่ตกสักปีนั่นคือว่าที่ประโยค9แล้วซึ่งเป็นประโยคสูงสุดความรู้สึกตอนได้ปริญญาธรรม9ประโยคตอนแรกเลยเมื่อรู้ข่าวรู้สึกว่าตัวเองนี่โล่งละหลังจากศึกษามานานเพราะว่าการศึกษาเอาเข้าจริงๆมันก็ยังเป็นปฏิโพธิ์อย่างหนึ่งในการปฏิบัติกิจทางศาสนาอยู่ถ้าเสียเวลากับการปริยัติมากเกินไปมันก็ไม่ได้ปฏิบัติเสียทีอันนี้ความรู้สึกนะแต่จริงๆแล้วการศึกษายิ่งศึกษายิ่งทำให้เราแม่นในตำรับตำราในหลักการมากขึ้นอาตมาเป็นพระปริยัติธรรม9ประโยคก็มีความประทับใจที่ได้มาวัดพระธรรมกายในวันนี้นะมองเห็นทั้งพระภิกษุสงฆ์องค์สมณีและญาติโยมมากมายมางานมุทิตาพระปฏิธรรม9ประโยคแสดงว่าญาติโยมสาธุชนและพระภิกษุสงฆ์องค์สมณีย์ยังให้ความสำคัญในการศึกษาพระปริยัติธรรมและเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของพุทธบริษัท4ทำให้มั่นใจว่าศาสนาพุทธของเราจะยั่งยืนไปได้ตราบนานเท่านาน

ทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชได้รับความเมตตาจากพระอธิพงศ์ธรรมสาโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนพร้อมด้วยกัลยาณมิตรจามอนพงปลื้มปิติชัยและครอบครัวส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสังกาสใจเด็ดกัลยาณมิตรโรเบิร์ตชาลส์เฮนส์กัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรมาลีแดงจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรปาริชาติทรานกัลยาณมิตรวันทวินสุบานและกัลยาณมิตรเพนพิมคลอฟพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถือเป็นไฮไลท์ของช่วงเข้าพรรษานี้คือพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานบุญพิธีประจำสัปดาห์นี้คือกัลยาณมิตรปาริชาติทรานกัลยาณมิตรวันทวินสุบานและกัลยาณมิตรเพนพิมคลอฟได้นำสาธุชนร่วมการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อความสว่างสวยแห่งปัญญาตลอดพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ค่ะและปิดท้ายกิจกรรมด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสสะสมชั่วโมงแห่งการหยุดนิ่งตลอดพรรษาอีกด้วยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะ

ุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ก็เรียนธรรม9ประโยคปีที่37พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทยธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2568

สภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกิติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามด้วยปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

พระสัทธรรมแห่งพระชินสีห์ได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรศึกษาพร้อมสืบทอดยาวนานมาจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันและบัดนี้คือช่วงเวลาที่เหล่ามนุษย์และเทวาจะได้ทอดทัศนาพุทธบุตรผู้เป็นดั่งเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มกายใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีด้วยความอุตสาหะจนได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะนำพาชาวโลกสู่เส้นทางแห่งธรรมก้าวตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันแห่งเกียรติยศได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานมอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้องอีก

0: และในวาระโอกาสอันเป็นมงคลพระภิกษุนาถหลวงพระมหาพนาวัตรธรรมันตะคามีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: ท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกคือการรุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
2: สาธุ
0: ท่ามกลางความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัตรโตยิ่งผู้แทนสามเณร

0: พระวิชิตมารการสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีร้องหันไปดูหลวงพี่ประโยคเก้าทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีกุญแจคือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกใน

0: ด้วยตระหนักถึงคุณูปการด้วยซาบซึ้งในอุดมการณ์ของยอดปูชนียาจารย์และเจ้าสำนักเรียนที่อุทิศตนส่งเสริมสนับสนุนการประสิทธิประสาทวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสักการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลี
2: เพื่อสันติภาพ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายในด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทได้รวมใจสั่งสมมหาทานด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
3: อิมานิมยังพันเต
4: อิมานิมยังพันเต
3: จตุปัจจยาทีนิ
4: จตุปัจจยาทีนิ
3: สัปปริวารานิ
4: สัปปริวารานิ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
4: ขอน้อมถวาย
5: จตุปัจจัยไทยธรรม
4: จตุปัจจัยไทยธรรม
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่า
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่า
5: แก่พระภิกษุสงฆ์
4: แก่พระภิกษุสงฆ
0: ์ในห่วงเวลาแห่งมหาปิติหลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ด้ามขวานทองของไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์2,000กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ

ดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่า

วัสดีค่ะความสุขที่หยุดได้ในกลางเป็นสุดสุขตามทางพุทธเจ้าสะอาดสงบสว่างพราวแผ้วหยุดนิ่งทุกค่ำเช้าจักได้สุดธรรมคุณผู้ชมคะความสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นถือเป็นความสุขอันทรงคุณค่าเมื่อใดที่เราได้หลับตาทำใจหยุดใจนิ่งดิ่งเข้ากลางเมื่อนั้นเรากำลังก้าวเดินไปสู่เส้นทางแห่งความสุขของพระอริยเจ้าอย่างถูกต้องร่องรอยค่ะการดำเนินจิตไปตามเส้นทางสายกลางนี้มีหลักวิชาที่สำคัญก็คือต้องประกอบด้วยสติและสบายซึ่งในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายหลักวิชาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะความสบายนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมสติกับสบายจะต้องไปคู่กันไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมด้วยวิธีการอย่างไรจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามหลักมีอยู่ว่าจะต้องให้สติกับสบายไปคู่กันสติจะต้องระลึกนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนถ้าของหลวงปู่วัดปากน้ำท่านให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ามีสติแต่วิธีการกำหนดสตินั้นต้องทำอย่างสบายสบายสติกับสบายทั้งสองจะต้องไปคู่กันตลอดเส้นทางตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่หมายปลายทางถ้าไปด้วยกันเมื่อไหร่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้ง่ายและหลังจากใจหยุดแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในหลักก็มีอยู่อย่างนี้อย่านั่งแบบขุ่นมัวเร่าร้อนหรือนั่งแบบหึดหัดอย่างนี้ไม่ได้ผลจะต้องทำอารมณ์ให้สบายสบาย

คุณผู้ชมคะสติกับสบายนั้นถือเป็นหัวใจของการประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่องค์ครูใหญ่ได้เมตตาชี้บอกไว้หากมีสติแต่ไม่มีความสบายหรือมีความสบายแต่ไม่มีสติก็ยากที่จะหยุดใจได้และอาจต้องประสบพบเจออุปสรรคของการปฏิบัติธรรมคือฟุ้งตึงหลับเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มซึ่งเป็นเสมือนกับดักล่อใจดึงใจของเราให้ออกนอกเส้นทางนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรฝึกหยุดใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุสสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทาง

พระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายๆแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มปริ้มพอสบายๆไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารภัยจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบันอะไรอาวรณ์กันบ่อยๆซ้ำๆซักๆแสดงดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนจะเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่าย
ชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโรผู้คนพบปิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกเหนือจากนี้นะขสิน10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะฉะนั้นดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพัน

นิพพิทาวิลาคะวิมุตติก็คลายก็หลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นและไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมก็จะปูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละจะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียว

พราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดเข้าหากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมแล้วก็คิดว่ากายมนุษย์หยาบนี่คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์หยาบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั้นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกประกายมนุษย์ละเอียดนั้นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆกันไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในที่ซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเข้าไปใจพยศนี่มันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากครอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดขนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบเยื่อบนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิเยื่อบนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะครับแปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้ได้

งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ้าที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเพราะยังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะหมายธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตดอกบัวตูมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามนั่นว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วหรือตกายมนุษย์หยาบกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนมันอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรม

นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเมาๆได้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใส

แล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึง

ที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย

บริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

วัสดีค่ะติดตามบุญนิวสำเร็จต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองหลวงประจำเดือนสิงหาคมค่ะณอาคารปลูกศรัทธา1วัดพระธรรมกายนางสาวพิศราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองหลวงประจำเดือนสิงหาคมซึ่งตรงกับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569และวาระครบรอบ134ปีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแสดงธรรมและนำคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างสติและความสงบภายในจากนั้นนางสาวพิศราเกตอินในอำเภอคลองหลวงได้อ่านสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569ของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเน้นย้ำบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองท้องที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนรับรู้และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระเพื่อมอบนโยบายข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรฝ่ายปกครองท้องที่ในโอกาสสำคัญครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวอำเภอคลองหลวงคือนางสาวพิศราเกตอินในอำเภอคลองหลวงในโอกาสได้รับรางวัลในอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขและขับเคลื่อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและบุคลากรฝ่ายปกครองท้องที่อำเภอคลองหลวงที่ได้รับรางวัลประจำปี2569ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนภาพการพัฒนาที่เชื่อมโยงตั้งแต่คนหมู่บ้านชุมชนตำบลเกิดจากความร่วมมือของฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนประชาชนและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนพื้นที่ด้วยความสามัคคีการมีส่วนร่วมและการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมค่ะประธานมูลนิธิธรรมกายนำคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายถวายเทียนพรรษาแก่วัดพุทธเถรวาทภายใต้โครงการประเพณีเข้าพรรษาเชื่อมพระพุทธศาสนา2แผ่นดินณนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะพระราชวิเทศวชิระเวทีประธานมูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยพระมหานพพรปุญญชโยปริยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปถวายเทียนพรรษาแก่วัดพุทธเถรวาทภายใต้โครงการประเพณีเข้าพรรษาเชื่อมพระพุทธศาสนา2แผ่นดินณนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโอกาสนี้ได้น้อมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเครื่องสักการะปัจจัยทายธรรมเพื่อบำรุงอารามถวายแด่พระมหาเถรอาจารย์เวียนมินพรรษา60รองสังฆนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามเจ้าอาวาสวัดบู่ลองพระมหาเถรอาจารย์มินเติ้นพรรษา25กรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศ

เวียดนามเจ้าอาวาสวัดยากว่างเลขานุการคณะกรรมการบริหารวัดบู่ลองพระมหาเถราจารย์เถียนเติมพรรษา58รองประธานสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามเจ้าอาวาสวัดโฟมินนครโฮจิมินห์โดยพระมหานพพรปุญญชโยกล่าวว่าในกลุ่มประเทศผู้นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมีการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมระหว่างกันมาตั้งแต่โบราณซึ่งในยุคเปลี่ยนผ่านของบ้านเมืองคณะสงฆ์เถรวาทเวียดนามได้ส่งพระภิกษุมารับองค์ความรู้จากสำนักใหญ่ในประเทศไทยอาทิวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ด้วยศาสนสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันมายาวนานนี้หลวงพ่อธรรมชโยจึงได้เล็งเห็นถึงจุดร่วมสำคัญพร้อมกับความปรารถนาที่ต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกจึงได้ใช้จุดร่วมทางวัดปฏิบัตินำเอาประเพณีเข้าพรรษา

ร่วมมือในการทำงานพระพุทธศาสนาร่วมกันต่อไปในอนาคตค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะบรรยากาศความเลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรอานนท์จันทวงศ์ศรีกัลยาณมิตรธวัชโกปอและกัลยาณมิตรกิจระวีธนหิรัญโรจน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทิพยบุพผามาลาโดยมีกัลยาณมิตรปรมาสีจินดาและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนและกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทิพยบุพผามาลาก็ได้น้อมถวายทิพยบุพผามาลาแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปแก้วและร่วมพิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีถวายคีรณาเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดภาวนาซานดิเอโกโดยมีกัลยาณมิตรแพทย์หญิงนฤมลและกัลยาณมิตรอาชิตะจินตะพัฒนากิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์และกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคลาวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมและกองบุญสนับสนุนในโครงการต่างๆของวัดแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้รับชมทบทวนบุญวันทอดผ้าป่าสร้างพุทธวิหารซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและทวีความศรัทธาให้แก่สาธุชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: มหาโมระชาดกชาดกว่าด้วยพญานกยูงพ้นจากหลวงครั้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาลประชาชนล้วนหลั่งไหลให้พระธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวชีวิตบ้างก็ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำดีครั้งนั้นได้มีหนุ่มรูปงามที่ตั้งใจจะละจากกิเลสทั้งปวงออกบวชมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อตรัสรู้แจ้งแห่งธรรมการงานใดที่เป็นกิจของสงฆ์ภิกษุหนุ่มนี้ปฏิบัติได้ดีไม่มีขาดว่างจากกิจก็นั่งสมาธิตั้งอานาปานสติเขาปฏิบัติเช่นนี้มานานนับหลายปีจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและพระสงฆ์ผู้น้อยครั้งนั้นได้มีหญิงรูปงามนางหนึ่งได้เข้ามาฟังธรรมกับผู้เป็นบิดามารดาหญิงงามนางนั้นเมื่อได้ฟังภิกษุหนุ่มเทศนาธรรมก็รู้สึกอิ่มเอมใจนับแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาเธอมักจะนิมนต์ให้ภิกษุหนุ่มนั้นมาที่บ้านเสมอ
1: แม่คะพ่อคะ

ความชื่นใจนี้ทำให้วุ่นวายได้เลยแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าอดีตนิทานชาดกดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติณพระนครพาราณสีชายป่าไกลออกไปมีนกยูงตัวหนึ่งท้องแก่ใกล้คลอดแต่ด้วยต้องติดตามฝูงหากินเมื่อตกฟองแล้วนกยูงแม่ก็ทิ้งลูกตัวเองไว้ในป่าออกหากินตามฝูงธรรมดาว่าฟองไข่เมื่อมารดาไม่มีโรคและไม่มีอันตรายอื่นๆจึงเป็นเหมือนดอกกัญญิกาตุ่มๆ มีสีเหมือนสีทอง

0: มื่อเวลาครบกำหนดก็แตกโดยธรรมดาของตนลูกนกยูงมีสีเป็นทองออกมาแล้วลูกนกยูงทองนั้นมีในตาทั้งคู่คล้ายผลกระพังโหงมีจมอยปากสีเหมือนแก้วประพานมีสร้อยสีแดง3ชั้นวงรอบคอผ่านไปกลางหลังสมบูรณ์สวยงามกว่านกยูงธรรมดาทั่วไปครั้นยูงทองเจริญวัยมีร่างกายเติบใหญ่ขนาดดุมเกวียนรูปงามยิ่งนักเมื่ออยู่ในฝูงนกยูงด้วยกันก็ยิ่งโดดเด่นมีราศีกว่าตัวใดฝูงนกยูงผิวเขียวทั้งหมดมาประชุมกันแล้วยกให้นกยูงทองเป็นเจ้านายพากันแวดล้อมเป็นบริวารวันหนึ่งนกยูงทองดื่มน้ำในกระพังน้ำเห็นรูปสมบัติของตนก็รู้ถึงอันตรายที่จะตามมา
1: เรามีรูปงามล้ำเลิศกว่านกยูงทั้งหมดถ้าเราจักอยู่ในแดนมนุษย์กับฝูงนกยูงเหล่านี้อันตรายคงบังเกิดแก่เราต้องไปป่า

0: กลุ่มมุ่งหน้าสู่ทิวเขาไกลออกไปนกยูงทองโผล่ขึ้นบินเข้าป่าหิมพานต์ผ่านทิวเขาไป3ทิวถึงทิวที่4มีต้นไทรใหญ่เกิดบนภูเขาลูกหนึ่งตรงกลางภูเขาก็มีถ้ำไว้สำหรับอาศัยหลบภัยได
1: ้ตรงนี้แหละเหมาะที่จะเป็นที่อยู่แห่งใหม่ของเราถ้ำนี้น่าอยู่ปลอดภัยด้วยผู้อยู่ข้างล่างไม่อาจขึ้นไปได้เลยผู้อยู่ข้างบนเล่าก็ไม่อาจลงไปได
0: ้ครั้นรุ่งขึ้นก็ลุกออกจากถ้ำเกาะที่ยอดเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเห็นสุริยมณฑลกำลังอุทัยก็สวดปริตเพื่อขอความคุ้มครองป้องกันตนในเวลากลางวันแล้วร่อนลงณที่หากินเที่ยวหากินครั้นถึงตอนเย็นนกยูงทองก็บินมาเกาะที่ยอดเขาบ่ายหน้าทางทิศตะวันตกเพ่งดูสุริยมณฑลอันอัศดงสวดพระปริตเพื่อขอความคุ้มครองป้องกันในเวลากลางคืนนกยูงทองปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำทุกวันครั้นณวันหนึ่งนายพรานผู้หนึ่งท่องเที่ยวไปในราวป่าเห็นพญายูงทองนั้นจับอยู่เหนือยอดเขาน
2: กยูงทองตัวนี้ช่างสง่างามนะหากเราจับแล้วนำไปถวายพระราชาคงจะได้ทรัพย์ก้อนโต
0: นายพรานดักซุ่มวางกับดักเพื่อจะจับนกยูงทองหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่จับได้เลยนายพรานอุตส่าห์พยายามดักจับนกยูงทองด้วยวิธีการต่างๆจนร่างกายพ่ายผอมสุดโทรมวันหนึ่งเมื่อเขารู้ตัวว่าจวนจะตายจึงเรียกลูกมาและสั่งเสียไว
2: ้ลูกเอ๋ยที่ป่าบนยอดเขานั้นมีนกยูงทองสง่างามตัวหนึ่งหากพระราชาทรงตรัสถามเจ้าจงทูลให้ทรงทราบพ่อคงไม่สามารถอยู่จับนกยูงทองตัวนั้นได้อีกแล้ว
0: แล้วสิ่งที่นายพรานได้พูดไว้ก็เป็นความจริงวันหนึ่งพระอัครมเหสีของพระเจ้าพารณสีทรงพระนามว่าเขมาทรงเห็นพระสุวินในเวลาใกล้รุ่งมีเรื่องราวว่านกยูงมีสีเหมือนสีทองกำลังแสดงธรรมพระนางทรงให้สาธุการสดับธรรมนกยูงครั้นแสดงธรรมเสร็จก็ลุกขึ้นบินไปขณะที่กำลังตรัสอยู่นั่นแหละก็ทรงตื่นเสีย
3: ฝันอะไรนะราวกับเป็นเรื่องจริงจะทำยังไงดีนะเราถึงจะได้ฟังธรรมจากนกยูงทองตัวนั้นได้จริงๆธรรมที่ได้ฟังมันช่างไพเราะนักขับกล่อมใจให้มีความสุขได้พระราชาจะเชื่อถือในสิ่งที่เราฝันหรือเปล่านะ
0: พระมเหสีหลังจากตื่นจากบรรทมก็คุ้นคิดถึงทางที่จะได้ครอบครองนกยูงทองตัวนั้นจนบรรทมไปอีกครั้งแต่เมื่อบรรทมได้สักพักก็เกิดอาการกระสับกระส่ายเหมือนส่งแพ้คันพระราชารู้สึกตัวตื่นก็ทรงปลุกมเหสีด้วยความห่วงใย
4: นางผู้เจริญใจเธอไม่สบายเป็นอะไรไปเล่า
3: ความแพ้คันบังเกิดขึ้นแก่หม่อมฉันเพคะ
0: พระมเหสีได้ขอพระราชาให้จับตัวนกยูงทองมาให้เนื่องจากนางประสงค์อยากฟังธรรมจากนกยูงทองหากไม่ได้ฟังชีวิตคงเศร้าหมองจนต้องตรมใจตายด้วยความรักและเป็นห่วงรุ่งขึ้นพระราชาตรัสเรียกหารือกับอำมาตย์และขุนนางทั้งหมด
4: เทวีปรารถนาจะฟังธรรมของนกยูงทองอันนกยูงมีสีเหมือนทองน่ะจะมีอยู่หรือไม
5: ่ขอเดชะพวกพราหมณ์คงทราบพระเจ้าค่ะ
0: จากนั้นพระราชาจึงรับสั่งให้เรียกตัวนายพรานทั้งหมดมาเข้าพบและซักถามถึงนกยูงทองหนึ่งในนายพรานทั้งหมดนั้นมีลูกของนายพรานผู้ที่เคยเห็นนกยูงทองร่วมอยู่ด้วย
6: ขอเดชะถึงข้าพระองค์จะไม่เคยเห็นแต่บิดาของข้าพระองค์บอกไว้ว่านกยูงทองมีอยู่บนยอดเขาห่างจากนี้ไปอีก4ทิวเขาพระเจ้าค่ะ
4: สหายเอ๋ยเธอจะเป็นคนที่ให้ชีวิตแก่ฉันและเทวีได้เพราะฉะนั้นเธอจงไปที่นั่นจับมัดนกยูงทองนั้นกลับมาเถิดเราจะประทานทรัพย์ให้เป็นอันมาก
0: เมื่อได้รับคำสั่งจากพระราชาลูกนายพรานนั้นหลังจากมอบทรัพย์ที่ได้จากพระราชาให้ลูกเมียแล้วก็รีบเดินทางไปในป่าดังคำที่พ่อของเขาเคยสั่งเสียไว
6: ้ไกลเหลือเกินเดินทางมาตั้งหลายวันกว่าจะถึงทีนี้ล่ะเจ้านกยูงทองเอ๋ยเราจะต้องจับเจ้าไปถวายแด่พระราชาให้ได
0: ้ลูกนายพรานดักซุ่มตรงยอดเขาไม่นานเขาก็พบนกยูงทองพรานร้ายทำบ่วงดักรอนกยูงทองให้มาติดกับอยู่นานจากวันเป็นเดือน
4: จาก

0: ียนเป็นปีจนในที่สุดก็ตายไปทางฝั่งพระเทวีเมื่อไม่ได้นกยูงทองดังพระปรารถนาก็สิ้นพระชนไปเป็นเหตุให้พระราชาทรงโกรธแค้นมาก
1: เพราะนกยูงทองตัวนั้นแท้ๆที่ทำให้เมียรักของเราต้องตายลงไปคอยดูเถอะเราจะไม่ให้เจ้าได้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายหรอกจากนี้ไปเจ้าจะต้องโดนตามล่าทุกคนต้องตามฆ่าเจ้านกยูงทองนั้นให้ได
0: ้พระราชาทรงมีพระหฤทัยเป็นไปในอำนาจแห่งเวรส่งให้จารึกไว้ในแผ่นทองว่าที่ทิวเขาที่สี่ในป่าหิมพานต์มีนกยูงทองอาศัยอยู่บุคคลได้กินเนื้อของยูงทองแล้วนั้นจะไม่แก่ไม่ตายและบรรจุหนังสือนั้นไว้ในหีบไม้แก่นจนพระองค์เสด็จสวรรคตไปครั้นกษัตริย์องค์ใหม่ได้เป็นพระราชาเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นอักษรในแผ่นทองก็เกิดกิเลสอยากเป็นอมตะไม่แก่ไม่ตายดังที่พระราชาองค์เก่าได้เขียนไว
2: ้ทหารเจ้าจงส่งพรานป่าฝีมือดีไปล่าเอานกยูงทองนั้นมาให้ได้เราจะกินเนื้อนกยูงทองตัวนั้นจากนี้ไปเราก็จะไม่แก่ไม่ตายกูคงกระพัน
0: แต่แล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมนายพรานที่ทหารส่งไปซุ่มดักจับนกยูงทองจนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถจับได้จนนายพรานผู้นั้นได้เสียชีวิตไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวนเวียนไปจนล่วงถึง6รัชกาลลูกนายพรานทั้ง6คนได้เสียชีวิตในป่าหิมพานต์เองจนมาถึงรัชกาลที่7ลูกนายพรานคนที่7ก็ได้รับคำสั่งจากพระราชาให้ตามจับตัวนกยูงทองนั้นอีกเช่นกันนายพรานคนที่7นี้ดักซุ่มจับนกยูงทองวันแล้ววันเล่าจนถึง7ปีนกยูงทองนั้นก็ไม่เคยติดกับดักเขาเลยสักครั้ง
3: เอ๊เพราะอะไรกันนะนกยูงทองนี่ถึงไม่เคยติดกับดักเราเลยดีละเราจะคอยดูว่าเจ้าใช้วิธีไหนหนีรอดกับดักของเราไปได้
0: จากนั้นนายพรานจึงคอยกำหนดดูพญานกยูงทองนั้นเมื่อเห็นเจริญพระปริตทุกเย็นทุกเช้าก็กำหนดได้โดยไหนว่าในสถานที่นี้นกยูงตัวอื่นไม่มีเลยอันพญายูงทองตัวนี้คงประพฤติพรหมจรรย์ด้วยอนุภาพแห่งพรหมจรรย์และด้วยอนุภาพแห่งพระปริตบุญจึงไม่ติดเท้าของพญายูงทองนายพรานเมื่อทราบในดังกล่าวแล้วจึงไปสู่ปัจจันตชนบทดักนางยูงได้ตัวหนึ่งฝึกฝนให้ขันในเวลาดีดนิ้วมือให้ฟ้อนในเวลาตบมือ
3: ย่างนี้แหละลูกพ่อขันเสียงสวยๆหน่อยเอาให้นกยูงทองตกตะลึงไปเลยนะลูก
0: พอถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นนกยูงทองบินมาเกาะบนยอดเขามิทันที่จะได้เจริญปริศนายพรานดิดนิ้วมือให้นางนกยูงขันเมื่อพญายูงทองได้ฟังเสียงของนางยูงกิเลสที่ราบเรียบอยู่ตลอดเวลา700ปีก็ฟุ้งขึ้นทันทีทันใดเป็นเหมือนอสรพิษที่ถูกตีด้วยท่อนไม้แต่พังพานฉะนั้นนกยูงทองกระวนกระวายด้วยอำนาจกิเลสจนไม่สามารถจะเจริญพระปริศได้ทีเดียวนกยูงทองรีบบินไปยังสำนักนางยูงโดยเร็วถลาลงโดยอากาศสอดเท้าเข้าไปในบ่วงเสียเลยบ่วงที่ไม่เคยรูดตลอด700ปีก็รูดรัดเท้าในขณะนั้น
3: เจ้านกยูงทองเอ๋ยนายพราน6คนไม่สามารถที่จะดักตัวเจ้าได้ถึงตัวเราก็ไม่สามารถดักได้7ปีแต่บัดนี้เจ้าต้องมาติดบ่วงบาดเพราะอำนาจกิเลสที่มีต่อนางนกยูงการที่เราจะนำสัตว์มีศีลนี้ไปถวายให้พระราชาคงเป็นเรื่องที่ผิดเสียแล้วล่ะเอาเถอะเราจะปล่อยเจ้าไป
0: นายพรานเลือกใช้ธนูยิงไปที่บ่วงบาดแทนการเข้าไปปลดเองเนื่องจากกลัวว่านกยูงทองอาจจะคิดว่าหมายประสงค์ร้ายพานจะดิ้นทุรนทุรายอันเป็นสาเหตุให้เท้าและปีกบอบช้ำได้เขาคงยืนอยู่ในที่ซ่อนยกธนูขึ้นสอดลูกศรยืนจ้องอยู่ทางฝ่ายนกยูงเองเมื่อมองเห็นนายพรานเล็งธนูมาจึงร้องขอชีวิต
4: ดูก่อนสหายถ้าท่านจับข้าพเจ้าเพราะเหตุแห่งทรัพย์แล้วท่านอย่าฆ่าข้าพเจ้าเลยจงจับเป็นนำข้าพเจ้าไปถวายพระราชาเถิดเข้าใจว่าท่านจะได้ทรัพย์ไม่ใช่น้อยเลย
0: นายพรานได้ตอบกลับนกยูงทองว่าเหตุที่ยกธนูขึ้นเล็งไม่ใช่ต้องการชีวิตแต่ต้องการที่จะปลดปล่อยนกยูงทองให้เป็นอิสระนกยูงทองไม่ได้เห็นว่านายพรานผู้นี้มีธรรมะในจิตใจจึงแสดงธรรมให้นายพรานได้เกรงกลัวต่อบาปกลัวการตกนรกเพราะทำชั่วเพียงชั่วครู่จากพรานที่คิดปองร้ายเอาชีวิตสัตว์ก็บรรลุธรรมนายพรานได้ร้องขอให้นกยู

0: ทองช่วยปลดปล่อยสัตว์อื่นๆที่ได้ถูกเขาจองจำไว้ให้เป็นอิสระ
1: ปัจเจกโพธิญาณที่ท่านทำลายกิเลสทั้งปวงเสร็จแล้วบรรลุด้วยโพธิมรรคใดโปรดปรารภด้วยโพธิมรรคนั้นกระทำสัจจกิริยาเถิดธรรมดาสัตว์อันต้องจองจำในชมพูทวีปทั้งสิ้นก็จักไม่มีท่านดำรงอยู่ในฐานะที่พระโพธิสัตว์กล่าวแล้วเมื่อจะทำสัจจกิริยา
0: เมื่อนั้นนกยูงทองก็ได้กล่าวคาถาเพื่อปลดปล่อยสรรพสัตว์ที่ได้รับการจองจำให้พ้นเป็นอิสระเมื่อนกยูงกล่าวคาถาจบนกทั้งปวงก็พ้นจากที่กักขังพอดีกันกับเวลาที่พระปัจเจกโพธิกระทำสัจจกิริยานั่นเองต่างร้องร่าเริงบินไปที่อยู่ของตนทั่วกันในขณะนั้นบรรดาสัตว์ต่างๆก็ไม่มีตัวใดที่ถูกจองจำไว้อยู่เลยจากนั้นมานายพรานก็ละจากเพศคฤหัสถ์หันมาสู่เพศบรรพชิตส่วนนกยูงทองก็ใช้ชีวิตโดยการสวดเจริญปริตดังเดิมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจธรรมภิกษุผู้กระสันดำรงในพระอรหันต์แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นปรินิพพานส่วนพญายูงได้มาเป็นเราตถาคตแล

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้บริสุทธิ์หมดจดห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้มีมหากรุณาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทุกคนเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนนะวันนี้มีเรื่องราวดีๆจากทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะวันนี้จะเป็นเรื่องของจดหมายจากอุบาสิกาท่านหนึ่งนะจดหมายจากลูกอุบาสิกาถึงคุณครูไม่ใหญ่ตอนจากสาวนักกีฬาผู้ฝันอยากเป็นทหารสู่แม่ทัพสายบุญนครหลวงหนึ่งเดี๋ยวไปติดตามฟังทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่กันจ้ะ
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้วค่ะ
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วค
2: ่
3: ะ
2: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนสีกันจ้า
2: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ข้าพรรษาเข้าถึงธรรม
1: สาธ
0: ุแล้วเหนื่อยสร้างบารมีก็ไม่กี่วันแต่เราไปอยู่บนสวรรค์ยาวนานสุขก็สุขนานคุ้มเกินคุ้มเดี๋ยวเรามาดูตารางเทียบอายุชาวสวรรค์กับเวลาในโลกมนุษย์กันดีกว่าสวรรค์มีกี่ชั้นจ๊ะ
1: 6ชั้นครับ
0: นี่สวรรค์ชั้นหนึ่งจาตุมหาราชิกาอายุชาวสวรรค์ชั้นนี้เทียบกับเวลาในโลกมนุษย์9ล้านปีมนุษย์โอ้โหจะใครไปอยู่ชั้นนี้ตั้งยาวอย่างนี้เลยเนอะนี่จะ9ล้านปีมนุษย์ชั้นที่สองคือดาวดึงอายุชาวสวรรค์ชั้นนี้เทียบเวลากันในโลกมนุษย์36ล้านปีมนุษย
1: ์
0: โอ้โหอยู่กันยาวนานเลย
1: ยาวเลยครับ
0: ยาวมา144ล้านปีมนุษย
1: ์โ
0: อ้ดุสิต576ล้านปีมนุษย์หลักล้านปีมนุษย์ทั้งนั้นเลยฮะนิมมานรดี 2,304 ล้านปีมนุษย์2304
1: 2,304 ล้านปีมนุษย
0: ์6บาลานิมมิตวัสวัตตี 9,216 ล้านปีมนุษย
1: ์
0: นานไหม
1: นานคร
0: ับ เราจะได้รู้ว่าเราสร้างบุญในเมืองมนุษย์เนี่ยขนาดผลบุญกระจิบกระจ้อยยังไปอยู่บนสวรรค์ชั้นหนึ่งนานถึง9ล้านปี
1: คร
0: ับ แค่สร้างบารมีกันไม่กี่ปีในเมืองมนุษย์เนี่ยแต่อยู่บนสวรรค์หลายล้านปี
1: ครับ
0: บางแห่งถึงหลายร้อยล้านปี
1: คร
0: ับอย่างนี้คุ้มไหมเนี่ย
1: คุ้มค่ะ
0: คุ้มค่า
1: คุ้มค่า
0: ความสุขในเมืองมนุษย์เที่ยวความสุขบนสวรรค์ไม่ได้เลย
1: ค
0: ือสุขกว่าในเมืองมนุษย์มาเหมือนฟ้ากระเด็นฟ้ากระเด็นว่าห่างแล้วแต่สวรรค์กับมนุษย์นี่ห่างกันยิ่งกว่านั้นอีกเยอะเวลารู้อย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจว่าในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะควรจะสร้างกุศลหรือไม่อย่างไรควรไหม
1: สร้างกุศล
0: จะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทำกันแค่ไหน
1: เต็มที่เต็มกำลังครับ
0: ไม่ใช่เต็มที
1: ไม่ใช่เต็มทีครับ
0: การทำบุญก็มีตั้ง10ประการเรียกว่า
1: บุญญาธิญาสัมปุติประการ
0: เราก็เลือกเอาจะเอาทั้ง10ประการหรือเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่เราทำก็จุ๋มก็จิ้งก็จุกก็จิกนี่เนาะหรือก็เจาะก็แจ
1: ๊
0: ก็จะได้แบบกระเจาะกระแชะต้องรู้หลักการทำบุญหรือทางมาแห่งบุญทั้งหมดกี่ประการ
1: 10ประการ
0: ได้แก่1ทานน้ำใหม
1: ่ทานน้ำใหม
0: ่บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน

0: ให้ให้ไม่ให
1: ้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: เท่านี้บุญก็เกิดแล้วนี่เนาะศีลละใหม่บุญสำเร็จด้วยการ
1: รักษาศีล
0: หรือรักษาความบริสุทธิ์แค่หักห้ามตัวเราไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมานี่นะจ๊ะสามภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการ
1: ภาวนา
0: เจริญสมาธิภาวนาทำใจให้
1: หยุด
0: สี่อัปจายนะใหม
1: ่อัปจายนะใหม
0: ่บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแค่เราอ่อนน้อมถ่อมตนบุญก็เกิดแล้ว
1: เออ
0: เหลือเชื่อเนอะห้าวิยาวัจจใบบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในกิจที่ชอบทำทำทรรมอไม่ใช่ทออำนี่นะ
1: ค
0: ือต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมและไม่ผิดกฎหมายหกปฏิทานไม่ปอปลาเหมือนกับต่อเต่าสองตัวสระอีและก
1: ระ
0: ทานไม่ปฏิทานไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ คือแบ่งบุญให้แทนที่บุญจะลด แต่กลายเป็นทางมาแห่งบุญ คือบุญเกิดอีก แบ่งให้แต่บุญเกิด เจ็ดปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการ
1: อนุโมทนา
0: ที่เขาทำแปดธรรมะสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมใช้หูฟังเนี
1: ่
0: ยให้กระแสธรรมผ่านหูธรรมะสวนามัยก็เกิดแล้วแล้วก็ต้องเลยเดียวฟังอะไรแล้วบุญถึงจะเกิดฟังอะไรแล้วบุญไม่เกิดแม้เรายังไม่บริจาคทานแต่เราใช้หูเนี่ยฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรเลยแค่นี้บุญก็
1: เก
0: ิดแล้วนี่เรียกว่าธรรม
1: สวนาใหม
0: ่บุญสำเร็จด้วย
1: การฟังธรรม
0: 9ธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมคือเป็นนักพูดพูดแล้วก็ได้แต่บุญมันไม่เกิดแต่ถ้าแสดงธรรมบุญจะเกิดเพราะทำให้คนละกิเลสได้และก็มุ่งไปนิพพานหรือไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต้องแสดงธรรมต้องพูดอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: บุญถึงจะเกิดถ้าพูดเรื่อยเปื่อยบุญไม่เกิดอย่างนั้นไม่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม
1: ่
0: นี่เนาะเสพทิฏฐุชุกรรมบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงคือยังไม่ต้องพูดยังไม่ต้องทำอะไรแค่ใช้ใจอย่างเดียวทำความเห็นให้ตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นี้บุญก็เกิดแล้วนี่นะเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเป็นทางที่จะทำให้บุญเกิดหูใช้ทำอะไร
1: ฟังเรื่องราวดีๆฟังธรรม
0: ฟังธรรมเนาะ
1: ครับ
0: บุญเกิดไหม
1: เกิดครับ
0: ตา
1: ดูเรื่องราวดีๆ
0: ดูเรื่องราวดีๆ
1: คร
0: ับ เรื่องบุญกุศล
1: ใช่ครับ
0: บุญเกิดไหม
1: บุญเกิด
0: เนี่ยจะต้องใช้ให้มันเป็นเนี่ย
1: ครับ
0: เราสร้างบารมีกันไม่กี่ปีแต่ได้ไปอยู่บนสวรรค์ยาวนานเลยอย่างเช่นสวรรค์ชั้นดุสิตก็ไปนั่งเฉยๆเว้ยสู่บนสวรรค์ถึง
1: 576ล้านปีมนุษย
0: ์นรกเราอยากไปไหม
1: ไม่ไม่อยากไป
0: ไม่ไปศึกษา
1: อ๋อครับมาศึกษาดูคร
0: ับ
1: อ
0: ยากอยู่ไหม
1: ไม่อยากครับ
0: กายที่จะสร้างบารมีได้คือ

0: จ้ะกายทิพย์ก็มีไว้ไว้อีสุขแล้วก็มาในยุคมนุษย์มียุคขัย75ปีไม่ใช่มนุษย์อายุแสนปีเพราะฉะนั้นต้องรีบสร้างบารมีเพราะสังขารของเรามีเวลาจำกัดต้องทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากันให้เต็มที่เลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: พรรษานี่เป็นพรรษาอะไรเนี่ย
1: พรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม
0: จ้ะพรรษาแห่งการหยุดนิ่งนะ
1: สา

จดหมายจากลูกบาสิกาถึงครูผู้ใหญ่ตอนจากสาวนักกีฬาผู้ฝันอยากเป็นทหารโซแม่ทัพสายบุญนครหลวงหนึ่งเปิดรายการด้วยมาร์คสำนักกัลยาณมิตร

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงโลกอุบาสิกาด็อกเตอร์โอ้ด็อกเตอร์สมสันนิษฐานที่สมอะไร
1: สมสวย
0: โอ้โหไม่ใช่สมรวยนะ
1: สมสวยก่อน
0: โอ้โหเจริญใจนะธนกุล
1: สา
0: ธุนามสกุลก็ธนทรัพย์แล้ว
1: โอ
0: ้ฮะนี่จ้ะโอ้โหรวยทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลย
1: สาธุ
0: ปัจจุบันรับบุญเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลและหัวหน้ากองนครหลวงหนึ่งให้ขอดูภาพหน่อยนี่ลูกอุบาสิกาด็อกเตอร์ด้วยโ
1: อ
0: ้ด็อกเตอร
1: ์สมสวย
0: เจริญโ
1: อ
0: ้ไหนคนไหนใจยกมือหน่อยสิจ้านี่จ้าหลวงพ่อเจ้าคะย้อนไปในสมัยเด็กลูกยังไม่ได้ใฝ่ฝันเรื่องบุญกุศลอะไรเลยลูกเป็นเด็กนักเรียนกีฬาตัวยงเล่นได้แทบทุกชนิดตั้งแต่มาเก็บ
1: เป่าก
0: บเป่ากบกระทั่งแชร์บอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลฟุตบอลพวกบอลบอลทั้งหลายว่ายน้ำที่ลูกไปเล่นนะไม่จะไปเล่นเฉยๆสามารถคว้ารางวัลมาเป็นกำลังใจได้อยู่เรื่อยๆนี่แชมป์นะนี่จ้าแชมป์นี่แต่ถามว่าเป้าหมายชีวิตตอนนั้นคืออะไรลูกตอบได้เต็มปากเลยว่าสันนิษฐานสิ
1: จะเป็นทหาร
0: อยากเป็นทหารเพราะหลงไหลเครื่องแบบราชการที่ดูเท
1: ่
0: ดูมีวินัยเรียบร้อยสง่างามนี่จ้ะจากเด็กผู้หญิงผู้รักการเล่นกีฬาฝันในวันข้างหน้าจะเป็นทหารนี่อวิโทเอ้ยพี่ก็ให้ยืนนี่นะหมายเลขหนึ่งมันยืนหมายเลขสาม

0: คือมีจิตใจพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ตอนนู้น
1: ยกให้เขา
0: yes สละตำแหน่งให
1: ้
0: นี่เป็นผู้ให้ตั้งแต่ตอนนู้นนี่ตั้งแต่เป็นนักกีฬาจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปี2529ระหว่างรอสอบบรรจุลูกก็รับบุญเป็นครูสอนพิเศษเด็กไปพลางๆสอนพิเศษเนาะช่วยกับแม่ทำงานไปพลางๆชีวิตมันก็ดูราบเรียบสุขสบายดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ไม่ธรรมดานะและแล้ววันเปลี่ยนชีวิตก็มาถึงก็ว่าหนึ่งลูกปอหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปอ่านไปสายตาก็ไปสะดุดกับประกาศรับสมัครอาสากัลยาณมิตรผู้ช่วยงานอาสาในพระพุทธศาสนาแค่คำว่าอาสาช่วยงานพระศาสนาเท่านั้นเลยใจลูกก็สั่นไหว
1: โอ้
0: โหไหวทีเดียวเนอะจึงตัดสินใจไปสมัคร
1: โอ
0: ้ผ่านทั้งสอบข้อเขียนเอ้ามีการสอบด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: สอบสัมภาษณ์ก็ผ่าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้จนกระทั่งวันที่11ตุลาคม2529ลูกก็เดินทางเข้ารับประจำการเป็นครั้งแรก
1: สาธ
0: ุในฐานะอาสาคณมิตรรุ่นที่1
1: สาธุ
0: นั่นก็จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนี่นะที่ไม่เคยหวนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลยนี่สมัยนั้นหลวงพ่อได้มอบหมายพี่นักวิทยาตรายวิเชียรเป็นหัวหน้าโครงการดูแลน้องๆนี่จ้าคุณยายท่านไปถ่ายรูปคุณยายด้วยเหรอเนี่ยโอ้สุดยอดแล้วก็มีกิจการเดินทะดงเพื่อหล่อหลอมเหล่าสายกมิตรณไร่สุวรรณโอ้นี่เดินทะดงไฮโซนี่นี่ทุดงไฮโซอ่ะครั้งแรกที่ลูกได้เห็นหลวงพ่ออุ๊ยเอิ่มเป็นไงเน
1: า
0: ะคือตอนที่หลวงพ่อเดินมายืนดูพวกลูกทำกิจกรรมตอนนั้นลูกยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าหลวงพ่อไม่รู้เลยเนี่ยชะเอ๋ยฮะเนาะคือรู้แต่ว่าอุ๊ยไม่กล้าอ่าน
1: อยากฟังครับอยากฟัง
0: เมื่อกล้าอ่านเดี๋ยวนอนไม่หลับฟังเพลง

0: พอผ่านไปหนึ่งเดือนก็เริ่มออกไปทำหน้าที่น็อกดอร์ชวนคนทำบุญทุกเย็นก่อนกลับวัดพวกลูกจะมารวมตัวเล่าเหตุการณ์ที่พบเจอในแต่ละวันให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อสอนด้วยภาษาง่ายๆว่าระมัดระวังกิริยามารยาทแล้วลูกๆคือตัวแทนหลวงพ่อเห็นลูกๆก็เคยหลวงพ่ออย่าบุกเข้าบ้านใครโดยพระการอย่าเดินเพ่นพ่านไปตามที่ต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเวลาจะเล่าธรรมะต้องเล่าด้วยความเคารพในธรรมนี่ไปเล่าไปหัวเราะไปไปลามาไหว้นอบน้อมกราบเจ้าภาพให้ยืนเดินนั่งในที่ที่เหมาะสมให้ทำตัวสะอาดตอนนั้นลูกแอบเถียงในใจอ้าวนี่มาเปิดเผยนี่แอบเถียงกันนะ
1: ในใจคร
0: ับ
1: ในใจ
0: ในใจนะครับพอเดินทั้งวันเหงื่อชุ่มตัวจะสะอาดได้อย่างไร
1: อ๋
0: อมีเหตุผลนะมีเหตุผลแต่ภายหลังจึงเข้าใจว่าสะอาดที่หลวงพ่อหมายถึงนั้นคือใจที่สะอาดใจที่เมตตาให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่เน
1: า
0: ะเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปน็อกดอเปิดประตูบ้านเชื่อมประตูบุญพวกเราสาธุชนพร้อมลุยพร้อมทำหน้าที่นักดอก็ถึงทุกหลังคาบ้านนี่จ้ะกว่าจะมาถึงวันนี
1: ้
0: ก็ดูวันๆที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วพ่อยังได้ให้โอวาทกับทีมงานว่าการที่พวกเราไปทำหน้าที่นั้นต้องมีใจเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์
0: ที่มุ่งช่วยเหลือชาวโลกโดยการชักชวนทุกคนให้รู้จักการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะการเป็นผู้ให้ก่อนย่อมได้กลับคืนมาเสม
1: อ
0: ทีมงานยังใช้หัวใจพระโพธิสัตว์เป็นผู้ให้โดยไม่มีข้อแม้ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทำด้วยใจที่ปรารถนาเพียงอยากให้เขาได้รู้จักการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะให้ออกไปทำหน้าที่นี
1: ้
0: นี่จ้ะให้เขาได้เป็นนักสร้างบารมีที่แท้จริงและได้รู้สึกหนึ่งคำตอบว่าเกิดมาทำไมเพราะว่าที่เปลี่ยนชีวิตลูกมาสุดเกิดขึ้นตอนที่ลูกยังลังเลใจเพราะลูกเป็นคนโตแม้แต่ตัวไม่โตมาก
1: นี่นะ
0: คนโตพ่อแม่หวังให้กลับไปทำงานเป็นที่พึ่งในยามแก่เท่าให้กับทางบ้านนี่นะไม่ใช่มาบวชเป็นแม่ชีอยู่วัดแล้วพ่อคำตอบกับลูกแบบข้ามภพข้ามชาติว่าถ้าอยากช่วยพ่อแม่ต้องช่วยตัวเองให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ก่อนนี่คือเครื่องสัญญาณว่าเรามีความปรารถนาอยากจะช่วยพ่อแม
1: ่
0: อย่างแท้จริงพอมีพระธรรมกายก็จะได้ช่วยให้ท่านพ้นอบายได้นี่แหละคือการตอบแทนคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่วันนั้นลูกก็ตั้งใจนั่งสมาธิสร้างบุญอย่างเต็มที่และเวลาก็พิสูจน์เพราะสุดท้ายทุกคนในครอบครัวที่เคยมาตามให้ลูกกลับบ้านกลับกลายเป็นคนที่ตามลูก
1: เข้าวัด
0: โอ้สุดยอดมาทำบุญมานั่งสมาธิด้วยกันหมดทั้งบ้านเลยนี่มีหลักฐานที่น่าปลื้มปิติใจนะโอ้มาทั้งคุณพ่อน้องชายน้องสาวเอ๊ะขาดไปคนนะ
2: ค่ะแม่เสียแล้วค่ะ
0: อ๋อท่านกลับไปอยู่บนสวรรค์แล้วไม่งั้นท่านก็จะอยู่ในภาพนี้ด้วยโอ้คุณพ่อหล่อนะนี่จ้าอ น่าอนุโมทนานะมานั่งธรรมะกันทั้งบ้านเลย
1: สาธุ
0: แล้วมีความทรงจำหนึ่งที่ลืมไม่ลงเลยนั่นคือคืนหนึ่งที่อุทยานดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่โลกนั่งอยู่หน้าเตาผิงในห้องปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเดินมาจากห้องสมบัติธนาและถามว่านั่งสมาธิเป็นอย่างไรบ้างโลกก็ต่อไปว่าไม่เห็นอะไรนอกจากองค์พระนี่จ้านี่เพิ่งเริ่มนั่งใหม่ๆนะนี่เห็นแล้วก็หายพอองค์พระหลบแวบลูกกับปิตามาใหม่แล้วพ่อก็พูดว่างั้นนั่งเลยลูกก็นั่งลงตรงนั้นทันทีนี่จ้าใจลูกตอนนั้นเต้นรัวนี่จ้ะด้วยความอเลิร์ทหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็สู้ไม่ถอยพอลูกเห็นองค์พระหลวงพ่อก็สอยเข้ากับองค์พระที่เห็นไปเรื่อยๆถามเป็นระยะว่าเป็นไงลูกก็เล่าว่าองค์พระใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนท่านนำใจไปถึงองค์พระใหญ่สุดตอนนั้นโลกทั้งใบหายไปหมดเลยเหลือแต่หลวงพ่อกับองค์พระกลางกายมีความสุขที่สุดในชีวิต
1: สาธุ
0: และนั่นคือวินาทีที่ลูกตัดสินใจว่าชีวิตนี
2: ้จะช่วยงานพระพุทธศาสนาค่ะ
1: สาธุ
0: โอ้โหสุดยอดเลยนะนี่ที่ดอยสุเทพนี่จ้ะโอ้วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้วันสว่างเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงทหารหญิงไอ

0: มีมูลค่าน ี่เนาะไม่นับการอธิษฐานก็เป็นจริงที่ดินตาบอดเริ่มมีมูลค่าขึ้นมาก็มีคนมาขอเช่าที่ในราคาที่ถูกใจทันทีราคาที่ถูกใจนะที่ตาบอดแปลงเดิมกลายเป็นที่ดินทองคำมีมูลค่ากว่าเดิมหลายร้อยเท่าอย่างอัศจรรย
1: ์
0: นี่ดูสิไหนที่ไหนเห็นแต่คุณหมอคุณหมอสาวสวยแพทย์หญิงสุภจีศรีเกตนี่อีกความเพลิดเพลินที่ลูกไม่เคยลืมเลยคืองานสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพบุรีสวดเจนทัศโลเจ้าภาพแต่ละท่านต่างก็เปี่ยมด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าเพียงแค่บอกว่าจะสร้างวิหารประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทองคำเจ้าภาพก็พากันปลื้มปิติอย่างล้นเหลือนี่ภาพของเราโอ้หน้าปลื้มนะ
1: ใช่คร
0: ับ หน้าหนูน้อยนี่หน้าคุ้นๆเนี่ย
1: น้องแป้ง
0: ฮะเลิฟโอ้หัดไว้น้ำแต่ตอนนั้นเริ่มต่อมางานสร้างอาคารร้อยปีคุณยายพอพวกเราทำได้สำเร็จทุกคนต่างก็ดีใจกันมากเพราะทั้งทีมมีหัวใจเดียวกันคือคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันมีเป้าหมายเดียวกันที่ชัดเจนคือไปถึงเป้าแล้วเราก็ไปถึงเป้าหมายนั้นได้จริงๆเริ่มปฏิสุดสุดไปเลยนี่นั่นทีมนครหลวงหนึ่งรวมใจเป็นหนึ่งไว้อย่างไรว่าตามกันพร้อมลุยทุกภารกิจงานบุญเบื่อบูชาธรรมนี่นะจ๊ะโอ้สุดยอดลูกเคยรู้สึกว่างานนี้เกินกำลังเลยสักครั้งเพราะหลวงพ่อเคยสอนไว้ว่าให้ทำใจนิ่งๆบุญจะจัดสรรเองนี่พระหลวงพ่อก็ว่าไว้ว่าโลกทำได้คนนั้นๆที่ทำได
1: ้
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: นี่นะนกทำไม่ได้ที่คนทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีอะไรยากอีกประการหนึ่งลูกหลวงพ่อท้อ
1: ไม่เป็น

0: โลกทำได้คนตอนนั้นที่ทำได้ที่ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำแล้วไม่มีอะไรยากนี่นะพวกเราก็ลงมือทำตลอดเส้นทางการทำงานลูกก็พบเจอคำปฏิเสธเหมือนกันแต่ในฐานะผู้ประสานงานลูกไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยสักครั้งคิดแต่เพียงว่าจะทำอย่างไรจะพาเรื่องปิติสะดวกสบายเพื่อท่านจะได้มาเอาบุญมาต่อยอดบุญกันต่อไปถูกต้องจ้ะดีมากจ้ะแต่ขั้นตอนการประชุมเตรียมความพร้อมลูกกระทุ่มสุดตัวเพื่อให้เจ้าภาพได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการจัดอาสนะจัดที่นั่งเตรียมทุกรายละเอียดในการต้อนรับให้ท่านรู้สึกสบายใจและมีความสุขที่สุดลูกไม่เคยหมดกำลังใจเลยค่ะเหนื่อยแป๊บเดียวก็หายเหนื่อยแล้วก็ลุกกันต่อเพราะเราคือ
1: ลูกหลวงพ่อพ่อไม่เป็น

0: ลูกผ่านช่วงเวลานั้นมาได้เพราะคิดถึงแต่บุญและเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ว่าหลวงพ่อสั่งให้ทำสิ่งใดท่านจะไม่ทอดทิ้งพวกเราเป็นแน่ลูกจึงทำที่ด้วยใจที่เชื่อมั่นว่าทำได้สำเร็จได้และแล้วก็ผ่านไปได้ทุกครั้ง
1: สาธุ
0: และโลกกองนครหลวงหนึ่งได้มีโอกาสช่วยงานหลวงพ่อช่วยงานพระศาสนารู้สึกปลื้มปิติเหลือขนานับในนครหลวงหนึ่งยกมือสิจ้าย
1: กมือเลยครับนครหลวงหนึ่ง
2: สาธุ
0: โลกนครหลวงหนึ่งมีโอกาสช่วยงานหลวงพ่อช่วยงานพระศาสนารู้สึกปลื้มปิติเหลือขนานับแล้วจึงขอกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่เมตตาให้โอกาสลูกมาสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อหลวงนครหลวงหนึ่งก็น้อมนำบุญทุกบุญถวายเด็กหลวงพ่อจะความเคารพรักยิ่ง
2: สาธุ
0: สาธ
2: ุสาธ
0: ุนครหลวงหนึ่งรวมใจ

0: สุดท้ายนี้ลูกขอกราบเรียนหลวงพ่อว่าลูกขอสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันหลวงพ่อว่าอย่างไรแล้วก็ว่าอย่างนั้น
1: สาธุ
0: เรายังคงตั้งใจทำหน้าที่ช่วยงานวัดจัดหาทุนชักชวนคนให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่เปลี่ยนแปลง
1: สา
0: ธุเสมือนหนึ่งหลวงพ่ออยู่เคียงข้างพวกเราตลอดมา
1: สา
0: ธุพระอาจารย์และลูกๆกองนครหลวงหนึ่งทุกคนอุ๊ยปากหวานนะคิดถึงคิดถึงหลวงพ่อมากๆนะเจ้าค่ะ
1: สาธุ
0: แล้วเราจะขอติดตามสร้างบารมีหลวงพ่อจนถึงที่สุดถึงธรรม
1: สาธุ

พี่อุบาสิกาสมสวยนะเป็นพี่อุบาสิการุ่นแดกๆนะโหฟังแล้วก็ปลื้มปลีใจนะที่เราฟังเมื่อกี้นี่ก็เป็นทบทวนโอวาทของหลวงพ่อนะที่ท่านแสดงธรรมให้กับลูกๆในองค์กรนะในวัดเนี่ยฟังนะก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆนะคุยกับลูกๆซึ่งก็มีมากนะลูกๆในวัดนะเพราะท่านหลวงพ่อสร้างวัดมายาวนานนะเริ่มต้นจากทุ่งนาฟ้าโล่งแล้วก็ค่อยๆพัฒนาสร้างทีมสร้างคนนะสร้างที่มีนโยบายสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีนะแล้วก็ในส่วนนี้พี่อุบาสิกาสมสวยนี่ก็ในวัดเนี่ยเนื่องจากว่างานของวัดพระธรรมกายหรือว่าการสร้างบุญสร้างบารมีของเราเนี่ยงานมันมากเนาะงานมันมากงานมันเยอะนะพองานมันมากงานมันเยอะนี่มันก็ต้องมีการจัดรูปแบบองค์กรนะจัดรูปแบบองค์กรจัดโครงสร้างการทำงานอะไรต่างๆว่าใครจะอยู่หน่วยไหนหน้าที่ไหนอะไรต่างๆนะพี่อุบาสิกาสมสวยก็อยู่

จัดสรรภารกิจให้ว่าทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหรือเป็นสำนักที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับชาวโลกนะทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับชาวโลกแล้วก็โอ้โหตั้งแต่บุกเบิกมาเนี่ยเห็นโยมพี่อุบาสิกาสมสวยตั้งแต่เป็นอะไรสาวน้อยนะในประวัติศาสตร์ชีวิตใช่ไหมตั้งแต่เป็นสาวน้อยนะจนกระทั่งโอ้โหถ้าเป็นพระนี่ก็ต้องเป็นพระมหาเถระอะไรปัจจุบันนี้นะอยู่วัดนี่แต่ว่าพอดีอุบาสิกาเขาไม่ได้นับพรรษานะแต่ว่านับอายุบุญบารมีนี่ไม่ธรรมดาเลยแหละนะอยู่ตั้งแต่เป็นอุบาสิกาสาวน้อยจนตอนนี้เป็นพี่ๆของสาวน้อยรุ่นหลังนะที่เป็นต้นบุญต้นแบบนะให้น้องๆได้เข้ามาอยู่ในวัดต่อไปนะซึ่งก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าอุบาสิกาคืออุบาสิกาเป็นเจ้าหน้าที่ประเภทหนึ่งนะในวัดพระธรรมกายเนี่ยนะก็คือรักษาศีล

ฝ่ายหญิงก็จะมีอุบาสิกาเราจะเรียกว่าอุบาสิกาซึ่งรักษาศีล8ตลอดชีวิตเป็นเหมือนกับนักบวชที่ไม่ได้โกนหัวนะแต่ว่าทำไมไม่โกนหัวล่ะถ้าโกนหัวแล้วมันดูลำบากไงทำงานสร้างบารมีอะไรบางอย่างที่พระทำไม่ได้นะเจ้าหน้าที่อุบาสิกาก็ช่วยทำช่วยประสานงานแล้วก็เวลางานบางอย่างก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงทำงานได้สะดวกกว่าแต่ถ้าโกนหัวซะแล้วเนี่ยมันจะดูแบบขับรถอย่างเงี้ยนะบางทีก็จริงๆแม่ชีก็ศีล8นะขับรถได้นะแต่ถ้าบางทีดูแล้วมันไม่ค่อยเหมาะอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าไม่

ทั้งโลกชีวิตข้างนอกที่เป็นชีวิตบางคนบางท่านอยู่บ้านก็สุขสบายมากกว่าอยู่วัดนะทำไมถึงทิ้งชีวิตเหล่านั้นเข้ามาสร้างบุญสร้างบารมีอยู่ที่วัดพระธรรมกายนะเนี่ยต้องพอคิดแล้วจะรู้ว่าอ๋อจริงๆคนที่เป็นศูนย์รวมใจนะของทุกๆคนในวัดพระธรรมกายทั้งพระทั้งโยมแหละนะก็คือคุณครูไม่ใหญ่นั่นแหละนะคุณครูไม่ใหญ่เพราะท่านเขี้ยวเข็นนะท่านเขี้ยวเข็นท่านติดตามท่านอบรมท่านสั่งสอนมอบหมายภารกิจแล้วก็แนะนำวิธีการติดตามนะให้เราทำงานสร้างบารมีเล็งยิงปรับศูนย์พร้อมทั้งให้ธรรมะภายในนะเอางานภารกิจงานหยาบทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ในการฝึกเป็นบทฝึกเพื่อให้ใจหยุดใจนิ่งบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆอย่างที่เราได้ฟังโอวาททบทวนโอวาทในกรณีของพี่สมสวยเนี่ยนะแล้วก็ได้ฟังในเพลงต่างๆนั่นแหละนะก็เป็นส่วนที่

จะได้เกิดบุญจากการแสดงธรรมนะแล้วก็ได้เกิดบุญจากการทำความเห็นตรงด้วยนะทำความเห็นตรงกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญของโยมที่ทำความเห็นตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นอีกนะเอาละวันนี้นะพระอาจารย์ก็เลยเอาเรื่องที่ค้างไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะเอามาคุยอีกทีนึงนะแต่คราวนี้ปรับเอาว่าคอนเซปต์หลักโดยย่อมุ่งไปเลยไม่ต้องอารัมภบทกระทงกระถาอะไรมากนะเพราะเวลาเราไม่มากนะแต่ว่าเอาละรู้พอรู้ว่าถ้าเรื่องนี้แล้วคือหมายถึงอย่างนี้นะเอาละวันนี้ก็เลยเอาเรื่องของโลกว่างตามพุทธพจน์นะมาคุยกันนะโลกว่างตามพุทธพจน์นะเรื่องโลกว่างตามพุทธพจน์เนี่ยเหตุก็มาจากการที่พระอานนท์นะทวนสักนิดนะครั้งที่แล้วได้เกริ่นไว้ละนะแต่ว่าทวนสักหน่อยเดี๋ยวคนที่เพิ่งฟังตอนนี้จะได้ทันตามทันกันพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ตรัสว่าโลกว่างโลกว่างด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงตรัสว่าโลกว่างนี่ภาษาในพระไตรปิฎกนะในสังยุตตนิกายเนี่ยคัมภีร์สังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่18เนี่ยพระอานนท์ถามพระเจ้าว่าที่พระเจ้าเทศที่พระเจ้าแสดงธรรมโดยทั่วไปกับคนต่างๆเนี่ยบอกโลกว่างโลกว่างเนี่ยมันหมายถึงยังไงว่าง่ายๆกันนะเหตุเท่าไรหนอพระองค์ถึงเรียกว่าโลกว่างมันหมายถึงอะไรโลกว่างนะโลกเนี่ยโลกนะครั้งที่แล้วได้อธิบายไว้แต่มันจะยาวเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะเอาคนเสร็จง่ายๆพอพูดถึงโลกในพุทธศาสนาเนี่ยโลกนี่ไม่ใช่หมายถึงเวิร์นอย่างเดียวนะไม่ใช่หมายถึงโลกที่เป็นที่ตั้งเป็นสถานที่ต่างๆเหล่านี้อย่างเดียวโลกในทางธรรมะนี่โดยย่อนะกล่าวโดยย่อก็แบ่งเป็นสองคือโลกคือที่อยู่ของหมู่สัตว์อันนี้ความหมายคือเวิร์นนะคือที่อยู่ของหมู่สัตว์ใช่ไหมนะนี่ไงที่อยู่ของหมู่สัตว์นะนี่เห็นไหมอันนี้ที่อยู่ของหมู่สัตว์นี่ตั้งแต่โอ้โหที่อยู่ของอรูปภพนะก็อยู่ในอรูปภพนี่ก็เรียกว่าโลกนะหรือเรียกว่าภพสามเนี่ยนะนี่ภพที่หนึ่งหรือโลกที่หนึ่งอรูปภพที่อยู่ของรูปภพหรือว่านี่ที่อยู่ของรูปภพก็เรียกว่ารูปภพนะแล้วก็กามภพเนี่ยนะกามภพที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยกามพวกเราก็นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเราก็รู้กันแล้วเนาะเนี่ยว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะเราอยู่ในกามภพนะอยู่ตรงนี้อยู่กามภพนะอยู่ในกามภพในกามภพนั้นก็โอ้มีรายละเอียดนะเมื่อกี้ที่คุณครูแม่ใหญ่ถามว่าเอ๊ะสวรรค์มีกี่ชั้นนะมี6ชั้นใช่ไหมนะแล้วก็มีภูมิมนุษย์นั่นแหละนะก็ตรงนั้นไม่ลงรายละเอียดละแต่เนี่ยลักษณะเหล่านี้ละโลกเหล่านี้อย่างมนุษย์เนี่ยมนุษย์ชุมพลทวีปก็อยู่บนชมพูทวีปนี้นะนะเพราะทวีปทั้ง4ไงโลกเรานะมนุษย์ก็มีมนุษย์ต่างดาวนะมีที่อยู่อุตรกุลทวีปอัพละโคยันทวีปปุพพวิเทหาทวีปอย่างเงี้ยเราอยู่ชมพูทวีปอยู่ทิศใต้ของเขาพระสุเมนนะไอ้ที่ตั้งของชมพูทวีปเนี่ยที่เป็นชมพูทวีปตรงเนี้ยนะที่เรียกว่าโลกคือที่อยู่ของหมู่สัตว์นะมันว่างอ่ะพุทธเจ้าบอกมันว่างนะพระอานนท์เลยงงมั้ยพระอานนท์ถามพุทธองค์ต้นไม้ก็มีอันนี้ยกตัวอย่างนะพระอานนท์ไม่ได้ถามงี้นะแต่ขยายความให้ฟังว่าต้นไม้ก็มีภูเขาก็มีทะเลก็มีแม่น้ำก็มีนะตึกรามบ้านช่องก็มีเอาแล้วทำไมพระองค์ว่าโลกว่างนะทำไมโลกพระองค์ว่าโลกว่างอย่างเงี้ยนะอันที่สองคือโลกว่างโลกในที่นี้คือหมู่สัตว์นะเมื่อกี้ที่อยู่ของหมู่สัตว์นะต่อมาหมู่สัตว์เนี่ยในพุทธศาสนาก็เรียกว่าโลกเหมือนกันนะโลกคือหมู่สัตว์นะโลกคือหมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์เป็นไงโลกคือหมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์ก็คือเนี่ยสัตวโลกนะก็คือกายและใจของอย่างของพระอาจารย์เสกสรรเนี่ยก็นี่คือโลกคือหมู่สัตว์ของโยมแต่ละคนเนี่ยคือหมู่สัตว์หมาแมวไก่ปลาเราเนี่ยนั่นคือเรียกว่าโลกหรือว่าที่เรียกว่าสัตวโลกนะสัตวโลกอรูปภพอยู่ในรูปภพนั่นก็เป็นสัตวโลกนะเทวดากายทิพย์นะพวกเป็นเทวดาในสวรรค์ทั้ง6ชั้นนะก็นั่นแหละนั่นคือสัตวโลกก็กายเทวดาอย่างนั้นน่ะนะนี่คือโลกคือหมู่สัตว์งั้น2อย่างนะโลกคือที่อยู่ของหมู่สัตว์แล้วก็โลกคือหมู่สัตว์นะที่อยู่ของหมู่สัตว์ก็เรียกว่าภพนั่นเองนะส่วนที่อยู่ของหมู่สัตว์ก็คือเนี่ย
ที่เป็นตัวเป็นตนอะไรต่างๆเหล่านี้

นะทีนี้พระนนท์ก็สงสัยไงนะพระนนท์ก็ถามเอ๊ะที่พระองค์ว่าโลกว่างโลกว่างนั้นหมายถึงไงพระเจ้าค่ะนะหมายถึงไงเนี่ยมันว่างไหมเราเห็นความว่างของโลกไหมก็มันมีภูเขาแม่น้ำต่างๆก็มีแม้ตัวเราก็เอาเห็นสภาวะที่เป็นตัวเราอยู่ก็มีนะหมาแมวไก่ปลาคนทั้งหลายก็มีแล้วทำไมพระองค์บอกว่าว่างในความหมายนั้นของพระองค์หมายถึงอะไรทำไมถึงเรียกว่าว่างแล้วทำไมต้องให้เห็นความว่างเหล่านั้นนะเนี่ยคือวัตถุประสงค์ที่เอาเรื่องนี้มาคุยนะมาคุยทีนี้ดูว่าพระองค์ตอบยังไงนะพระองค์ตอบไงพระองค์ตอบว่าข้อมูลนี้นะอยู่ในสุญญตะโลกกสูตรนะสุญญตะโลกสูตรนะถ้าอ่านแบบบาลีก็สุญญตะโลกสูตรนะคำตอบหลักเนี่ยพระองค์ตอบว่าเพราะว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่นุ่งด้วยอัตตาฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างนี่โดยใจความสำคัญก็คือโลกว่างไม่ใช่ไม่มีอะไรนะแต่หมายถึงว่างจากอัตตาและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัตตานี่ความหมายพุทโธนะหมายถึงว่าที่ว่าว่างอ่ะที่พงศ์ตรัสว่าโลกนี่มันว่างนะโลกนี่มันว่างนะไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้มีอะไรนะเพราะในตาเราเห็นนี่ใช่ไหมมีแต่ว่าท่านหมายถึงว่างจากอัตตาและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัตตาอ้าวอัตตานี่มันเป็นภาษาบาลีใช่ไหมนะอัตตาเป็นภาษาบาลีเอ้าแล้วยังไงเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยต้องดูภาษาบาลีหน่อยนะนี่ถ้าโดยเต็มนะพระเจ้าตรัสว่ายัสมาจะโขอานันทะสุนยังอัตเตนวาอัตตนิเยนะวาตัสมาสุนโยโลโกติวุจติี่นะคำนี้นะอัตเตนะนะอานนท์เพราะว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างบาลีใช้ศัพท์ตรงนี้ว่าอัตเตนะพอแปลเป็นไทยในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยก็แปลรักษาศัพท์เดิมนะอัตเตนะมาจากคำว่าอัตตะตนนั่นแหละนะอัตตะตนแต่พอมาเข้าวิพัตนะก็เป็นอัตเตนะนะนะจากเนี่ยนะคำว่าจากเนี่ยเลยเป็นอัตเตนะแต่ว่าอัตตามาจับคำว่าอัตตาเนี่ยอัตตาหรืออัตตะตนแปลให้สุดเลยนะเดี๋ยวงงว่าตกลงอัตตาแปลว่าอะไรอานนท์เพราะว่างจากอานนท์เพราะว่างจากตนหรือสิ่งที่เนื่องด้วยตนฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างอ้าวยิ่งแปลยิ่งงงไปเนี่ยเอาใหม่อานนท์นะพระเจ้าบอกว่าอานนท์นะลืมพระเจ้าเทศกับเรานะถ้าพระเจ้าแสดงธรรมให้เราฟังก็จะบอกว่าเธอนะหรือว่าโยมนะที่ว่าว่างน่ะว่างจากตนนะหรือว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนนะพุทโธเราจึงเรียกว่าโลกว่างนะมันว่างจากตนจากตัวเราและสิ่งที่เนื่องด้วยตัวเราเอ้ามันว่างยังไงนะมันว่างไงท่านขยายความนะท่านขยายความนี่ท่านได้เห็นความว่างตรงนี้นะเห็นว่าอย่างนี้นะให้มองนี้ให้มองว่านี่อะไรเล่าชื่อว่าว่างจากอัตตานะคือท่านเอาอายตนะภายในจำอายตนะภายในได้ไหมนะอายตนะภายในนะอายตนะภายในก็มี6อย่างนะมี6อย่างมี6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอยู่ที่ตัวใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทีนี้ท่านเอาขึ้นมาพูดแล้วก็ไปเทียบกับอายตนะภายนอกอีก6อย่างนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้ไม่งงอ้าวนี่เห็นไหมนี่ภายในเรามีไหมเพราะเรามีทุกคนเนาะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เรียกว่าอายตนะภายในมันว่างนะท่านบอกไม่ใช่ตัวเราหรอกนะให้แยกออกเป็นชิ้นชิ้นตานะหูจมูกลิ้นกายใจนะอายตนะภายในที่อยู่กับตัวเราเนี่ยแยกกันไปตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยว่างไม่ใช่ตัวตนมันเป็นชิ้นที่มาประกอบกันนะแล้วก็ท่านก็แยกออกอีกแยกอายตนะภายนอกนะเมื่อสมมติว่าตาเราเนี่ย

เรามันมองอะไรปุ๊บแล้วมันเกิดขึ้นนะก็คือของที่เนื่องด้วยตนใช่ไหมของที่เนื่องด้วยตนก็เขาเรียกอายตนะภายนอกก็คือรูปนะสิ่งที่ตาเห็นรูปนะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสแล้วก็ใจรู้สึกได้ถึงธรรมารมณ์ที่รู้สึกได้ด้วยใจนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าอายตนะภายนอกนะคู่กับอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเนี่ย2อย่างเนี่ยว่างจากตนว่างจากตัวเราแยกออกเป็นองค์ประกอบเป็นสิ่งที่มันมาประกอบกันนะมันเป็นสิ่งที่มาประกอบกันทีนี้นะพอมันจะประกอบกันเนี่ยนะมันจะประกอบกันเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกอายตนะ12นะสองคู่กันอะตาเนี่ยภายใน6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอก6ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธัมมารมนะทีนี้พอเขากระทบกันก็เรียกว่าผัสสะพอรับรู้อารมณ์ก็เรียกว่าเกิดวิญญาณนะย้อนกลับไปดูสไลด์นี้หน่อยนี่เนี่ยท่านบอกทั้งหมดน่ะมันว่างหมดเลยนะยกตัวคือในพระสูตรเต็มเนี่ยท่านพูดทีละชุดนะยกตัวอย่างตรงนี้เอาเรื่องตามาก่อนกระบวนการที่มันเกิดขึ้นทางตานะแล้วท่านได้เห็นว่ามันเป็นเพียงกระบวนการที่เกิดขึ้นนะเป็นธรรมที่เกิดขึ้นนะมันไม่ใช่มันเป็นมันไม่ใช่ตนตัวตนของเราอ่ะนะมันแยกออกนะเช่นตาของเรานะตาของเราเนี่ยตาของเราเห็นอะไรเห็นรูปนะเช่นถ้าเรามองทีวีอยู่นี้มองจออยู่ก็ตาเห็นจอนะเห็นสิ่งที่อยู่ในจอตาเห็นรูปนะทีนี้มันจะเห็นรูปได้มันจะต้องมีวิญญาณนี่เห็นไหมมีวิญญาณนะวิญญาณแปลว่าอะไรเอ่ยนะไม่ใช่มีผีนะวิญญาณไม่ได้แปลว่าผีนะไม่ได้แปลว่ากายละเอียดวิญญาณในวิสนาวิญญาณแปลว่าธาตุรู้นะวิญญาณแปลว่าการรับรู้อารมณ์มันจะต้องเกิดการรับรู้อารมณ์ทางตานะมีตาแล้วมีรูปแล้วแล้วก็ต้องเกิดการรับรู้อารมณ์ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณนะจักขุวิญญาณเกิดการรับรู้ทางตาขึ้นถ้าไม่รับรู้ก็จะไม่เห็นถ้ามีตานะมีสิ่งที่ที่เป็นรูปข้างนอกนะแต่ไม่มีจักขุวิญญาณนะไม่มีกระบวนการรับรู้ตรงนี้เกิดขึ้นนะไม่มีวิญญาณเข้าไปทำให้เกิดการรับรู้ตรงเนี้ยนะก็จะไม่เหมือนมองไม่เห็นนะแล้วก็เมื่อมันจะเห็นเนี่ยมันต้องเกิดจักขุสัมผัสนะหรือที่เคยอธิบายว่าผัสสะมันต้องกระทบกันนะมันต้องกระทบกันเนี่ยขั้นตอนมันต้องกระทบกันนะจักขุสัมผัสก็คือเกิดการกระทบหรือเกิดผัสสะนั่นแหละนะแล้วก็พอเกิดจักขุเกิดการกระทบแล้วเกิดการรับรู้อารมณ์แล้วเกิดอะไรต่อมันก็จะเกิดเวทนานะหรือเกิดความรู้สึกขึ้นว่าเป็นไงเกิดธรรมารมณ์เกิดความรู้สึกขึ้นว่าสุขบ้างทุกข์บ้างหรือเฉยๆบ้างนะตาได้เห็นแล้วก็ชอบตาได้เห็นแล้วก็ไม่ชอบตาได้เห็นแล้วก็เป็นไงเฉยๆอย่างเงี้ยนะเกิดอย่างเงี้ยทั้งหมดเหล่านี้ในกระบวนการขั้นตอนที่หนึ่งคือเวลาเราเห็นอะไรกายเรานะตัวเราเนี่ยเห็นอะไรของที่เนื่องด้วยตัวเราที่เห็นมันเกิดกระบวนการแบบนี้ขึ้นมานะเกิดกระบวนการแบบนี้ขึ้นมานะเราเลยไปคิดว่าตัวเราเห็นนะสิ่งนั้นสิ่งนี้พวกเราบอกไม่จริงไม่ใช่หรอกมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมที่มันเป็นองค์ประกอบของมันนะท่านเลยให้แยกส่วนต่างๆออกนะที่มันรวมๆอยู่ทำให้เราเห็นให้แยกส่วนต่างๆว่ามันมาจากอะไรท่านให้เห็นว่าที่มาที่ไปนะเหตุมันคืออะไรที่ทำให้เราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะถ้าแยกอย่างนี้ออกเป็นองค์ประกอบแล้วท่านก็จะต้องการให้เราเห็นความว่างนะเห็นความว่างทางตาอ๋อมันไม่มีเราหรอกแล้วมันไม่มีทีวีหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นกระบวนการของธรรมที่มาประกอบนะโอ้โหต้องมีปัญญามากไหมถึงจะเข้าใจนะต้องแยกต้องค่อยๆแยกองค์ประกอบแยกเหตุที่มงที่มานะจนมาประชุมรวมกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพุทธองค์ก็หูเข้ากระบวนการเดิมเลยนะถ้าเป็นหูนะเนี่ยเมื่อกี้จักขุเป็นตาใช่ไหมพอเป็นหูก็เป็นไงหูก็ในอายตนะภายในก็คือหูอายตนะภายนอกก็คือได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงก็อีกช่องนึงตามพระสูตรนี้ก็เกิดอะไรเกิดโสตะวิญญาณนะ
เ

เกิดการรับรู้ของเสียงแล้วก็เกิดโสตะสัมผัสนะหรือเกิดผัสสะทางด้านเสียงขึ้นเพราะเกิดผัสสะก็เกิดสุขทุกข์เฉยๆอย่างเงี้ยเกิดเวทนาขึ้นนะทั้งหมดเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตนนะแยกองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการต่างๆนะท่านชี้ท่านพยายามให้เรามองนะพยายามให้เรามองเห็นนะพอตรงเนี้ยโดยสรุปเนี่ยคือว่ากรอบความว่างนะว่างจากอัตตาเนี่ยมององค์ประกอบตามประสบการณ์ว่ามองทุกอย่างนะเมื่อกี้ยกตัวอย่างทางตาขึ้นมาก่อนแต่ว่าจริงๆก็คือทุกอย่างเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่ว่าทางตากับทางหูเนี่ยเรารับบ่อยหน่อยใช่ไหมตากับหูรับหน่อยบ่อยหน่อยลิ้นนี่รับบ่อยไหมก็บ่อยนะแต่บางคนไม่ค่อยฉันไม่ค่อยกินทานใช่ไหมแต่ถ้าหูกับตาเนี่ยมันได้ยินได้เห็นบ่อยได้ยินบ่อยนะทีนี้มันเป็นยังไงนะในศัพท์ข้างล่างเนี่ยอายตนะเนี่ยหมายถึงอายตนะคือภายนอกกับภายในอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้นะจำไว้นะว่าอารมณ์เนี่ยสังสมศัพท์ในพุทธศาสนาไว้นะอารมณ์นะคำว่าอารมณ์ในพุทธศาสนาเนี่ยอารมณ์ไม่ใช่ภาษาไทยที่ใช้อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีต่างๆแต่ว่าอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้นะแต่ว่ามันก็เข้าไปสู่ความหมายของอารมณ์ดีได้คือจิตรู้อารมณ์รู้อารมณ์ดีว่าตอนนี้เราอารมณ์ดีเรามีความรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีก็ใช้ได้นะแต่ว่าในความหมายตามจับที่แท้จริงของว่าอารมณ์ในพุทธศาสนานั้นหมายถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้นะถ้าตาเห็นทีวีก็เป็นอารมณ์นะของจิตนะอย่างเงี้ยจิตรับรู้อารมณ์จิตรับรู้ทีวีจิตรับรู้เสียงที่ได้ยินพระอาจารย์กำลังพูดอยู่อย่างเงี้ยนะนี่เรียกว่าอารมณ์นะอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้แล้วก็วิญญาณนะวิญญาณได้อธิบายแล้วว่าเป็นไงวิญญาณแปลว่าธาตุรู้นะอยู่ในขันธ์ห้านั่นแหละนะแล้วก็สัมผัสคือการกระทบแล้วก็เวทนานะเวทนาคือเกิดความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆกระบวนการเหล่านี้นะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละช็อตแต่ละขณะที่เรารับรู้สิ่งต่างๆนะก็จะมาจากอายตนะไปสู่การรับรู้อารมณ์นะที่รู้ได้ก็เพราะมีวิญญาณนะแล้วก็มันมีการกระทบและทำให้เกิดสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยนี่หนึ่งกระบวนการซึ่งถ้าแยกออกแล้วทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นธรรมที่ประกอบพร้อมกันนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะทำไมต้องมองงี้อ่ะทำไมต้องมองงี้นะทำไมต้องมองงี้เพราะเหตุว่าสิ่งที่มาบดบังนะสิ่งที่มาบดบังในไตรลักษณ์เนี่ยนะเราคงจำไตรลักษณ์ได้เนาะจำไตรลักษณ์ได้ไตรลักษณ์เนี่ยเรียกว่าถ้าแปลไงไตรคือแปลว่า3ลักษณ์คือลักษณะ3ลักษณะ3ที่มันเป็นคุณสมบัติของทุกสรรพสิ่งคุณสมบัติของทุกสรรพสิ่งเลยทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มันอยู่ในวัฏฏสงสารเนี่ยนะในภพ3เนี่ยคือมันเป็นคุณสมบัติไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆนะถ้าคือต้องให้เข้าใจพอเข้าใจเสร็จมันจะทำให้เกิดความปล่อยวางเกิดนิพพิทาแล้วก็ความเบื่อหน่ายแล้วก็คลายความยินดีนะทีนี้ตัวที่มาบดบังนะบดบังสิ่งที่ในสภาวะที่ไตรลักษณ์ที่ทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆที่เรียกว่าไตรลักษณ์นั้นนะไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงมีอะไรมาบดบังไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสิ่งที่มาบดบังให้เรามองไม่เห็นการเกิดดับนะคืออะไรคือศัพท์ภาษาบาลีเรียกสันตตินะคือการสืบต่อมันมีการสืบต่อพอมีการสืบต่อทำให้เราไม่เห็นการเกิดการดับนะไม่เกิดทำให้เราไม่เห็นเราความไม่เที่ยงของมันทำให้เราคิดว่ามันเที่ยงมันคงอยู่เหมือนกับคนที่ไม่ได้เจอกันที่เจอถ้าเจอกันทุกวันเราจะไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเขานะแต่ถ้าเราไม่เจอ

พ่อเจอแม่มาปีนึงโอ้ก็เห็นว่าโอ้ท่านอาจจะชราขึ้นเยอะนะต่างๆเหล่านี้นะหรือไม่เจอเด็กมาปีนึงเด็กเอ้าผ่านไปปีนึงโตขึ้นเยอะนะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเห็นกันทุกวันอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนอย่างเงี้ยเพราะมันมีการสืบต่อมาบดบังความไม่เที่ยงนะสันตติคือความสืบต่อบดบังความไม่เที่ยงทุกขังนะสภาวะที่ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ทนได้ยากเนี่ยความเป็นทุกขังเนี่ยสิ่งที่มาบดบังก็คืออิริยาบถอิริยาบถคือการเคลื่อนไหวการขยับเรานั่งอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถนั่งอยู่ท่าเดิมได้นะแต่ว่าพอเราขยับเราเปลี่ยนอิริยาบถเป็นยืนเป็นนอนเป็นเดินบ้างอะไรต่างๆบ้างอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะไม่เห็นถึงว่าเราไม่สามารถจะคงอยู่ในท่าเดิมแบบนี้ได้ลักษณะนี้ตัวที่บดบังก็คืออิริยาบถนะทีนี้ตัวที่เป็นอนัตตานะอนัตตาถ้าเราเห็นว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตนไม่มีตัวตนไม่ใช่ตนเนี่ยสิ่งที่มันบังอนัตตาเนี่ยพอมันบังเสร็จมันจะทำให้เราเข้าใจเป็นตนนะเข้าใจว่าเป็นตนเป็นอัตตานั่นเองในศัพท์ที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะเป็นตาเป็นตนอะไรที่มาบดบังให้ไม่เห็นความเป็นอนัตตาของสภาวะนั้นที่ไปเข้าใจว่าเป็นอัตตาหรือความเข้าใจเป็นตนเนี่ยตัวที่มาบดบังก็คืออะไรนะตัวที่มาบดบังก็คือคณะนะบาลีเรียกใช้คำว่าคณะนะคณะคือความเป็นกลุ่มก้อนนะความเป็นกลุ่มก้อนน่ะมันมาบดบังความเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเมื่อมันมีกลุ่มมีก้อนมีกลุ่มมีก้อนของมันน่ะนะเราก็เลยเข้าไปเห็นว่าไอ้กลุ่มก้อนเนี่ยมันเป็นตนเป็นตัวเรานะเช่นพระอาจารย์เสกสรรมีมหาพุทธรูป4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประชุมรวมกันนะแล้วก็มีเวทนาความรู้สึกมีความจำได้หมายรู้มีการปรุงแต่งมีการรับรู้อารมณ์เข้ามาเป็นส่วนของใจแล้วมันรวมกันเป็นเนี่ยเป็นกายอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ชื่อเรียกว่าเสกสรรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนนี้เห็นไหมเป็นกลุ่มก้อนนี้พระองค์ก็เลยต้องการให้เราเนี่ยถอนความเป็นอัตตานะถอนความเป็นตัวเป็นตนก็เลยต้องให้เห็นแยกออกแยกความเป็นกลุ่มก้อนออกเรียกว่าสลายออกไปแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปนะท่านเลยแยกเนี่ยนะแยกหลากหลายเวลาแยกเนี่ยท่านจะชี้หลากหลายเลยชี้หลากหลายรูปแบบนะหลากหลายรูปแบบอย่างในพระสูตรนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังอ่ะเห็นไหมชี้ว่าเมื่อเกิดการที่เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ยินได้ลิ้มรสได้สัมผัสอ่ะมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะท่านให้มองงั้นนะเมื่อเพราะถ้าพิจารณาได้ชัดก็จะเห็นว่ามันแยกออกจากกันนะมันเป็นมีอายตนะเข้ามามีอารมณ์มีวิญญาณมีสัมผัสมีเวทนาเนี่ยนะทั้ง3ตัวเนี้ยเช่นเราดูทีวีอยู่เนี่ยดูจอดูทีวีอยู่ฟังพระอาจารย์กำลังบรรยายอยู่เนี่ยนะมันก็จะมีถ้าแยกออกเนี่ยมันก็เกิดจากกระบวนการของอายตนะนะอารมณ์วิญญาณ สัมผัสแล้วก็เวทนารวมกันเป็นกลุ่มปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะท่านบอกไม่มีมันว่างนะมันว่างนะท่านต้องการให้1ชุดตรงเนี้ยแยกออกเพื่อเห็นว่ามันพยายามสลายความเป็นกลุ่มก้อนออกไปนี่วัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์คือทำไมท่านชี้แบบนี้ชี้ให้แยกเพราะว่าเพื่อให้บดบังความเป็นกลุ่มเพื่อให้สลายตัวที่มาบดบังนะเพื่อให้คณะหรือความเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันถูกแยกออกมันจะได้บังความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราได้นะที่มันบังอยู่ถอนออกไปได้นะอันนี้พอเข้าใจเหตุผลที่พระองค์ให้เหตุผลอย่างนั้นนะทีนี้นะเวลาใกล้หมดแล้ว2นาทีนะโดยสรุปนะก่อนจะสรุปนะอีกชุดหนึ่งก็คืออันเนี้ยพวกเราคุ้นแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการที่เกิดขึ้นแต่พอตัวเองนะถ้ามองตัวเองเนี่ยขันธ์5นะเคยอธิบายไว้หลายครั้งแล้วว่าเราประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคนทั่วไปก็จะมองว่าเป็นตัวเป็นตนนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พระองค์ให้เราฝึกมองให้เห็นการแยกออกไปว่าที่มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนนั้นประกอบด้วยรูปคือมหาพุทธรูป4อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะแล้วก็มีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปมีสัญญาความจำได้หมายรู้มีสังขารการคิดการปรุงแต่งแล้วก็มีวิญญาณการรับรู้อารมณ์เป็นหรือแยกเป็น2คือรูปกับนามหรือกายกับ

เนี่ยนะแยกออกเป็นส่วนถ้าแยกกันมัน5ส่วนอย่างเงี้ยนะก็จะเห็นว่ามันมาประชุมรวมกันน่ะ5ส่วนนี้ประชุมรวมกันนะเลยเป็นต้นอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเรามองเห็นอย่างนี้นะในทั้ง2นัยยะเนี่ยก็จะทำให้อะไรเป้าหมายปลายทางนะลึกสุดเลยนะลึกสุดเลยนะคือเราจะค่อยๆปล่อยวางได้จะค่อยๆปล่อยวางได้อะไรมากระทบก็จะไม่ค่อยสะเทือนแล้วก็จะค่อยๆเห็นค่อยๆรู้ว่าสิ่งเหล่านี้อ๋อมันเป็นตามธรรมชาติของมันอะไรต่างๆของมันนะมันไม่มีอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นนู่นนี่นั่นความรู้สึกเราอะไรต่างๆแล้วมันก็เข้าสู่กระบวนการที่เราใจวิสุทธิ์กายแล้วเราตามรู้ตามเห็นที่เกิดขึ้นจากกายแล้วก็เกิดเห็นกระบวนการในใจของเราที่เราดูเราเห็นเราดูว่าเมื่ออะไรมากระทบเสียงอย่างนี้เกิดขึ้นหรือภาพอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วใจเราเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะใจเราหลุดออกจากศูนย์กลางกายไหมใจเรามีการอะไรต่างไหมเหล่านี้มันก็จะตามมานะซึ่งเป็นขั้นตอนในยะสุดท้ายที่พระองค์ตัดเนี่ยทำไมสิ่งเหล่านี้นะถ้ามองแยกส่วนออกไปต่างๆเหล่านี้จะผลของสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าถอนอัตตานุทิฏฐิได้นะถอนอัตตานุทิฏฐิได้ก็คือถอนความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ถ้าถอนความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ท่านบอกว่าเป็นผู้ข้ามมัจจุราชได้ก็คือถ้าถอนความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ก็จะเป็นไงก็จะไม่ตายนะเออนี่ทำไมไม่ตายข้ามได้คือไงข้ามความตายเสียได้นะถ้าถอนถ้าเราคือการเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยพูดอีกทีก็บอกอุปทานขันการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้านะซึ่งพระเจ้ามีปกติการตรัสทั้งหลายเนี่ยสอนทุกอย่างเลยปลายทางก็ต้องการให้โดยธรรมะเยอะๆที่พระองค์แสดงเนี่ยเป็นไปเพื่อการถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าหรือในตัวในตนนั่นแหละนะที่เราสวดมนต์กันแล้วว่าอุปทานขันห้ากล่าวโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นตัวทุกข์นี่มีอยู่ในบททำวัดเช้านะกล่าวโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นตัวทุกข์หรือว่าในบทธรรมจักรก็อุปทานขันเนี่ยเป็นทุกข์นะอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าได้ก็เป็นไงถอนได้ก็ดับอุปทานได้ก็นู่นดับอวิชชาได้เลยก็ไปนิพพานได้เลยนะไปนิพพานได้พอนิพพานได้นั่นแหละถึงข้ามพ้นมัจจุราชได้คือไม่ตายอมตะธรรมคือนิพพานอมตะธาตุอมตะธรรมนิพพานคือธรรมที่ไม่ตายนะธรรมที่ไม่ตายแล้วทำไมไม่ตายล่ะเพราะมันไม่เกิดไงนะพระพุทธเจ้าแสวงหาความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะหาเจอไหมเจอก็คือต้องไม่เกิดนะถ้าไม่เกิดนี่ก็จะไม่เจอความแก่ความเจ็บและความตายแล้วทำไงจะไม่เกิดอ่ะนะอันนี้ไม่พูดเองนะพระเจ้าตรัสไว้ในท่านอุทานพอตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เสร็จปุ๊บอุทานการเกิดทุกคราวเป็นทุกลำไปพอเกิดปุ๊บก็เจอแก่เจอเจ็บเจอตายนะเจอความโศกเศร้าภัยในรำพันพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักแต่ถ้าไม่เกิดจะไม่เจอเลยสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดแล้วต้องเจอทีนี้ถ้าจะไม่ตายก็ต้องไม่เกิดแล้วไม่เกิดได้ไงจะไม่เกิดก็จิตต้องบริสุทธิ์นะจิตต้องไม่มีโลภะโทสะโมหะอ้าวแล้วจะไม่มีโทพะโทสะโมหะได้ไงอ่ะก็จะต้องประพฤติมรรคมีองค์8นะประพฤติพรหมจรรย์ในที่นี้คือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8มั้ยจะพูดให้มากก็โพธิปักขิยธรรม37ก็พูดได้ย่อจาก8เหลือ7ก็เป็นอะไรอ่ะวิสุทธิ7ย่อจาก7เหลือ3มันไตรสิกขานะย่อเหลือ2อีกเป็นสมถวิปัสสนาย่อแบบหลวงปู่ก็หยุดเป็นตัวสำเร็จเนี่ยนะมรรคมีองค์8นะก็ต้องประพฤติอันนั้นให้มากพอมากก็ข้ามผลไปได้นะพอเราประพฤติมากเนี่ยถ้าเราทำมรรคมีองค์8ทำมากแล้วก็จะจิตผ่องใสมากพอแล้วก็จะเห็นมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเห็นตนตามความเป็นจริงได้นะในกระบวนการนะเห็นได้หลายแบบเลยยิ่งถ้าได้ญาณ นะได้อุเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาติญาณก็จะยิ่งถอนความเป็นตนได้ง่ายนะเพราะมันเห็นมันไม่ได้มีชาติเดียวเห็นโอ้เวียนว่ายตายเกิดก็จะพอเห็นอย่างนี้มันจะเกิดนิพพิทายานคือยานคือความเบื่อหน่ายพอคลายเบื่อเกิด

ความเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีคลายความผูกพันที่จะเกิดพบนั้นพบนี้พอคลายความผูกพันก็คลายความกำหนัดนะเมื่อเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเมื่อคลายจากความกำหนัดยินดีก็เริ่มหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตินะหลุดพ้นอย่างเงี้ยนะเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วก็เป็นวิมุตติญาณ

ก็คือให้พิจารณาแยกส่วนถอนความเป็นกลุ่มก้อนนะคณะเนี่ยความเป็นกลุ่มก้อนถอนออกไปถอนได้บ่อยๆก็ทำให้เราปล่อยวางในความเป็นตัวเป็นตนได้นะก็ลองไปฝึกกันวิธีฝึกง่ายๆไม่ต้องอะไรมากเบื้องต้นทำใจให้ใสก่อนเอาใจกลับมาไว้ในตัวนะเอาใจกลับมาไว้ในตัวบ่อยๆใจกลับไว้ในตัวบ่อยๆนะใจอยู่ในศูนย์กลางกายบ่อยๆอยู่ในตัวบ่อยๆจนมันใสพอนะถ้าใสพอน้ำใสๆกุ้งหอยปูปลาไม่เท่าไหร่มองเห็นน้ำขุ่นๆกุ้งหอยปูปลาไม่เท่าไหร่มองไม่เห็นเราจะเห็นเราจะถอนความเป็นกลุ่มก้อนเห็นความเป็นไม่ใช่ตนได้ตามที่พระเจ้าแสดงให้พระอนนท์ฟังนั้นน่ะนะใจต้องใสพอนะพอใจใสพอแล้วเดี๋ยวก็พิจารณากายพิจารณาจิตของเรานะเห็นเนี่ยยิ่งเข้าถึงพระธรรมกายก็เอาไปดูได้นะเดี๋ยวให้พระอาจารย์ติวเตอร์ท่านสอนแล้วกันเบื้องต้นไปนั่งให้เห็นดวงก่อนนะค่อยว่ากันนะตลอดพรรษาก็ฝึกเอาใจกลับไว้ในตัวนะเอาใจกลับมาไว้ตัวบ่อยๆจนกระทั่งเห็นดวงธรรมภายในนะเอาละวันนี้โดยสรุปสาระสำคัญคือถอนความเห็นที่เป็นตัวเป็นตนนะโดยการที่สลายความเป็นกลุ่มก้อนนะมองเห็นถึงเหตุปัจจัยที่มาประชุมรวมกันแต่ละอย่างเพื่อแยกออกแยกออกแยกออกนะแต่ให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายเอาใจกลับมาไว้ในตัวให้ใจผ่องใสพอนะเอาละวันนี้ก็อนุโมทนาบุญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะอย่าลืมทำตามโอวาทคุณครูไม่ใหญ่นะทั้งทานศีลภาวนาจะได้เป็นมหาส่วนถีตามเพลงนะจะเป็นส่วนถีได้จะต้องให้ไม่ให้ก็ให้นะนั่นแหละถึงจะเป็นส่วนถีส่วนถีแปลว่าอะไรบางคนยังงงอยู่นะส่วนถีนี่รวยกว่าเศรษฐีคือถ้าเป็นเศรษฐีคือมันเป็นเศษแต่อันนี้เป็นส่วนนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่เพิ่งฟังก็เอ๊ะอะไรเพลงส่วนถีส่วนถีนะคือเป็นส่วนมันยิ่งกว่าเศษนะ

็ให้ต้องทำอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเมนี่มานี่มาเองนะเรียกว่าคนมีบุญน่ะสมบัติมหาถ้าบุญน้อยต้องไปหาสมบัติแล้วมันหาไม่ค่อยเจอนะลักษณะนั้นก็เติมบุญไปนะเติมบุญปฏิบัติธรรมเติมบุญไปด้วยนะทำบุญเกี่ยวกับถุสิบให้สมบูรณ์ในแต่ละวันค่อยๆทำไปตามที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ให้ไว้นะในทบทวนโอวาทนะเอาแหละวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจสั่งสมรมไว้ดีแล้วบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจศึกษาธรรมะด้วยดีเสมอมาขอให้เราทุกคนประสบความสุขความเจริญ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่เว็บไซต์ www.dmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าไม่ช้าเราก็จะต้องลาจากโลกนี้ไปเราจะจากโลกนี้ไปแบบไหนแบบผู้แพ้หรือผู้ชนะไปแบบผู้ที่ใจช้ำหรือไปแบบผู้ที่ใจฉ่ำในเวลาที่เราใกล้จะตายนั้นเรามีสิทธิ์เลือกเส้นทางของเราณจุดเชื่อมต่อของภพคือมนุษยโลกและเทวโลกนั้นหากใจเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก็จะมีสุขติเป็นที่ไปแต่ถ้าใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็มีทุกขติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นหากเรามีสมณสัญญาอย่างนี้เราจะหลับตาลาโลกอย่างผู้ชนะไปอย่างมีความสุขสดชื่นเบิกบานค่ะก็ให้เรารักษาใจของเราให้ผ่องใสได้ตลอดเวลานะคะด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งชีวิตของเรานั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารงานบุญกันนะคะมาเริ่มกันที่พุทธศาสนิกชนพร้อมด้วยโยมพ่อโยมแม่ได้ร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการธรรมชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาด้วยความปลาบปลื้มใจค่ะสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรฉลองพระบวชใหม่โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาจัดขึ้นณมหารัตนวิหารคต26วัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีระวัฒโกประเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้นำประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุทินและกัลยาณมิตรณฤชาเรืองศรีส่วนกัลยาณมิตรฉัตรชัยสุขตระกูลนำกล่าวคำอธิษฐานจิต

0: การนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการตักบาตรเป็นมหาสังฆทานเป็นบุญใหญ่พิเศษเพราะว่าอายุพระพุทธศาสนาจะยั่งยืนต่อไปได้การมีพระภิกษุยังมีการห่มผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาวันนี้ทุกท่านเป็นนักบุญนักสร้างบารมีวันนี้ตั้งใจมาเอาบุญใหญ่เตรียมภัตตาหารหวานคาวอย่างประณีตองค์ประกอบที่ทำทานแล้วได้บุญมากคือผู้ให้กับผู้รับต้องสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจซึ่งวันนี้เราถวายกับพระสงฆ์ที่ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมและเจตนาในการให้คือความตั้งใจในการทำบุญของทุกท่านในวันนี้จากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวรับบาตรจากพุทธศาสนิกชนโยมพ่อโยมแม่ในวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแห่งความปลาบปลื้มปิติใจของพุทธศาสนิกชนรวมถึงโยมพ่อโยมแม่ที่มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญกับพระลูกพระหลานรวมถึงพระภิกษุทุกรูปที่ตัดสินใจบวชในช่วงเข้าพรรษานี้บางท่านกล่าวว่าเป็นวันที่มีความสุขมากที่ได้เห็นผ้าเหลืองลูกชายเพราะรอวันที่ลูกชายบวชมานานแล้ววันนี้จึงทั้งภาคภูมิใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้มาเป็นประธานนะคะเป็นประธานในการตักบาตรพระใหม่ก็คือรู้สึกว่าตัวเองปลื้มที่ได้ทำบุญก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือพาลูกชายค่ะบวชให้ด้วยก็คือบวชให้หนึ่งพรรษาโยมแม่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้บุญก็คืออยากจะทำบุญเยอะๆดีใจเพราะว่าสมัยนี้ก็หายากนะคะที่ว่าจะยอมบวชให้พ่อกับแม่หนึ่งพรรษาก็คือวันที่พระท่านบอกว่าอาจจะบวชให้โยมพ่อกับโยมแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนรู้สึกว่าเราเหมือนเรามีบุญเหมือนเรามีบุญที่เราตั้งใจทำบุญกับวัดพระธรรมกายมาก็เป็น10ปีแล้วก็ดีใจที่บุญส่งผลตอนที่เราใส่บาตรเนี่ยรู้สึกว่าเราปลื้มมากตอนที่เราได้ใส่บาตรท่านนะคะได้ใส่บาตรพระลูกชายอ่ะเนาะแล้วก็เห็นพระเหลืองท่านเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะดีใจ
2: วันนี้ก็มาตักบาตรพระลูกชายนะคะก็ดีใจมากที่ได้เจอพระลูกชายนะคะในเส้นทางที่ตั้งใจจะมาตักบาตรสังฆทานครั้งนี้นะคะก็ที่บ้านก็ทุกคนก็มากันนะคะแล้วก็ปลื้มมากๆเลยค่ะทุกคนก็ตื่นเต้นเตรียมอาหารตักบาตรเต็มเป็นอาทิตย์เลยค่ะนะคะแล้วก็จัดแต่ของที่คิดว่าเป็นประโยชน์เพราะที่บ้านจะเป็นเฮลไซเฮลตี้นะคะส่วนตัวพระเองท่านก็เตรียมตัวมาตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดท่านก็บอกโยมแม่ก็อายุมากแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปโยมแม่จะนั่งคุกเข่าไม่ได้ก็เลยอยากจะบวชให้โยมแม่เต็มๆพรรษาเลยตั้งแต่จบการศึกษามาอันนี้ก็เป็นความปลื้มมากๆเลยค่ะของคนเป็นแม่เพราะมีลูกคนเดียวก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยก็ปลื้มใจมากเลยค่ะ
0: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาเดชขันติโกเปรียญธรรม9ประโยควัดโคกกระเทียมพระภิกษุชาวเวียดนามที่ท่านสามารถเรียนจบบาลีชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะแต่ก็สามารถทำได้เราไปติดตามรายละเอียดได้ในรายงานค่ะ
3: ถือว่าเป็นโอกาสอันสูงสุดสำหรับอาตมาภาพเป็นพระชาวต่างชาติถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำคัญมากๆที่วัดพระธรรมกายท่านได้จัดงานถวายมุทิตาสการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านชั้นประโยคบทที่9

ในนามของอาตมาภาพเป็นตัวแทนของพระภิกษุของชาวเวียดนามที่ได้มีโอกาสศึกษาพระบาลีของชั้นประโยคปฐวีข้าวคือชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยกว่าที่จะจบมาได้นั้นก็ต้องใช้เวลาระยะ10ปีด้วยกันแต่สิ่งที่อาตมาจะได้รับนั้นก็คือความรู้ด้านพระบาลีโดยเฉพาะคือชั้นไวยากรณ์เป็นเบื้องต้นตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์จนถึงประโยคปฐวีข้าวนั้นอาตมาได้มีความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะคือเจ้าสำนักเรียนท่านก็ได้ตักเตือนสั่งสอนมาถ้าเราทนได้บาลีนั้นใช้เวลาไม่นาน

แต่ถ้าเราถอยมันจะอันตรายต่ออนาคตของเราเองบาลีนั้นมันไม่ยากสำหรับคนขยันคนที่มีความเพียรอุตสาหะก็เลยนำคำสอนของพระอาจารย์พระมหาสมบัติอิสระธรรมโมจากสำนักเรียนวัดโคกระเทียมท่านก็ให้กำลังใจว่าถ้าผู้ใดสอบตกก็ขยันเพิ่มมากขึ้นส่วนผู้ที่สอบผ่านก็ขึ้นไปเรียนชั้นต่อไปแต่หนึ่งในนั้นอาตมาก็มีชื่อสอบตกด้วยเป็นปีแรกเลยประสบอุปสรรคคือยังไม่ได้ภาษาก็เลยฟังพระอาจารย์แล้วมันยากแปลไม่ได้ก็เลยตั้งใจเรียนใหม่เริ่มตั้งแต่กไก่ขไข่ก็พออ่านได้แต่ทีนี้ด้วยความอุตสาหะขยันของอาตมาจึงผ่านตรงนั้นมาได้ตั้งแต่ประโยค3จนถึงปทก.9นั้นแต่ละชั้นมันมีความยากพอสมควรแล้วก็แต่ละประโยคนั้นมีครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมสั่งสอนแนะนำมาเป็นอย่างดีแต่ถ้าประโยคปทก.9นั้นสำหรับอาตมาคือเป็นพระชาวต่างชาติวิชายากที่สุดคือวิชาแต่งไทยเพราะว่ามันเป็นวิชาตีความเป็นวิชาที่เก็บความอย่างละเอียดมันยากสำหรับอาตมาภาพเป็นพระต่างชาติโดยเฉพาะคือภาษานี่แหละคือสำนวนไทยมันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือการใช้ศัพท์บาลีด้วยการเก็บความมันยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้มาต้องจำศัพท์ภาษาบาลีต้องแต่งให้ถูกความถูกประเด็นถูกเนื้อหาตามที่ท่านแม่กองบาลีสนามหลวงท่านได้กำหนดมาให้ประโยคปท9อาตมาภาพก็ใช้เวลาเรียนระยะ2ปีด้วยกันพอปีที่2ที่ผ่านมานี่คือประสบความสำเร็จคือเราได้ใส่ใจถึงความละเอียดของภาษาบาลีที่จะแนะนำไปปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนญาติโยมหรือว่าพระเนนที่ประเทศเวียดนามให้นำมาปฏิบัตินำมาสืบกันมาเป็นอย่างดีสิ่งที่ญาติโยมโดยเฉพาะคือจ่าวัดพระธรรมกายท่านได้จัดงานถวายมุทิตาสการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านชั้นประโยคปท9ประจำปีพุทธศักราช2569ปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันสูงสุดสำหรับอาตมาภาพเป็นพระชาวต่างชาติถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำคัญมากๆถือว่าเป็นการให้กำลังใจสำหรับพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศที่มีชื่อสอบผ่านชั้นประโยคปท9ด้วยกัน

ทางด้านของครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ลงปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมณโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมสู่ใจเยาวชนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทางด้านจิตใจและคุณธรรมเน้นการฝึกสติและสมาธิผ่านกิจกรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิควบคู่ไปกับการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้พุทธประวัติการสร้างบารมีและแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมเพื่อมุ่งสู่การพ้นจากความทุกข์อันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตซึ่งการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียนทางโรงเรียนและทีมงานมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรู้จักคิดดีพูดดีทำดีมีสติมีความรับผิดชอบและมีศีลธรรมประจำใจเพื่อเติบโตเป็นคนเก่งคนดีและมีคุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติในอนาคตโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและตื่นตัวเด็กๆนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและมีความสุขกับการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมที่พระอาจารย์นำมาถ่ายทอดซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นการช่วยบ่มเพาะศีลธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคตค่ะค่ะเยาวชนในวันนี้นะคะก็คืออนาคตของทั้งพระพุทธศาสนาแล้วก็ประเทศชาติต่อไปด้วยค่ะช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบุพพาเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานกัลยาณมิตรวงเดือนวงพักดีได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธกัลยาณมิตรสมคิดโคดะจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรบรรจงจากน่านจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาพิพัฒน์ภูริมโนท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้เล่าปกิณกะธรรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งน้อมนำบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษหมู่ญาติของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูและรึกนึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และเนียงสงบแสงประทีปถูกจุดขึ้นสว่างสวยพร้อมกับการกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการทำสมาธิสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการกรวดน้ำและการจุดประทีปตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้มุ่งหวังให้วัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยชาวญี่ปุ่นผ่านการปฏิบัติธรรมตลอดจนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกและแผ่ขยายสู่ใจชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีสาธุชนนะคะทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะ
ภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศพุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดาท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้

ำคัญของฐานที่7ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำแหน่งเหนือระดับสะดือขึ้นมา2นิ้วมือว่าเป็นที่ตั้งถาวรของใจและเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ความสงบภายในและการเข้าถึงพระรัตนตรัยทั้งนี้ยังได้แนะแนวทางให้ผู้มาร่วมงานทุกคนมันประ

ริสุทธิ์หลุดพ้นจากความเครียดและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตในต่างแดนจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคนค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวสารงานบุญจากวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยภายในงานบุญคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยมีประธานบุญพิธี6คณะร่วมจุดเทียนใจในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยกัลยาณมิตรนิธิพรแมคคาร์ตและกัลยาณมิตรไอแซคแมคคาร์ตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนน้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนเปรียญธรรม9ประโยคนาคหลวงโดยพระอาจารย์ได้ชี้แนะหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิตในต่างแดนการรักษาศีลและการหมั่นเติมบุญบารมีให้แก่ตนเองก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านส่วนภาคบ่ายเป็นการนั่งสมาธิรวมใจ1ชั่วโมงเพื่อให้ลูกพระธรรมทุกท่านเก็บชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งพร้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษานี้โดยบรรยากาศในห้องปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรม One Day Retreat เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลา1วันกับการฝึกสมาธิและเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะโดยกิจกรรมตลอดทั้งวันเน้นกระบวนการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างเป็นระบบซึ่งพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายพร้อมทั้งเมตตาให้คำแนะนำในการฝึกสติและการรักษาความใจใสเพื่อนำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบสัปปายะและอบอุ่นเป็นกันเองและจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หนึ่งในประสบการณ์ที่น่าประทับใจของโครงการคือได้ค้นพบพลังของการทำสมาธิร่วมกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านพบว่าการฝึกสมาธิเป็นกลุ่มช่วยให้จิตใจสงบและตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นทำให้สัมผัสถึงความผ่อนคลายความสุขความสงบภายในได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ทุกท่านยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมและค้นพบว่าบรรยากาศของการฝึกสมาธิร่วมกันช่วยให้ปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายเป็นธรรมชาติและน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้นซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับหลายท่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องและสนใจกลับมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและกิจกรรมอื่นๆของวัดในโอกาสต่อไปทั้งนี้วัดพระธรรมกายชิคาโกมุ่งที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ชุมชนและชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้อันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดสุโขทัยอันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ7จังหวัดลำปาง
ันดับ8จังหวัดบึงกาฬ

การอันดับ9จังหวัดกำแพงเพชรและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดภาวนาปีนังอันดับ4วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ5วัดภาวนานางาโนอันดับ6วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเรนอันดับ7วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่เราได้ร่วมสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพระฤาษีบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะร่วมสมัครเข้าโครงการอุปสมบทบูชาธรรม

จะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และ0927792000ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์มาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญายะติดตีนังเศษถังความอิ่มด้วยความรู้ประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งหลายช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก่อนชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิสวากันตุภะคะวันตานธัมโมธัมมานะมัสสามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตอาวะกะสังโฆสังฆังนามามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปาทานคณะมะกะรัง

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

เราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์หมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโตที่แท้จริงลงกับวิทูรู้แจ้งลงไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายพักวาน

เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกเบื้องบนเบื้องบนจุดพระวกพรมเบื้องขวางหนึ่งจักรวาลไม่มีเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องกุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปะพังกรเถระดังนั้นก็ได้เห็นพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปฐมุตระผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกอยู่ในป่าชัดอันเกลื่อนกลนไปด้วยเนื้อร้ายใครๆไม่อาจจะไปกราบไหว้พระเจดีย์นั้นในครั้งนั้นเขาได้ทำงานอยู่ในป่าด้วยการงานของบิดาและปู่ได้เห็นพระเจดีย์ที่ปรักหักพังนั้นเขาได้กระทำการแผ่วถางต้นไม้เถาวัลย์ที่คลุมพระเจดีย์อยู่และแผ่วถางทำความสะอาดหมดจดให้คนทั้งหลายได้เห็นได้รู้และมากราบไหว้บูชาการแผ่วถางต้นไม้เถาวัลย์ที่คลุมพระเจดีย์ก็ทำการไหว้ครบ8ครั้งแล้วได้กลับไปยังที่อยู่ของตนด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่ผ่องใสเขาละกายมนุษย์ไปแล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์วิมานอันบุญกรรมทำไว้ดีแล้วในครั้งนั้นสวยงามมากเลื่อมประพัดสอนสูง60โยชน์กว้าง30โยชน์เขาได้เสวยราชสมบัติเป็นเจ้าแห่งเทวดาในเทวโลก300ครั้งฟังใหม่อีกครั้งหนึ่ง300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4ด้วยรัตนะทั้ง7 25ครั้งท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติมากมายความพร่องในโภคทรัพย์สมบัติไม่มีเลยนี่เป็นผลแห่งการแผ่วถางทำความสะอาดรอบพระเจดีย์เมื่อเขาเข้าไปในป่าใหญ่ด้วยคานหามหรือด้วยคอช้างเขาไม่เห็นตอหรือหนามด้วยจักษุเลยบุญและกุศลบุญกรรมทั้งหลายได้ปรุงแต่งให้ตอและเสี้ยนหนามนั้นปราศจากไปเองเขาไม่ได้เป็นโรคเรื้อนฝีกรากลมบ้าหมูกุฏราชฮิตเปยฮิตด้านไม่มีเลยนี่เป็นผลแห่งบุญนั้นด้วยผลแห่งบุญที่แผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาไม่รู้สึกว่ามีต่อมฝีหยาดแห่งน้ำเหลืองเกิดขึ้นในร่างกายเลยแต่บุญที่แผ่วถางพระเจดีย์นั้นความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิคืออยู่ในเทวดาและมนุษย์เท่านั้นได้บุญที่แผ่วถางทำความสะอาดพระเจดีย์ความอัศจรรย์ยังมีอีกเขามีผิวพรรณวนะดุจดังทองคำเป็นผู้มีรัศมีในที่ทั้งปวงได้บุญที่แผ่วถางพระเจดีย์ความอัศจรรย์ยังมีอีกสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่มีมาเลยสิ่งที่ชอบใจเข้ามาตั้งไว้ในใจได้บุญที่แผ่วถางทำความสะอาดพระเจดีย์ความอัศจรรย์ยังมีอีกเขามีจิตที่บริสุทธิ์มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นในบุญพิเศษแผ่วถางพระเจดีย์นั้นความอัศจรรย์

มีอีกเขานั่งบัลลังก์เดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์คือทำขวานทำทางซ้ายมือขวานทำมือซ้ายหลับตาปั๊บเข้าถึงพระความเป็นพระอรหันต์ตลอดแสนกับด้วยบุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันทักทวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาบูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่15 สิงหาคม พุทธศักราช 2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุปโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูนันดรุตัมโมพระบุญช่วยจันโทภาโสพระอาจารย์นักกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวัจจีวรสิทธิ์ปรีชาภรณ์พรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกนิมิตอันนันอัศวโพกินกนิมิตภัยสารทวีชัยถาวรกนิมิตสาวนีเรือนยศิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมน กัลยาณมิตรสองวัชราศิริสุภสิทธิ์มาโนทิพย์นันเรืองพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรังดิขิตกัลยาณมิตรสุริพรชายาสุจริตและครอบครัวโตกะรัญญเสกกัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสารตนันจงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรการตาพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคเอมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจับชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริคงพัฒนันธนาวิสุทธิ์เอมิตรสุจัญญารุตวริษาพัฒนาบิลัตเอมิตรวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งมิตรมนุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกระมิสุวรรณธวัตราตุรชัยตันตินิรามัยทีมรชันบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศิลขันกิมิตรมงคลลาวันจิรังพัฒนาคุณแรงครอบครัวกิมิตรเรนพันประภาบริปัจจยาแม่ศาสิลาพ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยะสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพันธนากัลยาณมิตรชัชชยากัลยาณมิตรชัชชนียาชัญญาสิริเจริญกัลยาณมิตรศรีวรรณาลหันติรานนท์กัลยาณมิตรอภิชาติเทพหัสดินณอายุทยาคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงกัลยาณมิตรสมใจอ่องสุวรรณกัลยาณมิตรสำราญเฮนเซเลอร์กัลยาณมิตรสุริสาพุ่มทิมกัลยาณมิตรมิชาเอลวัชรีราศีบราวน์กัลยาณมิตรลิลี่กราร่าควานกัลยาณมิตรทิชาเลิศยิ่งยศกัลยาณมิตรวันวิภาพระพรหม
พระสุนทรสายันศรีอุดมพงษ์คุณตาย้อยกุตนันท์ขมิสุเทพกิมหลวนวัฒนติวงศ์ปิยพัฒน์ทอง

0: เอด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วน
1: ค
0: ุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนีผู้ค้นพบมิจฉาธรรมกาย
1: พระผ
0: ู้
1: ปราบมาร
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ
1: ่ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดี
1: ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดี
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ที่สว่างสวย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: รู้แจ้งแทนตลอด
0: ในวิชชาธรรมกาย
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: งแตกฉาน
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: มีความบริสุทธ
0: ิ์กายวาจาใจ
1: ถ
0: ้
1: าทำเห็นจำคิดรู้

0: สะอาดบริสุทธิ
1: ์มีสมบัติอจินไตย
0: มีสมบัติอจินไตย
1: ท่านใช้ในวันนี้
0: ท่านใช้ในวันนี้
1: มั่งคั่งมั่งมีทุกทุกอนุวินาที
0: ได
1: ้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลนิพพาน
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมี
0: สมบ
1: ั
0: ติ อจ
1: ิน
0: ไตย
1: ท่านใช้ในวันนี
0: ้
1: วันคือ
0: ล
1: ่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให
1: ้
0: บริส
1: ุ
0: ทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้
0: น
1: วันคือล่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให
1: ้
0: พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวัย
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: วันคือล่
0: วงไป
1: มากมาย

0: เพียงใด
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพียงนั้น
1: ไม่มีความโลภ
0: ไม่มีความโกรธ
1: ไม่มีความหลง
0: ไม่มีนิวรณ์ห้า
1: ไม่มีทำเป็นเครื่องเลื่อนช้า
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
0: ด้วยสหัสเรืองสี
1: ให้

0: เขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นหนทางสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาณจงทุกประการเถิดนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพระเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนะโตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนันโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอันตรจันทร์อันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปไม่มีประมาณเป็นพระธรรมกายตลอดกาลกับประสิทธิ์บริอย่างทั้งงามมากทุกพุทธชาติเกิดใหม่เร็วๆบรรลุเร็วผังจนถูกทำลายผังรวยช้าถูกทำลายผังบรรลุช้าถูกทำลายตลอดไปทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศล

0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเธอ

0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุข

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

คนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Breaking Bull News กับกัณิกาอยู่ศรีค่ะมหาคตากุศลครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกา
1: ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในโอกาสครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายเซียเติ้ลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ4บุญใหญ่ทอดผ้าป่าตักบาตรถวายจตุปัจจัยทยธรรมและร่วมสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์เซียเติ้ลดวงแก้วแห่งความสำเร็จสมปรารถนาที่น้อมอัญเชิญมาเพื่อนำพาชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเงินทุกบาทปัจจัยทุกดอลลาร์ที่ท่านสละมาด้วยความเลื่อมใสจะแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพราะการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนับเป็นมหาทานบารมีที่ส่งผลยาวนานสายบุญของท่านก็จะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเป็นเสบียงติดตัวไปทุกภพทุกชาติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID จันเพ็ญ072
0: ปิดท้ายวันนี้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แล้วมาร่วมบุญกันนะคะสวัสดีค่ะ

สุราเป็นตัวสำคัญตัวสำคัญทีเดียวแบบเดียวกันโลภะโทสะโมหะสามข้อนี้ใครเป็นสำคัญโมหะเป็นสำคัญตัวหลงเป็นตัวสำคัญถ้าว่าไม่มีศีลจริงแล้วจะอวดว่าปฏิบัติศาสนาละโกงตัวเองไม่ทำตัวเองให้พ้นจากทุกข์ได้ตัวเองจะต้องอยู่ในปลักกิเลสนั่นเองเปลื้องตนพ้นกิเลสไม่ได้เหตุนี้ต้องคอยระแวดระวังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

อันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

0: าสวาโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญในวันนี้เราก็จะได้ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของหมู่คณะเรานะจ๊ะซึ่งเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยก็จะเกิดกำลังใจในการที่จะสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตามเรื่องราวในจดหมายจากลูกถึงหลวงพ่อที่เป็นสุดยอดไอดอลตอนนครหลวง11ยอดเพชรแห่งกองทัพธรรมเรียนเชิญจ้ะ
3: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
4: ยิ้มแล้วครับ
3: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
4: ทั่วโลกแล้วครับ
3: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ผ่านพระนิพพานให้แจ้งแสวง

0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได
0: ้ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me
1: boy I love you หลายเ
2: ชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเยลโล่และเจ๊เขียวสายแซ่บครับ
3: ทำไม

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพรมมาโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: หมายอย่างจ๊ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้ทำไมเก่งๆเนาะทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: จ้า
2: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุก

0: การทำที่กรณีมิตรเป็นทางมาแห่งบุญของเรานะจ๊ะแล้วก็มีอานิสงส์ที่จะทำให้เราถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัตินะจ๊ะคือจะทำให้เรามีปากสวยตาสวยผิวพรรณวรรณะผ่องใสและมีเสียงดีประดุจท้าวมหาพรหมทั้งกลางวันทั้งหวานหยดย้อมไม่แหบไม่เครือพูดแล้วก็มีคนฟังฟังแล้วก็อยากทำตามยังมีพละกำลังดีมีฤทธิ์มีเดชด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงอานิสงส์โดยย่อเท่านั้นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรมีความสำคัญมากๆๆๆๆเพราะเราได้ไปช่วยปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้เขานะจ๊ะและตามรักษาสมบัติให้เขาแบบข้ามภพข้ามชาติอีกทั้งยังช่วยเขาเปลี่ยนจากทรัพย์ปริมาณน้อยให้เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ
1: ่
0: มีปริมาณมากนี่จ๊ะเราไปช่วยเขาจ้ะเปลี่ยนจากทรัพย์น้อยมาทรัพย์มากที่จะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีต่อไปในภพเบื้องหน้านี่นะจ๊ะเพราะเราจะต้องเดินทางไกลอีกยาวนานในสังสารวัฏกว่าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่เราตั้งมโนปฏิฐานเอาไว้ดังนั้นต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่เยอะๆที่เหมาะสมกับการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางของชีวิตในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบชีวิตของเราใน
1: ชาต
0: ินี้ปัจจุบันนี้จ้ะเราจะวางอนาคตเราให้เป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราเนี่ยจ้ะการที่เราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้สำเร็จสิ่งที่สำคัญคือเราต้องปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลในตัวให้มากมากเป็นการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะทำให้เรามีพลังใจที่เข้มแข็งเบิกบานมีความสุขนี่นะซึ่งกระแสความสุขใจนี้เองจะแผ่ขยายออกไปรอบตัวเราเลยเพราะปกติจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่ว่าผู้อื่นก็สามารถสัมผัสได้ด้วยใจแล้วเมื่อบุคคลใดก็ตามที่ได้เข้ามาใกล้เราเขาก็จะมีความรู้สึกแตกต่างจากที่อื่นคือจะรู้สึกเย็นใจสุขใจและก็อบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนคนที่เขาเดินฝ่าเปลวแดดร้อนแรงมาแล้วจะไปเจอต้นไม้ใหญ่แล้วก็ได้นั่งพักใต้ลมไม้นั้นย่อมมีความเย็นกายเย็นใจแต่นี้เข้ามาใกล้เราจะยิ่งกว่านี
1: ้
0: นี่นะจ๊ะดังนั้นทุกครั้งที่เราลงไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เราลงวางใจหยุดใจวิธีศูนย์กลางกายทุกครั้งนะจ๊ะอย่าหลุดตรงนี
1: ้
0: แต่ให้หยุดตรงนี
1: ้
0: ถ้าเราทำได้อย่างนี้การหน้าที่กัลยาณมิตรของเราก็จะทำให้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้เดี๋ยวเราฟังอานิสงส์การเป็นกัลยาณมิตรกัน

0: จดหมายจากลูกถึงหลวงพ่อที่เป็นสุดยอดไอดอลตอนนครหลวง11อ่ะยอดเพชรแห่งกองทัพธรรม
1: สาธุ
0: นี่เปิดด้วยเพลง

0: กราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงโลกชื่อุบาสิกาเทวดาแก้วอมรรัตน์แท้เหง
1: จ้า
0: หรือลูกหง
1: หง
0: ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองนครหลวง11
1: หน
0: ึ่
1: ง
0: ไม่มีสองขอกราบรายงานตัวฮะไหนยกมือสิไม่เห็นเหมือนเลย
1: ในอดีตในจอภาพในอดีตครับ
0: ลูกเกิดในครอบครัวเชื้อสายจีนลูกมีชื่อจีนด้วยนะคะไหนหนูหลี่ฮุ้ง
1: หล
0: ี่
1: ฮ
0: ุ้
1: ง
0: นี่นะแปลว่าเมฆงามเมฆงามหลี่ฮุ้งแปลว่าเมฆงามมีคำกล่าวว่าท้องฟ้าจะงามเพราะมีเมฆทะเลจะงามถูกต้องจ้ะดังนั้นดวงตะวันสาดทอแสงกระทบเมฆเปล่งประกายสวยงามฉันใดชีวิตลูกก็เป็นประกายด้วยแสงแห่งตะวันธรรมฉันนั้น
1: โ
0: อ้โห

ตอนเรียนชั้นประถมเพื่อนชวนลูกไปโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดภาษีอยู่ซอยเอกมัยตอนแรกไปกันหลายคนแต่ไม่นานเพื่อนๆก็ทยอยหายไปจะเหลือลูกเพียงคนเดียวนี่เนาะแต่ลูกก็ไม่เคยคิดจะเลิกผมไม่ได้มาหาเพื่อนแต่จะมาหาความรู้โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยนี่ผู้คงแก่เรียนนะยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งรักพระพุทธศาสนาและสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนาได้ในอันดับหนึ่งนี่ธรรมดาน่ะติดต่อกันถึง4ปีซ้อนครอบครัวแซ่เฮงลาล้อมลีหุ้งเมฆงามให้เติบโตด้วยความรักคุณธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนาโอ้ยแชมป์อันดับหนึ่งในการสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนา4ปีซ้อนโอ้โหนี่ไม่โอ้ยเก่งนะเมื่อเรียนต่อระดับปวส.คณะวิชาเทคนิคเคมีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพชีวิตของลูกก็วนเวียนอยู่กับห้องแลบสารเคมีและการทดลองตามแบบฉบับของเด็กสายวิทย์แต่แล้ววันหนึ่งอาจารย์เดินมาชวนสั้นๆว่าไปวัดพระธรรมกายไหมสุดยอดอาจารย์เลยเนอะโอ้ไม่มีคำอธิบายยืดยาวพร้อมบอกว่าวันอาทิตย์มีรถออกจากหน้าสระน้ำมหาลัยลูกตอบทันทีว่าไปนี่เนอะคำชวนอาจารย์ไปวัดพระธรรมกายไหมก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตลูกให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการสร้างบารมีถ้าวันอาทิตย์นั้นลูกก้าวขึ้นรถบัสของวัดโดยไม่รู้เลยว่าการขึ้นรถเพียงครั้งเดียวจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปตลอดกาลนับจากวันนั้นลูกก็มาวัดทุกวันอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอจากอาสาสมัครช่วยงานในแผนกอธิษฐานธรรมสู่การอบรมธรรมทานญาติชีวิตก็ค่อยๆผูกพันกับวัดมากขึ้นทุกวันทุกวันครั้งแรกที่เด็กกราบหลวงพ่อลูกประทับใจในความเมตตาหลวงพ่อแต่สิ่งที่ตึงใจยิ่งกว่าคือมโนปณิธานที่ผาดำโดยเฉพาะประโยคที่ว่าจะขอฟรีชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาและจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายลูกนั่งฟังด้วยความอัศจรรย์ใจและบอกตัวเองว่าหลวงพ่อเดินไปทางไหนลูกก็ขอเดินไปตามทางนั้นด้วยจากวันนั้นเป็นต้นมาว่าหลวงพ่อไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิดแต่เปลี่ยนทั้งความฝันของลูกซึ่งตั้งแต่เด็กๆลูกใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่และนักบินอวกาศนี่เนาะพอไปค้นหาความลับของจักรวาลเนาะแต่เมื่อรู้ประมาณที่แท้จริงว่าเราเกิดมาสร้างบารมีลูกก็พบคำตอบว่าจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ไกลสุดฟ้าหาอยู่ภายในตัวเราเองโอ้สุดยอดเนาะความฝันของลูกยังเปลี่ยนจากนักวิทยาศาสตร์มาเป็นนักสร้างบารมีหลังเรียนจบแล้วในปี2533ลูกก็ตัดสินใจถวายชีวิตเข้ามาเป็นอุปัชฌาย์ช่วยงานวัดอย่างเต็มที่และเริ่มต้นเส้นทางการวิทย์อย่างจริงจัง

ในยุคนั้นลูกมีโอกาสช่วยรับบุญในส่วนสำนักงานเลขาธิการโดยมีหลวงนาสุธรรมโมเป็นเลขามูลนิธิธรรมกายท่านก็หนึ่งในคุณพ่อรุ่นแรกที่หลวงพ่อฝึกในหน่วยทะลวงฟันถึงถ่ายทอดวิธีคิดวิธีทำงานและหัวใจของการเป็นกัลยาณมิตรตามแนวทางหลวงพ่อให้แก่ทีมงานนี่เนาะให้ดูรูปหลวงนาสิพูดเราหัวใจกัลยาณมิตรให้แก่ทีมงานนี่จ้ะ

เวลาต่อมาเมื่อหลวงพ่อดำริสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งชาวพุทธแล้วก็ได้รับบุญญาธิคุณแก้วประสานใจที่หลวงพ่อสาวนาให้มาทำหน้าที่ชวนกัลยาณมิตรสร้างพระธรรมกายประจำตัววันนั้นบริเวณก่อสร้างยังเป็นเพียงทุ่งนาโล่งๆมีแค่แบบจำลองกับเสื้อเวอร์ชันหยุดแดงหยุดเขียวหนูแต่พวกเรากลับเชื่อเต็มหัวใจจึงลุยกันแบบไม่มีเกียร์ถอยจนทำบุญกันอย่างสนุกสนานเลยโลกสร้างประวัติศาสตร์การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สู่ร่วมใจชาวพุทธ1 ล้านคนจากทั่วโลกนี่จ้าสาธุทีมก้าวสารใจ1 ใน 11 ทีมเกรียงไกรที่ลงพลังกันมิตรเพื่อขับเคลื่อนทุกโครงการของหลวงพ่อเรื่องที่เราไม่มีวันลืมเกิดขึ้นในช่วงสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเจ้าภาพท่านหนึ่งหาเลี้ยงชีพโดยการเก็บขวดและของเก่าขายล้างขวดทีละใบสะสมมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อถึงวันสร้างมหาวิหารหลวงปู่เขาตัดสินใจนำเงินก้อนแรกมาถวายบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงปู่เมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องก็เมตตาตั้งฉายาให้ว่าเจ้าชายโลตัสเพราะแม้ชีวิตจะเริ่มต้นจากกองเพชรพลอยแต่หัวใจกลับงดงามดุจดอกบัวที่เบ่งบานเหนือโคลนต้มนี่เนาะจากคนเก็บขวดเก่าขายสู่ผู้สร้างมาทำบริเวณยิ่งใหญ่

0: ศจรรย์อยู่ช่วงเวลานั้นหลวงพ่อกำลังขับเคลื่อนสามมหาโครงการพร้อมกันคือพระมหาธรรมกเจดีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีและสภาธรรมกายสากลสามอย่างเลยเนาะประสานศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกทำให้ออฟฟิศสำนักงานการวิทยาสากลคึกคักเป็นพิเศษทุกช่วงวันหลวงพ่อจะแวะมาเยี่ยมทีมงานเมตตาให้วาดเติมพลังใจและมุมมองก่อนส่งพวกเราออกไปลุยภารกิจต่อด้วยใจที่ฮึกเหิมกว่าเดิมทุกครั้งที่นั่งฟังว่างหลวงพ่อรู้ไปเพียงได้รับกำลังใจแต่ยังเกิดความคิดขึ้นมาว่าโอวาทดีๆแบบนี้ไม่ควรมีแค่คนในห้องนี้ที่ได้ฟังรุ่งเช้าวันต่อมาลูกจึงขอเวลาช่วงเสียงตามสายของอาสรมอุบาสิกาในทุกเช้า
1: อาสม
0: เนาะได้ถ่ายทอดทุกสิ่งที่เพิ่งได้ฟังจากหลวงพ่อโดยใจที่เปลี่ยนไปด้วยความปลื้มไม่นานเสียงตามสายก็กลายเป็นเสียงที่จุดไฟศรัทธาให้ลบโจรทั่วอาสรมไม่ตื่นตัวแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าลูกในองค์กรตื่นตัวเจ้าภาพก็จะ
1: ตื่นตาม
0: นี่แล้วก็ถ่ายทอดว่าหลวงพ่อจุดประกายไฟในใจกัลยาณมิตรล้อมรวมพลังทุกชีวิตได้พร้อมทะยานลุยไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งมีเจ้าภาพครอบครัวหนึ่งที่เราดูแลกันมายาวนานกว่า40ปีและสร้างความประทับใจให้ลูกมากที่สุดแต่เดิมครอบครัวมีฐานะลำบากไม่มีที่ดินของตัวเองต้องเช่าที่ปลูกมันสำปะหลังเลี้ยงลูกถึง5คนรายได้แทบไม่พอใช้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยขาดคือการตักบาตรทุกเช้า
1: สาธ
0: ุแม้บางวันแทบไม่มีจะกินจะพาไปยังยิ้มแล้วบอกว่ากลัวพระอดโอ้โหใจยิ่งใหญ่มากเนาะต่อมาญาติก็ยอมขายที่ดินเกือบ10ไร่ให้ในราคาที่ถูกมากนี่จักก็เป็นอานิสงส์ที่เคยคิดจากการตักบาตรทุกเช้านี่เนาะเป็นต้นเขาก็ค่อยผ่อนจนหมดและยังคงสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอหลายปีต่อมาพื้นที่แห่งนั้นกลายเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิม500เท่า500เท่าจากเคยฐานะยากจนวันนี้กลายเป็นฐานะ
1: จนยาก
0: เพราะบุญที่สั่งสมอย่างไม่เคยขาดค่อยๆส่งผลในชีวิตพลิกผันไปอย่างน่าอัศจรรย
1: ์
0: ไหนดูสิอัศจรรย์แห่งบุญเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีนี่จ้ะสุดยอดเดี๋ยวมาเริ่มต้นชีวิตที่สดใสในทุกเช้าด้วยการตักบาตรพระกัญชา

หลวงพ่อสอนเราเสมอว่าการมีกรรมวิธีดีต้องทำให้ได้สามถึงหนึ่งถึงตัวในการหมั่นไปเยี่ยมเยียนพูดคุยสองถึงใจด้วยความจริงใจและจริงจังในการดูแลสามถึงเป้าเมื่อถึงตัวถึงใจแล้วก็ถึงเป้าเกิดขึ้นเองเพราะเจ้าภาพท่านสัมผัสได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้มาขอแต่กำลังมอบโอกาสในการสร้างบารมีให้กับทุกๆท่านเนี่ยเนาะดูแลทีมงานในกองหลวงหนึ่งหนึ่งจึงยึดคำสอนนี้เป็นหลักในการครองใจเจ้าภาพมาตลอดชีวิตนี่ช่วยกันผู้นำบุญมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง20ปีตามวาระวันหยุดราชการเพื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งและเติมพลังบุญบารมีจ้ะทีทีมงานนครหลวง11ร่วมสร้างประวัติศาสตร์โครงการตักบาตรพระ1ล้านรูปทั่วไทยฟื้นฟูศิลธรรมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโอ้เห็นแล้วปลื้มเนาะสิ่งที่ลูกและทีมงานปลื้มที่สุดคือการได้เห็นชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเพราะบุญมีเจ้าภาพกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาชมรมพุทธหลังเรียนจบก็รวมตัวกันเปิดบริษัทซอฟต์แวร์เล็กๆใช้บ้านของพ่อเป็นออฟฟิศขยายโปรแกรมจากแผ่นฟลอปปี้ดิสคุณพ่อยังแซวว่าแผ่นเล็กๆแค่นี้ขายได้ยังไงแต่วันนี้บริษัทเล็กๆในวันนั้นเติบโตเป็นบริษัทมหาชนรวมราคากว่าพันล้านนี่จ้าบริษัทเล็กๆวันนั้นปัจจุบันมูลค่ากว่าพันล้านและยังทำหน้าที่กองเสบียงในหน้ามาวัดปฏิบัติธรรมทุกอาทิตย์สร้างบารมีหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันนี้โอ้โหคริสตัลซอฟต์แวร์กรุ๊ปพันล้านก็เอาให้ถึง 10,000 ล้านสิจ๊ะกองเสบียงแนวหน้าต้องไปถึงตรงนั้นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพวกเรานครหลวง11 11เนาะมีเป้าหมายเดียวกันคือทำทุกภารกิจหลวงพ่อให้สำเร็จและก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกันระหว่างทางเราได้ร่วมสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรดูแลกันดุจคนในครอบครัวชวนเขาว่าปฏิบัติธรรมและสร้างบารมีจนความดีถูกส่งต่อจากใจถึงใจจากรุ่นสู่รุ่นเนาะโอ้นี่กัลยาณมิตรร่วมถวายเทียนพรรษาและปัจจัยเทศน์ธรรมแก่คณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง20ปี

อบทุกศาสนาด้วยใจการให้ถวายเทียนพรรษาถวายทายธรรมต่อเนื่อง20ปีนี่จ้าก่อนนครหลวง11กับเรื่องงานกรมิตรในพื้นที่เขตสายไหมยาไทยราชเทวีทุมวันธมรีบางแกบางขุนทีโอ้โหนี่โอ้ทีมงานนครหลวง11ยอดเพชรแห่งกองทัพธรรมสำหรับพวกเราอุ๊ยรอยยิ้มหลวงพ่อคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ๋อและประทงใจที่บอกสบายอยู่เบื้องหน้านำพาพวกเราก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งยอดขุนลบนครหลวง11ยอดเพชรของทัพธรรมตอกย้ำทุกภารกิจพิชิตชัยสาธุ

0: ไม่เห็นเหมือนเลยใช่เหรอ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ไม่เชื่อไม่เหมือนอ่ะฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ลูกหลีฮุ้ง
1: หลีฮุ้งคร
0: ับ แปลว่าอะไร
2: แม่งามค
0: ่
2: ะ
0: แม่งามก็เล็กๆนี้มีความสุขที่สุดที่ได้รับแสงจากตะวันธรรมโอ้และส่งตะวันสว่างนั้นสู่ผู้คนมากมายโลกขอสารตอบมโนปณิธานหลวงพ่อขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลก
1: จ้า
0: จ้าแต่เป็นโลกขอเกิดมีวิชาได้ครองผ้ากาสาวพัด
1: จ้า
0: และบทสร้างบริเวณติดตาตามติดมหาปุจจินีจารตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
1: จ
0: ้าสุดท้ายนี้ลูกและทีมงานนครหลวง11ขอกราบเรียนหลวงพ่อเพียงประโยคเดียวว่าเป็นบทเพลงฟังเลย

ดูเพลินเลยเนี่ยเป็นไงบ้างจ๊ะนครหลวง11ยอดเพชรแห่งกองทัพธรรมเวลาหลวงพี่ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของหมู่คณะเรานะแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยหลวงพี่จะปิติใจทุกครั้งนะแล้วก็มีกำลังใจด้วยว่าเออในเส้นทางสายนี้เนี่ยเรามีเพื่อนร่วมสร้างบารมีที่มีความเข้มแข็งนะแล้วก็หลายมุมหลายเรื่องราวเนี่ยถ้าเราดูให้ดีเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เราไม่ต้องไปแสวงหาเราก็เอาต่อยอดจากสิ่งที่ท่านเหล่านี้ทำไว้เนี่ยจะดีมากนะแล้วเราก็จะต่อยอดการสร้างบารมีของเราก็จะลุดหน้าได้เร็วไงเพราะนั้นถ้าเรามีเวลาช่วงนี้นี่ไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนนะจ๊ะก็ต้องมาถึงเวลาก็มาฟังฝันในฝันกันนะหรือแม้ว่าเวลาไม่ตรงก็ไปทบทวนได้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ลงสื่อต่างๆหลายอย่างนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยฟังแล้วก็พยายามแชร์นะต้องแชร์นะจ๊ะเออเป็นเปล่าแชร์เนี่ยเป็นอยู่แล้วนะจ๊ะไม่ใช่เล่นแชร์นะคือแชร์ไว้เพราะว่าคือเรื่องแบบนี้ถ้าเราแชร์ไปเยอะๆนะถึงเพื่อนเราเขาจะฟังหรือไม่ฟังเราไม่รู้หรอกแต่เราแชร์ไปเยอะๆก่อนแล้วสิ่งนี้ดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นคือมองแล้วมันสบายใจต่อให้ไม่เข้าใจนะจ๊ะมองแล้วสบายใจโดยเฉพาะตัวการ์ตูนในเดือนนี้การ์ตูนนี่เขาทำมีมิติอ่ะหลวงพี่ยังชอบไหมนะมีชีวิตชีวาไงแล้วถ้าเรื่องราวดีๆพวกนี้มันอยู่ในสื่อเยอะเนี่ยความรุนแรงในสังคมก็จะไม่เกิดมันจะช่วยกันได้อีกทางทีเดียวเลยจ้ะเพราะฉะนั้นนะดูแล้วก็ช่วยแชร์กันเยอะๆนะเอออันนี้เรามาติดตามความคืบหน้านาวาบูชาธรรมเราดังกันตอนนี้เนี่ยกำหนดการของนาวาบูชาธรรมก็ชัดเจนแล้วเนี่ยสำหรับปีนี้เป็นปีที่2เนี่ยจะมีพิธีเคลื่อนนาวาบูชาธรรมในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2569โดยระหว่างนี้จากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่เราแถลงข่าวเมื่อครั้งที่แล้วที่มาอธิบายฟังนะจากนั้นก็จะมีการขับเคลื่อนละตอนนี้มีหลายโรงเรียนนะสมัครเข้าการประกวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องขับเสภาเรียงความนะแล้วก็ประกวดเพลงปีนี้มีเพลงลูกทุ่งเลยนะแน่นอนทุกเรื่องราวที่การประกวดเนี่ยผู้ชนะเลิศจะไปไล่บทกวีในวันเคลื่อนแล้วเขาที่เขามีการประกวดเนี่ยเขาประกวดด้วยเรื่องราวของหลวงปู่นะ

ของหลวงปู่ปากน้ำพระคุณหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยเพราะนั้นการประกวดมันกระจายไปที่ใดเนี่ยเรื่องราวของหลวงปู่เนี่ยจะอยู่ในเนื้อความตรงนั้นเห็นไหมจ๊ะเพราะนั้นนี่ก็การขับเคลื่อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยก็มีการปรับปรุงแพนะจากเดิมที่ว่าแพของเราเนี่ยก็อย่างเนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยนั่งนะแต่ตอนนี้จริงๆแล้วเราจะมีเก้าอี้แล้วตอนนี้เพราะมีเสียงเรียกร้องจากหลายท่านที่บางทีก็ไม่สะดวกที่ไปนั่งอ่ะถึงแม้จะไม่นานเท่าไหร่ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะแต่มันก็เมื่อยนะบางท่านอ่ะก็เลยโดยภาพรวมก็เลยให้มีเก้าอี้นะแล้วก็มีราวกันตกแล้วดีให้สวยสวยสดงดงามนะส่วนที่เห็นเนี่ยเป็นแพบุรพาจารย์จะเป็นแพสำหรับพระผู้ใหญ่ที่จะเดินทางมาโดยเฉพาะนะจ๊ะเราก็จะจัดแพนี้ให้เป็นแพเอกลักษณ์พิเศษนี่คือเรื่องราวที่กำลังดำเนินการอยู่จากนี้ไปเนี่ยหลายเดือนน่ะจะมีช่วงการรับสมัครนะแล้วก็จากนั้นก็อย่างเรียงความเนี่ยนะเวลาเขาเรียงความจริงจะมาเรียงความที่อนุสรณ์สถานเลยนะเปิดลานนะข้างในตรงอาคารเต็นท์น่ะอเนกประสงค์นะเห็นว่ากำลังดูว่าเต็นท์จะพอไหมเขาดูแล้วมาคงต้องจำกัดคนเลยนะเพราะรู้สึกว่าพอฟังเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมอาจารย์แล้วก็หลังร้องเพลงก็ต้องจำกัดคนให้เขาหาแบบชิงชนะเลิศกันมาก่อนเพราะเดี๋ยวนี้เขาชอบเวลาเด็กเยาวชนต่างๆเวลาเขาจะแสดงความสามารถก็ผ่านสิ่งนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะให้โครงการนี้เนี่ยสื่อไปถึงเรื่องราวหลวงปู่ปากน้ำไงอาจารย์โดยขณะนี้ที่บอกเนี่ยมีความตื่นตัวกันมากมีการนัดหมายกันแล้วนะจากอาทิตย์หน้าเริ่มในก้อนงานส่วนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่นั่งผู้ที่จะมาชมนะสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็มีการในวันแถลงข่าวเขามีการถามกับนายอำเภอท่านนายอำเภอนั่นแหละบอกว่าท่านนายอำเภอปีนี้จะต้องมีการเตรียมการในการให้คนเนี่ยเข้ามาชมกันเยอะๆซึ่งหาดูได้ยากนะจ๊ะเพราะปกติสื่อมวลชนก็จะตั้งข้อสงสัยนะแถลงข่าวก็สงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่นี่เขาไม่ได้สงสัยนะเขาเข้าใจแล้วเขาก็มีส่วนร่วมนำเสนอเลยนี่ว่าจะเอาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วยว่าในมุมมองสื่อเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์นะนี่แหละนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะคราวนี้เรามาดูหัวข้อนะนะเรารู้เรื่องราวนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะเอาความคืบหน้ามาอันนี้เราก็จะเข้าเรื่องวันนี้หลวงพี่จะพูดถึงสัญญาใจที่ให้ไว้กับพ่อตอนที่สองก่อนจะไปถึงตอนที่สองนี่เรามาทบทวนเนื้อหาตอนที่หนึ่งนิดนึงนะจะได้มีเรื่องราวเชื่อมมันไปสรุปความตอนที่หนึ่งเนี่ยหลวงพี่ได้พูดถึงการรำลึกถึงคุณของผู้มีคุณที่มีต่อตัวเราซึ่งเป็นประสบการณ์จริงของตัวหลวงพี่เองนะคือหลวงพี่ได้ไประลึกถึงในครั้งแรกในชีวิตนะว่าปกติเราก็รู้คุณพ่อแม่แหละครูบาอาจารย์ต่างๆแต่เราก็ไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจังอะนะเราก็นึกผ่านๆแต่วันนั้นนึกยังไงก็ไม่ทราบนะนั่งรถเมล์จากสามย่านแล้วก็นึกว่าเอ๊ะใครบ้างนะที่มีคุณกับเรานึกอย่างนี้เลยนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยใครบ้างพอเริ่มนึกก็นึกไปเรื่อยนะแล้วรู้สึกอัศจรรย์มากว่ามันนึกไปนึกมานึกไปเรื่อยคนนั้นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์จนถึงเราบวชนึกหมดเลยว่าใครทำความดีกับเราบ้างมันปิติใจนะเป็นปิติซาบซึ้งแรกในชีวิตนี่คือเราก็ซึ้งอะไรมาเยอะนะแต่ครั้งนั้นซึ้งมากนะจนกระทั่งเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าๆนะจากสามย่านถึงรังสิตรถเมล์สาย34พอถึงปุ๊บก็งงเอ้ยมันมาถึงเมื่อไหร่คือระหว่างทางไม่ได้สนใจเลยว่าเห็นภาพใจไม่นึกถึงเรื่องจะเห็นภาพอะไรตามป้ายรถเมย์ไม่มีนึกติดเรื่องราวแล้วถึงโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ปิติมากนะจนถามตัวเองว่าตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยชื่นอกชื่นใจปิติขนาดนี้มาก่อนเลยนะหากมีใครมาถามเราณขนาดนี้ว่าปิติใจขนาดไหนก็
็บอกตัวเองว่าเราคงไม่สามารถหาภาษาใดๆในโลกมาบอกถึงความปิติตอนนี้ได้ขนาดนั้นเลยนะนี่เรื่องราวที่เจอกับตัวเองจากนั้นแรงบันดาลใจนี้นะมันก็ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนคุณเลยนะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆและเป็นเหตุให้ว่าทุกครั้งการสร้างบารมีแม้จะเป็นเรื่องงานพระศาสนาหรือความรับผิดชอบของตนเองก็ตามแต่จะมีความรู้สึกการตอบแทนคุณแทรกไปในทุกเรื่องคืองานพระศาสนานี่นะใช่เป็นงานที่เราได้บุญได้บารมีแต่เราจะรู้สึกว่างานเหล่านี้เนี่ยเป็นงานที่เราได้ช่วยภารกิจของหลวงพ่อไงช่วยฟื้นฟูพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารมณ์และความรู้สึกนี้มันแทรกเข้าไปในทุกเรื่องเรื่องราวนะมันทำให้เวลาทำแต่ละทีนะมันช่วยระยกนี่บอกแต่ช่วยยกระดับดวงปัญญาและความสามารถเรายิ่งขึ้นไปถามว่าเพราะอะไรบางทีเราก็ไม่เคยทำได้มาก่อนหรอกเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนนะแต่พอนึกจะทำเราจิมความรู้สึกว่าทำให้ได้เราจะไม่สนใจว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรได้แค่ไหนแต่สนใจว่าคราวนี้เราจะทำให้ได้ไม่สนใจว่าเราจะต้องเจออุปสรรคอะไรไม่สนเลยสนแต่ว่าไม่รู้แหละเป้าชัดเลยว่าต้องทำให้ได้ให้ได้เต็มอกเต็มใจอยากจะบูชาคุณนี่ความรู้สึกแบบนี้เลยจึงรู้ว่าการที่ทำอะไรนะในการบูชาคุณนะมันทำเหนือหัวนะชัดด้วยการสักการะบูชาไม่ได้ทำเสมอตัวนะนั้นก็เลยประสบการณ์นี้บอกเลยว่าหากใครมีความรู้สึกนี้นะเวลาจะทำภารกิจเนี่ยโอ้โหรับรองมันจะยกระดับความทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อจะบูชาบุคคลที่ควรบูชาเลยนี่นะจ๊ะนี่คือความตอนที่แล้วเพราะนั้นมาตอนที่สองเนี่ยคราวที่แล้วเป็นเกี่ยวเนื่องกับตัวเองไงแต่คราวนี้จะเกี่ยวเนื่องกับนักสร้างบารมีด้วยกันก่อนอื่นเนี่ยให้ไปดูภาพนี้ก่อนเนี่ยยังจำได้ไหมภาพนี้ภาพอะไรให้เดากันไปก่อนนะเป็นภาพริมน้ำมีเรือเล็กๆเรือลำเล็กๆอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นหลังคาศาลาเนี่ยภาพต่อไปเดาได้ไหมตอนนี้ใครเดาได้ยกมือรับรองเดาไม่ถูกหรอกเดี๋ยวเฉลยนี่ภาพต่อไปนะจ๊ะนี่ก็คือบริเวณพื้นที่ตรงมหาเจดีย์ทัตตชีโวนะเดี๋ยวก่อนอื่นนี่เราไปทบทวนบุญกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับมหาเจดีย์ทัตตชีโวนะจ๊ะ

พิธีตอกเสาเข็มเนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่ปีเดือนกันยายน2557ถึงบัดนี้ก็12ปีแล้วนะ12ปีกว่าแล้วจริงๆหลวงพี่ก็ไปร่วมพิธีเขาด้วยนะไปร่วมพิธีเสร็จจากนั้นมาก็ไม่ได้ย้อนกลับไปอีกนะไม่ได้รู้เรื่องราวเลยจนกระทั่งเลยนะบุญบันดาลจ้ะที่ทำให้หลวงพี่ได้ไปรับรู้เรื่องราวนะจ๊ะแล้วก็ไปเห็นความคืบหน้าต่างๆในตอนนั้นนะจ๊ะนี่แหละจ้ะนี่ย้อนเวลาไป2ปีครึ่ง2ปีครึ่งที่ผ่านมานะตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็อยู่ที่อโรตัสแลนด์นั่นแหละแล้วคุณครูไม่เล็กนะจ๊ะหลวงพ่อตะตะชีโวเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ไปช่วยงานคนของท่านนิดนึงทีมงานท่านที่กำลังทำอยู่ที่กาญจนบุรีนะจ๊ะก็บอกว่าบางทีน้ำมันท่วมอะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกเด็กชื่อคุณสมพรบอกเงี้ยฟังตอนแรกก็นึกว่าเป็นผู้ชายนะต้องเป็นผู้ชายแล้วก็คงเป็นช่างอ่ะนึกในใจคงเป็นช่างแหละหลวงพ่อท่านคงมีทีมงานท่านนะแต่พอไปจริงอ้าวไม่ใช่นะก็ไม่ใช่ผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงจ้ะนะแล้วก็เห็นภาพนี่เอาภาพให้ดูนี่นะจ๊ะนี่เวลาฝนมันตกหนักๆเนี่ยเป็นสภาพนี่แหละโอ้ดนี่ใต้อาคาร5กับ6นะเป็นแอ่งพอดีแล้วนี่ตัวเขานะจ๊ะนี่เป็นโรงครัวไอเป็นห้องน้ำนะเขามีห้องน้ำระหว่างอาคาร5อาคาร6ดูสภาพเป็นไงแต่โอ้เห็นแล้วแบบหลวงพี่ก็เลย

แล้วก็พอจะมองก็ไปเห็นในอาคารเนี่ยนะว่าอาคารนี้อยู่ยังไงเนี่ยสภาพเป็นป่าเป็นป่านะไม่ใช่เป็นพงนะหญ้านะคือขึ้นรกทึบแล้วก็เราก็จะเพื่อจะดูข้างในมีอะไรบ้างก็เอารถไปเคลียร์เบื้องต้นก่อนพอเคลียร์เสร็จปุ๊บก็เลยค่อยเดินเข้าไปในอาคารได้เนี่ยสภาพที่เห็นอ่ะนี่เป็นพวงของกองทัพนกพิราบจริงก่อนที่จะเคลียร์ต้นไม้ออกนี่มันมองอะไรไม่เห็นนะไม่รู้นะว่ารอบๆข้างมีน้ำนะไม่รู้เลยนะว่ามีจริงๆไม่รู้แล้วก็ฉุนกึกเลยเข้าไปถึงปุ๊บก็ต้องรีบถอยออกมาเลยทันทีเลยอยู่ไม่ไหวว่าหายใจไม่ออกนะแล้วเสร็จแล้วแล้วนี่อีกภาพนึงนี่ตัวอีกอันนี้นี่เป็นสภาพนี่คือเกียร์ดีแล้วนะหลังจากที่เคลียร์ออกแล้วก็เพื่อจะได้เดินเข้าไปได้ไงแล้วก็เล่าให้หลวงพี่ฟังนะบอกว่าเนี่ยที่อันเนี้ยเป็นส่วนที่เพิ่งจะได้มานะก่อนหน้านี้มันก็ถูกปล่อยรกร้างจนกลายเป็นป่าไปละเป็น10ปีมาแล้วมันก็เลยขึ้นสภาพแบบนี้เป็นได้มาเป็นอาจจะว่าเรียกว่าเป็นส่วนขยายก็ได้เพิ่มจากส่วนของมหาเจดีย์ทัตตาชีโวในส่วนนั้นเสร็จแล้วเขาก็เล่าฟังว่าคุณครูไม่เล็กเนี่ยท่านก็พูดไปเปยว่าเนี่ยท่านได้พื้นที่นี้มาด้วยบุญนะแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์นะก็ยังนึกว่ามันจะจบลงยังไงท่านก็เล่าให้หลวงพี่ฟังนะคุณสมพรเนี่ยว่าเนี่ยเอ๊ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะขออาสาหลวงพ่อท่านดีไม่น่าทำตรงนี้คือจริงๆถามอย่างนั้นแหละแต่จริงเข้าใจว่าแกคงมีธงในใจแล้วแหละดูท่าทางนะแต่หลวงพี่ไม่ได้พูดอะไรนะเพราะมองว่าไม่ได้ประมาทน้ำใจด้วยแต่มองว่าจะอ่อนในทิศทางใดมากกว่าเพราะว่าคนขายผ้าจะมาถางป่านี่นะที่มันต้องเยอะต้องแยะลกไปหมดเนี่ยอย่าว่าแต่มีเงินนะจ๊ะจะต้องมีเวลาแล้วต้องทำเต็มเวลาด้วยนะจะพาร์ทไทม์ไม่ได้ซัมไทม์ไม่ได้เพราะมันจะมีปัญหาทันทีเลยเพราะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะแล้วก็ไม่ได้เจออีกเดือนนึงอ่ะกลับไปถึงก็บอกเขาไปอาสามาแล้วหลวงพ่อก็โมทนาด้วยแต่พอไปดูพื้นที่จริงอ่ะเออก็อัศจรรย์ใจนะจากนางสีดากลายเป็นนางสีชาไปเลยคือเป็นไงคือแกเป็นคนขาวนะแต่พอมาอีกทีโอ้โหกลายเป็นสีแทนเลยไงเอานี่แสดงก็อยู่มาตลอดเลยอยู่มาเป็นเดือนๆนี่นะอยู่กับคู่บุญกันนะอยู่กับคู่บุญของท่านอ่ะนะแล้วก็ลุยกันยังไงนะแต่รู้เลยว่าสภาพผิวที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าลุยจริงๆแต่แล้วไม่ธรรมดาแล้วก็แสดงว่าครอบครัวนี้ต้องเป็นครอบครัวธรรมกายด้วยเพราะการมาอยู่เต็มเวลาเนี่ยแล้วธุรกิจอยู่ไงอ่ะธุรกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อเขามีลูกสาวมีลูกชายแล้วก็มีมืองานนะที่ไว้วางใจก็เลยทำได้ไงแต่ว่าไม่ธรรมดาหลวงพี่ไปเห็นปุ๊บบอกว่าถ้างั้นเคลียร์ให้หมดเลยถ้าจะทำอะไรเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้จบเลยผ่านไปเดือนหนึ่งโอ้โหโล่งเลยนะจ๊ะพอโล่งเสร็จปุ๊บคราวนั้นก็ได้แนวทางมาจากคุณครูไม่เล็กว่าจะทำอะไรบ้างก็อาศัยแนวทางนั้นแหละจ๊ะโดยแนวทางว่าทำให้มันขึ้นมาใช้งานให้ได้แล้วก็ทำให้เป็นที่รองรับงานพระศาสนาทำไปก็ขอคำปรึกษาไปนะหาแนวทางไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรในใจขอบเขตกว้างขนาดบางทีเราอาจจะมองตามครูบาอาจารย์ได้นะจ๊ะแต่ว่ามันไม่ 100% หรอกเพราะด้วยประสบการณ์และความที่ท่านผ่านมามากในมุมมองการปฏิบัติธรรมในมุมมองของการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยบางทีเราต้องฟังอ่ะมันงั้นเรามองไม่ออกนี่เวลาผ่านไปเนี่ยเวลาผ่านไป2ปีเกิดการเปลี่ยนแปลง2ปีนะจ๊ะนี่ภาพที่เห็นเปรียบเทียบเลยภาพแรกคือว่าพี่เดินถนนเนี่ยนี่ภาพมุมบนนะเนี่ยของสถานที่มันคนละโลกเลยนะไม่ใช่คนละเรื่องนะเห็นไหมโอ้นี่อัศจรรย์ทีเดียวนะเนี่ยภาพต่อไปเนี่ยใช้งานได้เลยแหละนะภาพต่อไปเนี่ยเป็นภาพจากเขาจะมีหลังคาสองของหลังนะแต่จากสภาพข้างล่างเนี่ยแหละแล้วก็

เป็นที่พักของผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมด้านในก็เป็นสภาพแบบนี้นะอันนี้ใช้งานได้แล้วนะใช้งานได้ในระดับหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นเรือเรือนี่จริงๆมันมาจากอะไรรู้ไหมมันมาจากว่าตอนนั้นหลวงพี่ทำนาวาบูชาธรรมบดีแล้วใจไปเห็นลงจอดพอดีบอกอยากได้เรือบ้างโอ้โหเอาจริงๆนะตอนแรกเนี่ยงานหลวงพี่แน่นนะพอสั่งพอลุยอย่างนี้มาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าช่วยกันให้จบจากแน่นกลายเป็นงานอัดแน่นจากงานนึกภาพมันจะจากนานเนี่ยแน่นอยู่แล้วกลายเป็นอัดแน่นแต่ไม่ได้อึดอัดนะเพราะว่ากับปื้มด้วยพอเรามานั่งนึกๆนะตั้งแต่เราเข้าวัดมันตั้งแต่ปี29เราทำอะไรมาเยอะแต่สิ่งที่ทำเนี่ยนะมันเป็นเรื่องงานพระศาสนาแต่ที่เราจะตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ตรงๆเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสเพราะท่านไม่เคยให้เราทำอะไรเรื่องส่วนตัวท่านนะมีแต่เรื่องพระศาสนาเรื่องส่วนรวมแหละแต่อันนี้แหละมีความใกล้ชิดกับท่านกับหลวงพ่อท่านก็ชื่อเจดีย์มันมหาเจดีย์ทัตตาชีโวอ่ะมหาเจดีย์นี้เนี่ยสร้างมาจากว่าครูคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านเจตนาจะประกาศคุณของหลวงพ่อท่านน่ะของหลวงพ่อทัตตะก็เลยสร้างมหาเจดีย์ขึ้นมาบูชาพระสัมมาด้วยและเป็นการกตัญญูบูชาประกาศคุณของหลวงพ่อทัตตะด้วยจึงเอาชื่อท่านเป็นมหาเจดีย์นะก็ใจเพิ่งจะเห็นเนี่ยว่าชื่อเจดีย์นะเอาชื่อเลยเอาชื่อบุคคลไปเป็นชื่อเจดีย์เลยมหาเจดีย์ทัตตะชีโวนี่ถ้ามีเวลาเหลือจะเปิดไม่มีเวลาแล้วนั้นชื่อนี้เลยจ้ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ปลื้มใจทั้งนั้นเราทำธรรมนี้นอกจากเป็นงานพระศาสนาแล้วเนี่ยยังได้มีโอกาสตอบแทนคุณท่านปลื้มได้ด้วยไงเพราะนั้นถึงจะอัดแน่นแต่ก็ไม่อึดอัดงานอ่ะนะเพราะนั้นคราวนี้นี่เป็นเรือนะจ๊ะเรือดูด้านในบ้างด้านในเห็นไหมจ๊ะเรือนี้ปฏิบัติทำได้ประมาณ 50-60 คนนะสบายๆล่องไปได้ด้วยในแม่น้ำกาญจนบุรีล่องมาแล้วนะตอนหลวงพ่อทัตตะท่านก็ล่องไปด้วยนำล่องเลยติดแอร์นะจ๊ะเรือลำนี้ติดแอร์อันนี้เป็นหลายๆมุมนี่อย่างข้างๆเรือนะจ๊ะบรรยากาศยังค่ำคืนใครสนใจไหมสนใจติดต่อมาได้นะเห็นไหมจ๊ะนี่ไอ้มุมหนึ่งเวลาปฏิบัติธรรมก็ลักษณะอย่างนี้นะนี่นะจ๊ะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างคราวนี้รอบบริเวณนี่อันนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่นะสังเกตดูทุกอาคารมักจะเน้นไปที่ริมน้ำเพราะจุดได้เปรียบที่นั่นความสดชื่นคือริมน้ำเลยอันนี้ก็เป็นอเนกประสงค์เนี่ยด้านในมันเนี่ยติดริมน้ำไม่ใช่ถนนโอ้นี่มีความพร้อมหมดแล้วซึ่งปฏิบัติทำแล้วเห็นว่าหลายรุ่นแล้วนะเขาซ้อมมาเดือนละรุ่นเนี่ยตรงนี้ก็ถามไปเห็นแบบเนี่ยเขาบอกเขาไปปฏิบัติธรรมพนาวัดมาแล้วเลยเอาก๊อปปี้มาเลยนะดีมากเลยที่มีความคิดแบบนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะหรอกอะไรดีๆก็ทำนะจ๊ะนี่เป็นทางลงนี่ในสถานที่นั้นน่ะมันที่เป็นร้อยๆไร่นะบางทีมันมีอาคารน่ะซึ่งเจ้าของเดิมเขามีมันเป็นส่วนควบที่ดินใช่ไหมเขาก็เลยถือโอกาสเลยรีโนเวทไปเลยนะเป็นบ้านพักไปด้วยก็ได้ไปอีกหลังนึงนะเนี่ยเห็นไหมจ๊ะจนกระทั่งมีสภาพในปัจจุบันคือยังดีนะคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรือปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามีเป็นแพที่พักริมน้ำเนี่ยสังเกตนะเล็กๆเนี่ยซึ่งมันเป็นไปได้นะถ้ามันมีความพร้อมนะแล้วก็มีทุนนะสบายมากคือแล้วแต่ผู้มีบุญนั่นแหละถ้าผู้มีบุญเป็นเจ้าของบุญเขาจะนึกออกเขาเห็นปุ๊บอ้าวมันสังเกตนะคนมีบุญเนี่ยคนเจ้าของบุญก็จะนึกออกเห็นปุ๊บแล้วจะเติมเต็มความสมบูรณ์ยังไงเขาจะรู้เนี่ยนี่แหละสองปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้แล้วล่าสุดนะจ๊ะนี่ภาพล่าสุดมันจะมีที่ทานข้าวอาคารที่พักมาแล้วที่ปฏิบัติธรรมเม็ดเหลือได้แล้วที่จัดกิจกรรมในอาคารหลังใหญ่ก็ได้แล้วตอนนี้ตอนทานข้าวมันทานยังอยู่ในอาคารใหญ่ก็จะให้เป็นสัดส่วนนะ
ก็จะทำที่อาหารเล็กๆพอกับคนนะประมาณสักอาตีว่าไม่เกิน100คนนะง่ายๆนะก็อย่างนั้นแล้วก็เลยมีการไปตอกเสาเข็มนะตอกเสาเข็มต้นแรกต้นสุดท้ายวันเดียวกันเพราะว่าตอกไม่เยอะนะคานไม่ใหญ่ที่เห็นนี่จะเป็นกายสิทธิ์ของคุณครูไม่เล็กนะจ๊ะท่านก็มีท่านมีของพิเศษทีเด็ดด้วยนะดูนู่นนี่อันที่สองอาจารย์นี่กลางคืนเป็นงี้นี่กลางคืนใช่ไหมพอปิดไฟเอ้าเราก็ไม่รู้มาก่อนนะพอปิดไฟเอ้ากลายเป็นดวงแก้วที่เห็นเนี่ยเขามีแสงในตัวแม้เป็นแก้วแสงในตัวอีกดวงเป็นงี้เป็นเราดีไหมเนี่ยท่านก็มอบให้ไปเพื่อจะบรรจุไว้ในที่อันเหมาะสมตอนนี้ก็เตรียมการอยู่แล้วในวันนั้นก็จะมีผู้ที่ทราบข่าวนะจะไปร่วมกันร่วมท่านทำเป็นอย่างนี้ปิติใจนะมาจากจุดต่างๆดูเสาเลยนะเนื่องจากว่าคนไม่มากเลยเขียนกันใหญ่นะเขียนชื่อตัวเองลงไปนะหลวงพี่ก็มีชื่อในนั้นด้วยนะเขาช่วยเขียนให้นะอันนี้ขออภัยนะที่เห็นเนี่ยก็เป็นทีมงานอีกท่านหนึ่งด้านซ้ายเนี่ยท่านก็เป็นคือไม่รู้เรื่องราวที่มาหรอกแต่พอมาเห็นปุ๊บก็เนี่ยเจ้าของบุญเขาจะรู้ว่าเขาจะเติมเต็มยังไงก็ช่วยกันตอนนี้ก็มีหลายท่านทีเดียวนะจะมีการตั้งกลุ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยว่าช่วยกันที่จะบูชาธรรมให้สมบูรณ์นะวันนั้นแล้วนี่ก็หลวงพี่ก็เป็นตัวแทนนะของเป็นรับปัจจัยแหละในการสร้างเป็นตัวแทนรับให้นะแล้วพอเสร็จปุ๊บนี่ล่าสุดประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูไม่เล็กก็ได้ไปดูความคืบหน้าท่านจะไปดูความคืบหน้าแล้วให้แนวทางไประยะระยะนะเพราะบางทีท่านก็ต้องดูอะไรดูสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันไงว่ามันควรจะปรับยังไงแล้วก็จากข้อมูลไปเบื้องต้นเรามีหน้าที่ทำตามแนวทางแล้วก็รายงานข้อมูลให้ครบแล้วท่านจะตัดสินใจแต่ถือท่านก็ปลื้มนะจ๊ะหลวงพี่จะปลื้มใจทุกครั้งนะเวลาหลวงพ่อท่านยิ้มโดยเฉพาะมันเป็นบ้านเกิดท่านที่กาญจนบุรีแล้วท่านก็มีความสุขจะได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งแล้วก็จะใช้เป็นที่อบรมด้วยโดยภาพรวมแล้วนะที่นั่นเนี่ยนะจ๊ะอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่ท่านจะเดินดูทั่วแหละก็เป็นทีมงานท่านให้คำแนะนำซึ่งมีคุณค่ามากนะจ๊ะต่องานด้วยแล้วก็ต่อประสบการณ์ชีวิตที่ท่านถ่ายทอดมาด้วยแล้วก็จนกระทั่งมาเป็นในภาพในปัจจุบันที่เราเห็นนะจ๊ะเนี่ยที่เห็นนะริมน้ำเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยหลวงพี่ก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะมันต้องถือว่าแค่2ปีเท่านั้นนะจ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องถือว่ามันเกิดได้จริงๆนะด้วยความกตัญญูเพราะว่าบุคคลคนหนึ่งที่มันมีความรู้ราวเรื่องราวอะไรเลยนะแล้วอยู่ๆจะมาทำเรื่องแบบนี้เนี่ยในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนแต่ต้องด้วยหัวใจนะคือทำไปปรับไปจะคุยเวลาให้คำปรึกษาจะคุยยากนิดนึงเพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมแต่ว่าด้วยหัวใจก็เรียนรู้มาตลอดนะด้วยหัวใจก็ดูรู้สึกว่าผมพี่เห็นแล้วก็ปิติใจนะคือปกติเนี่ยเขาบอกว่าพระจะชนะใจโยมอันนี้โยมชนะใจพระนะต้องบอกนี่สารภาพความจริงว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องความกตัญญูเพราะนั้นจึงเป็นข้อยืนยันนะกับที่เป็นตัวอย่างยืนยันกับคำตอบของคุณยายที่ตอบให้หลวงพ่อตตะว่าเนี่ยพระสารีบุตรตลอดเวลาการสร้างบารมีอัธยาศัยหนึ่งที่ท่านมีมาตลอดคือท่านมีคุณธรรมโดดเด่นคือความกตัญญูแล้วลองลงภาพนะพระสารีบุตรท่านกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ก่อผู้มีคุณขนาดนี้ดังนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรเนี่ยท่านก็ทำเต็มที่นะทำเหนือหัวตลอดทำเพื่อบูชาตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณของท่านท่านก็เลยยกระดับความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยขึ้นมาตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีจนกระทั่งมีดวงปัญญาเหนือใครเป็นอัครสาวกทางด้านมีดวงปัญญาเห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่หลวงพี่บอกว่าเราต้องรำลึกถึงนะพระคุณ
ของครูบาอาจารย์ลำลึกถึงคุณของผู้มีคุณที่ทำกับเราเรานึกบ่อยๆนึกซ้ำๆน่ะมันจะเกิดแรงบันดาลใจมันก็จะเดือดดวงปัญญาหลวงพี่เองมาได้ก็ด้วยตรงนี้มีส่วนสำคัญนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำเราก็ขยับมาเรื่อยๆโดยเราตั้งใจจะบูชาธรรมแม้ที่สุดนาวาบูชาธรรมเนี่ยก็เกิดด้วยเจตนาอันแรงกล้านะที่จะประกาศคุณหลวงปู่ปากน้ำจะทำให้คนทั้งสองพี่น้องคนทั้งสุพรรณบุรีเนี่ยในเบื้องต้นนะจ๊ะให้เขารับรู้ว่าเขาโชคดีที่เกิดมาเป็นลูกหลานของหลวงปู่ปากน้ำแล้วเขาจะโชคดียิ่งกว่านั้นนะถ้าเอาใจมาผูกกับหลวงปู่ปากน้ำและประพฤติปฏิบัติธรรมตามท่านก็มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นนะนี่นี่คิดอย่างนี้เลยมาโดยตลอดเลยนะนี่แหละเพราะฉะนั้นนะหลวงพี่จะเห็นว่าใครก็ตามที่มีความรู้สึกในใจนี่มีภารกิจของพ่อมีอุดมการเป้าหมายเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนชีวิตเขาในเส้นทางการสร้างบารมีเนี่ยอย่างสวยงามเหมือนตัวอย่างที่เราดูวันนี้นะตัวอย่างที่ที่เราดูนะจ๊ะว่ายอดเพชรแห่งกองทัพธรรมเนี่ยนครหลวง11เนี่ยนี่ไงเป็นเครื่องยืนยันว่าเขามีความกตัญญูอยู่ในใจเขาคอยประคับประคองใจเขาเนี่ยทำให้เขาเดินหน้าสร้างบารมีนี่ดังนั้นเนี่ยเรามองข้ามไม่ได้เลยนะซึ่งเราต้องลองแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยหลวงพี่อยากจะให้เราช่วยไปเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคิดด้วยเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนะมีแต่เรื่องดีๆนะแล้วก็สอนลูกสอนหลานด้วยให้ระลึกถึงคุณจึงยืนยันว่าการระลึกถึงความคุณความดีของผู้มีคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วมาย้อนกลับมาทำให้ใจเราเนี่ยมีความดีมากขึ้นมีกำลังใจยิ่งขึ้นไปด้วยแล้วการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยในงานพระศาสนาเนี่ยมันมีความสำคัญนะต้องอาศัยกำลังใจอย่างมากนะจ๊ะเพราะเรากำลังทำในสิ่งอัศจรรย์ที่เหนืออัศจรรย์ที่คนเขาทำกันเขาสร้างโลกสร้างเทคโนโลยีเขาสร้างยานอวกาศเขาสร้าง AI แต่สิ่งเหล่านั้นมันสร้างคนไม่ได้นะจ๊ะยืนยันว่าสร้างคนไม่ได้จะสร้างคนได้ต้องสร้างคนให้มีศีลธรรมต้องอาศัยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องให้เขาไปได้ลงมือประพฤติธรรมนะจ๊ะให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมศีลธรรมจึงจะฟื้นฟูกลับมามันก็ตรงไปตรงมานะจะฟื้นฟูศีลธรรมได้ก็ต้องให้เขาลงมือประพฤติธรรมแล้วเขาจะลงมือประพฤติธรรมได้ยังไงแล้วก็ต้องพูดอธิบายธรรมให้เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์กับตัวเขาคนพันปีที่แล้วคนปัจจุบันแม้แต่พันปีอนาคตจะมีสิ่งที่เหมือนกันว่าเขาอยากมีความสุขทุกคนนะแสวงหาความสุขด้วยวิธีการที่ตัวเองเข้าใจและพื้นความรู้และต้นทุนที่ตัวเองมีแต่เนื่องจากเขาไม่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงในเมื่อเรามีแก่นวิทย์โนว์ฮาวในการเข้าถึงความสุขทำไมเขาจะรับไม่ได้ล่ะมันขึ้นเราต้องหาวิธีการไงว่าเราจะสื่อสารให้คนที่ปรารถนาความสุขแล้วเราก็มีวิธีการเข้าถึงความสุขเราจะสื่อสารกันยังไงจริงไหมจ๊ะคนพันปีที่แล้วเขาก็อยากก้าวหน้าในชีวิตแล้วเราก็มีหลักมีโน้ตฮาวในการพัฒนาชีวิตแล้วทำยังไงแล้วเขาจะเข้าใจเรานะรับรองเขาจะไม่ปฏิเสธมันขึ้นกับเราต้องหาวิธีการบางครั้งเราก๊อปปี้ใครไม่ได้หรอกเราต้องหาด้วยเงื่อนไขปัจจุบันเพราะคนพันปีที่แล้วมันมีรายละเอียดที่แตกต่างคนพันปีนี้แต่โดยกิเลสก็เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องแสวงหาค่อยๆขบคิดแล้วเราก็จะเจอเนี่ยเพราะมันอยู่ในยุคเดียวกับเราไงจริงไหมจ๊ะเราดูเลยว่าประสบการณ์สร้างวัดตั้งแต่50ปีที่แล้วของพระธรรมกายจนถึงปัจจุบันดูทุกช่วงนะทุกช่วงนะจ๊ะอย่าไปดูช่วงใดช่วงหนึ่งเราจะเห็นการเติบโตการพัฒนาการแล้วเราก็ดูว่าสถานการณ์เราตอนนี้เราควรจะเอาช่วงไหนมาทำแล้วเราก็จะเห็นนะจ๊ะว่าโอ้กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยมันมีเรื่องราวรายละเอียดของการแล้วเราจะเจอหลวงพี่ขอยืนยันนะก็จะเจอนะเมื่อเจอแล้วนะจ๊ะเราก็จะสามารถฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี้ได้จริงเนี่ย
พราะหลวงพี่เองหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีบทพิสูจน์ในบุคคลหลายกลุ่มนะมีครั้งหนึ่งที่ประทับใจนะเนี่ยที่ว่าจะบางทีพูดเองพูดนึกถึงนะว่าปกติเราเข้าไปที่ศาลนั้นเราจะไปฟังคดีความใช่ไหมแต่มีวันหนึ่งนะเขาก็นิมนต์หลวงพี่ไปว่าให้ไปเทศให้เจ้าที่ศาลที่สุพรรณบุรีฟังแล้วคนที่มาฟังก็ไม่ใช่ว่าทั่วไปนะจ๊ะผู้พิพากษาก็มาหัวหน้าคณะองค์ประชุมที่ผู้พิพากษาเขาก็มานะเขาก็จะมีผู้พิพากษาจะมีหลายท่านใช่ไหมจะมีหัวหน้าคณะพิพากษาเข้ามาเนี่ยแล้วก็ทีมงานทางด้านหน่วยงานของภาครัฐเรื่องนี้แล้วก็แปลกทีเดียวนะโอ้หลวงพี่ขึ้นไปนั่งมันเหมือนเป็นบัลลังก์ศาลคือเขาไม่ได้มีห้องประชุมในการเทศเอาไว้ไงเขาก็เลยตามเขาเรียกว่าตามสภาพจริงก็ให้เกียรติพระขึ้นไปนั่งก็สูงเลยนะแล้วข้างล่างก็เทศนะก็ยังนึกในใจเป็นการเทศที่แปลกดีแต่สาระสำคัญของหลวงพี่เทศอะไรก็ถึงฟังได้ก็นี่ไงคือธรรมะพุทธเจ้านะจ๊ะเราไปดูให้ดีเถอะโดยใหญ่ๆมันจะมีสองหมวดนะหมวดหนึ่งสอนให้คนหมดกิเลสเด่นชัดเรื่องนี้เน้นในเรื่องนี้อันนั้นก็เหมาะสำหรับคนที่อยากหมดกิเลสไงซึ่งต้องมาใส่ชุดนี้แหละต้องมาประพฤติธรรมรักษาประพฤติพรหมจรรย์ถึงจะเหมาะแต่คนอีก 90% นะเจ้าเขาก็ยังไม่พร้อมจะหมดกิเลสหรอกนะเขายังมีภาระกิจมีพันธนาการอยู่ในคารวะวิสัยคนเหล่านั้นที่เคยจะฟังนะคืออะไรนะอยากฟังหมวดธรรมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตซึ่งตรงนี้ต้องแตกฉานนะจ๊ะต้องแตกฉานและมันไม่ต้องใช้ความรู้ธรรมะมากมายนะใช้หัวก็ทำที่เราก็รู้จักกันดีแต่เราต้องลึกซึ้งนะความลึกซึ้งก็มาจากความซาบซึ้งจะซาบซึ้งได้ก็ต้องลงมือประพฤติธรรมนั่นแหละเราก็ต้องเอาหมวดธรรมนั้นๆมาประพฤติประพฤติจนซาบซึ้งแล้วก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเอาความซึ้งๆเนี่ยไปถ่ายทอดแล้วเขาจะรับได้นะท่านยิ่งเราซึ้งมากเท่าไหร่มันถึงแก่นใจเลยแหละมันถึงเข้าเลยมันเขาจะเข้าใจได้ง่ายยืนยันได้เลยจ้ะว่ารับรองได้ว่าถ้าเราช่วยกันนะยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราจะฟื้นฟูศีลธรรมด้วยกันเราจะกลับดุสิตบุรีด้วยความสำเร็จที่งดงามนะโดยการว่าเราสร้างบารมีเต็มที่เข้าถึงพระธรรมกายทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วเราก็ฟื้นฟูสามโลกด้วยเพื่อยืดอายุพระศาสนาให้ยาวไกลต่อไปนานให้มากที่สุดจ้ะนะทั้งวันนี้เราก็ถึงเวลาสมควรนะเวลามันน้อยอ่ะมีไม่มากเราก็ทำตามความเหมาะสมนะต่อเวลาที่มีอยู่เดี๋ยวเรามาพบกันครั้งหน้าเนี่ยก็คือ10 กันยายนนะจ๊ะเราครั้งต่อไปเราค่อยมาขยายความนะสำหรับวันนี้ก็เอวังก็มีประกาศราชนีจ้ะขออนุภาพพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านดลบันดาลให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรม

เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้

่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเดี๋ยวก็หลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้หยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดีย

ไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยกล่าวไว้นิพพานนังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึก

ที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่จนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างต่างเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันทั้งกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเราแล้วเนี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆ

เดียวในอริยบทสมาธิแล้วชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์ว่าเทวดากว่าพระกายพรหมว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยบทต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชา3วิชา8ประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยามมารเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่

รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นชั้นไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ข้าพเจ้ามรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทางใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกาย

ใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความ

ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้ง

ัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรมก้า

0: อยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ

0: เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: แห่งความเสื่อม
0: แห่งความเสื่อม
1: และความเจริญ
0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถิด
1: อันสูงสุดเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: แก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะเวรา
1: อะเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จะได้มีเว

0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

0: ่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่ง

0: ป็นชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่

ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้า

ราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความ

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อน

0: ให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10

0: สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่เว็บไซต์ www.tmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าไม่ช้าเราก็จะต้องลาจากโลกนี้ไปเราจะจากโลกนี้ไปแบบไหนแบบผู้แพ้หรือผู้ชนะไปแบบผู้ที่ใจช้ำหรือไปแบบผู้ที่ใจฉ่ำในเวลาที่เราใกล้จะตายนั้นเรามีสิทธิ์เลือกเส้นทางของเราณจุดเชื่อมต่อของภพคือมนุษยโลกและเทวโลกนั้นหากใจเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก็จะมีสุขติเป็นที่ไปแต่ถ้าใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็มีทุกขติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นหากเรามีสมณสัญญาอย่างนี้เราจะหลับตาลาโลกอย่างผู้ชนะไปอย่างมีความสุขสดชื่นเบิกบานค่ะก็ให้เรารักษาใจของเราให้ผ่องใสได้ตลอดเวลานะคะด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งชีวิตของเรานั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารงานบุญกันนะคะมาเริ่มกันที่พุทธศาสนิกชนพร้อมด้วยโยมพ่อโยมแม่ได้ร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาด้วยความปลาบปลื้มใจค่ะสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรฉลองพระบวชใหม่โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาจัดขึ้นณมหารัตนวิหารคต26วัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีระวัฒโกประเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้นำประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุทินและกัลยาณมิตรณฤชาเรืองศรีส่วนกัลยาณมิตรฉัตรชัยสุขตระกูลนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการตักบาตรเป็นมหาสังฆทานเป็นบุญใหญ่พิเศษเพราะว่าอายุพระพุทธศาสนาจะยั่งยืนต่อไปได้การมีพระภิกษุยังมีการห่มผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาวันนี้ทุกท่านเป็นนักบุญนักสร้างบารมีวันนี้ตั้งใจมาเอาบุญใหญ่เตรียมภัตตาหารหวานคาวอย่างประณีตองค์ประกอบที่ทำทานแล้วได้บุญมากคือผู้ให้กับผู้รับต้องสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจซึ่งวันนี้เราถวายกับพระสงฆ์ที่ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมและเจตนาในการให้คือความตั้งใจในการทำบุญของทุกท่านในวันนี้จากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวรับบาตรจากพุทธศาสนิกชนโยมพ่อโยมแม่ในวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแห่งความปลาบปลื้มปิติใจของพุทธศาสนิกชนรวมถึงโยมพ่อโยมแม่ที่มีโอกาสมาร่วม

0: สั่งสมบุญกับพระลูกพระหลานรวมถึงพระภิกษุทุกรูปที่ตัดสินใจบวชในช่วงเข้าพรรษานี้บางท่านกล่าวว่าเป็นวันที่มีความสุขมากที่ได้เห็นผ้าเหลืองลูกชายเพราะรอวันที่ลูกชายบวชมานานแล้ววันนี้จึงทั้งภาคภูมิใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้มาเป็นประธานนะคะเป็นประธานในการตักบาตรพระใหม่ก็คือรู้สึกว่าตัวเองปลื้มที่ได้ทำบุญก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือพาลูกชายค่ะบวชให้ด้วยก็คือบวชให้หนึ่งพรรษาโยมแม่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้บุญก็คืออยากจะทำบุญเยอะๆดีใจเพราะว่าสมัยนี้ก็หายากนะคะที่ว่าจะยอมบวชให้พ่อกับแม่หนึ่งพรรษาก็คือวันที่พระท่านบอกว่าอาจจะบวชให้โยมพ่อกับโยมแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนรู้สึกว่าเราเหมือนเรามีบุญเหมือนเรามีบุญที่เราตั้งใจทำบุญกับวัดพระธรรมกายมาก็เป็น10ปีแล้วก็ดีใจที่บุญส่งผลตอนที่เราใส่บาตรเนี่ยรู้สึกว่าเราปลื้มมากตอนที่เราได้ใส่บาตรท่านนะคะได้ใส่บาตรพระลูกชายอะเนาะแล้วก็เห็นพระเหลืองท่านเราก็รู้สึกว่าเราดีใจ
2: วันนี้ก็มาตักบาตรพระลูกชายนะคะก็ดีใจมากที่ได้เจอพระลูกชายนะคะในเส้นทางที่ตั้งใจจะมาตักบาตรสังฆทานครั้งนี้นะคะก็ที่บ้านก็ทุกคนก็มากันนะคะแล้วก็ปลื้มมากๆเลยค่ะทุกคนก็ตื่นเต้นเตรียมอาหารตักบาตรตั้งเป็นอาทิตย์เลยค่ะนะคะแล้วก็จัดแต่ของที่คิดว่าเป็นประโยชน์เพราะที่บ้านจะเป็นเฮลสายเฮลตี้นะคะส่วนตัวพระเองท่านก็เตรียมตัวมาตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดท่านก็บอกโยมแม่ก็อายุมากแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปโยมแม่จะนั่งคุกเข่าไม่ได้ก็เลยอยากจะบวชให้โยมแม่เต็มพรรษาเลยตั้งแต่จบการศึกษามาอันนี้ก็เป็นความปลื้มมากๆเลยค่ะของคนเป็นแม่เพราะมีลูกคนเดียวก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยก็ปลื้มใจมากเลยค่ะ
0: อนุโม

ในนามของอาตมาภาพเป็นตัวแทนของพระภิกษุของชาวเวียดนามที่ได้มีโอกาสศึกษาพระบาลีของชั้นประโยคปฐาข้าวคือชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยกว่าที่จะจบมาได้นั้นก็ต้องใช้เวลาระยะ10ปีด้วยกันแต่สิ่งที่อาตมาจะได้รับนั้นก็คือความรู้ด้านพระบาลีโดยเฉพาะคือชั้นไวยากรณ์เป็นเบื้องต้นตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์จนถึงประโยคปฐาข้าวนั้นอาตมาได้มีความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะคือเจ้าสำนักเรียนท่านก็ได้ตักเตือนสั่งสอนมาถ้าเราทนได้บาลีนั้นใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเราถอยมันจะอันตรายต่ออนาคตของเราเองบาลีนั้นมันไม่ยากสำหรับคนขยันคนที่มีความเพียรอุตสาหะก็เลยนำคำสอนของพระอาจารย์พระมหาสมบัติอิสระธรรมโมเจ้าสำนักเรียนวัดโคกระเทียมท่านก็ให้กำลังใจว่าถ้าผู้ใดสอบตกก็ขยันเพิ่มมากขึ้นส่วนผู้ที่สอบผ่านก็ขึ้นไปเรียนชั้นต่อไปแต่หนึ่งในนั้นอาตมาก็มีชื่อสอบตกด้วยเป็นปีแรกเลยประสบอุปสรรคคือยังไม่ได้ภาษาก็เลยฟังพระอาจารย์แล้วมันยากแปลไม่ได้ก็เลยตั้งใจเรียนใหม่เริ่มตั้งแต่กอไก่ขอไข่ก็พออ่านได้แต่ทีนี้ด้วยความอุตสาหะขยันของอาตมาจึงผ่านตรงนั้นมาได้ตั้งแต่ประโยค3จนถึงปฐาข้าวนั้นแต่ละชั้นมันมีความยากพอสมควรแล้วก็แต่ละประโยคนั้นมีครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมสั่งสอนแนะนำมาเป็นอย่างดีแต่ถ้าประโยคปฐาข้าวนั้นสำหรับอาตมาคือเป็นพระชาวต่างชาติวิชายากที่สุดคือวิชาแต่งไทยเพราะว่ามันเป็นวิชาตีความเป็นวิชาที่เก็บความอย่างละเอียดมันยากสำหรับอาตมาภาพเป็นพระต่างชาติโดยเฉพาะคือภาษาเนี่ยคือสำนวนไทยมันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือการใช้ศัพท์บาลีด้วยการเก็บความมันยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้มาต้องจำศัพท์ภาษาบาลีต้องแต่งให้ถูกความถูกประเด็นถูกเนื้อหาตามที่ท่านแม่กองบาลีสนามหลวงท่านได้กำหนดมาให้ประโยคปฐ.9อาตมาภาพก็ใช้เวลาเรียนระยะ2ปีด้วยกันพอปีที่2ที่ผ่านมานี่คือประสบความสำเร็จคือเราได้ใส่ใจถึงความละเอียดของภาษาบาลีที่จะแนะนำไปปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนญาติโยมหรือว่าพระเนนที่ประเทศเวียดนามให้นำมาปฏิบัตินำมาสืบกันมาเป็นอย่างดีสิ่งที่ญาติโยมโดยเฉพาะคือจ่าวัดพระธรรมกายท่านได้จัดงานถวายมุทิตาสการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านชั้นประโยคปฐ.9ประจำปีพุทธศักราช2569ปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันสูงสุดสำหรับอาตมาภาพเป็นพระชาวต่างชาติถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำคัญมากๆถือว่าเป็นการให้กำลังใจสำหรับพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศที่มีชื่อสอบผ่านชั้นประโยคปฐ.9ด้วยกัน

ทางด้านของครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ลงปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมณโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมสู่ใจเยาวชนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทางด้านจิตใจและคุณธรรมเน้นการฝึกสติและสมาธิผ่านกิจกรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิควบคู่ไปกับการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้พุทธประวัติการสร้างบารมีและแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมเพื่อมุ่งสู่การพ้นจากความทุกข์อันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตซึ่งการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียนทางโรงเรียนและทีมงานมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรู้จักคิดดีพูดดีทำดี

มีสติมีความรับผิดชอบและมีศีลธรรมประจำใจเพื่อเติบโตเป็นคนเก่งคนดีและมีคุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติในอนาคตโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและตื่นตัวเด็กๆนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและมีความสุขกับการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมที่พระอาจารย์นำมาถ่ายทอดซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงหนึ่งได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นการช่วยบ่มเพาะศีลธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคตค่ะค่ะเยาวชนในวันนี้นะคะก็คืออนาคตของทั้งพระพุทธศาสนาแล้วก็ประเทศชาติต่อไปด้วยค่ะช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานกัลยาณมิตรวงเดือนวงพักดีได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธกัลยาณมิตรสมคิดโคดะจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรบรรจงจากน่านจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาพิพัฒน์ภูริมโนท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้เล่าปกิณกะธรรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งน้อมนำบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษหมู่ญาติของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูและรึกนึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และเนียงสงบแสงประทีปถูกจุดขึ้นสว่างสวยพร้อมกับการกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการทำสมาธิสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการกรวดน้ำและการจุดประทีปตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้มุ่งหวังให้วัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยชาวญี่ปุ่นผ่านการปฏิบัติธรรมตลอดจนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกและแผ่ขยายสู่ใจชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีสาธุชนนะคะทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศพุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดาท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรวรรณครเคอร์รี่และกัลยาณมิตรเจมส์เอ็มสโตเนอร์ทั้งยังได้เป็นประธานกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดร่วมกับกัลยาณมิตรอุ่นจิตกัลยาณมิตรนรินทร์รุธิรศิริและครอบครัวพร้อมด้วยร้านเชคควันพิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรเขมิกากัลยาณมิตรแบรดและกัลยาณมิตรเอเวอรี่บราวน์ส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนัลด์ฮอกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระทวีรัตน์ชยวัฒโนเรื่องความสำคัญของฐานที่7

ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำแหน่งเหนือระดับสะดือขึ้นมา2นิ้วมือว่าเป็นที่ตั้งถาวรของใจและเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ความสงบภายในและการเข้าถึงพระรัตนตรัยทั้งนี้ยังได้แนะแนวทางให้ผู้มาร่วมงานทุกคนหมั่นประคองใจให้อยู่ณจุดนี้ในทุกภารกิจประจำวันเพื่อให้จิตใจเกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความเครียดและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตในต่างแดนจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคนค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวสารงานบุญจากวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยภายในงานบุญคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยมีประธานบุญพิธี6คณะร่วมจุดเทียนใจในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยกัลยาณมิตรนิธิพรแมคฮาร์ตและกัลยาณมิตรไอแซคแมคฮาร์ตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนน้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนเปรียญธรรม9ประโยคนาคหลวงโดยพระอาจารย์ได้ชี้แนะหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิตในต่างแดนการรักษาศีลและการหมั่นเติมบุญบารมีให้แก่ตนเองก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านส่วนภาคบ่ายเป็นการนั่งสมาธิรวมใจ1ชั่วโมงเพื่อให้ลูกพระธรรมทุกท่านเก็บชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งพร้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษานี้โดยบรรยากาศในห้องปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรม One Day Retreat เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลา1วันกับการฝึกสมาธิและเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะโดยกิจกรรมตลอดทั้งวันเน้นกระบวนการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างเป็นระบบซึ่งพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายพร้อมทั้งเมตตาให้คำแนะนำในการฝึกสติและการรักษาความใจใสเพื่อนำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบสัปปายะและอบอุ่นเป็นกันเองและจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หนึ่งในประสบการณ์ที่น่าประทับใจของโครงการคือได้ค้นพบพลังของการทำสมาธิร่วมกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านพบว่าการฝึกสมาธิเป็นกลุ่มช่วยให้จิตใจสงบและตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นทำให้สัมผัสถึงความผ่อนคลายความสุขความสงบภายในได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ทุกท่านยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมและค้นพบว่าบรรยากาศของการฝึกสมาธิร่วมกันช่วยให้ปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายเป็นธรรมชาติและน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้นซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับหลายท่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องและสนใจกลับมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและกิจกรรมอื่นๆของวัดในโอกาสต่อไปทั้งนี้วัดพระธรรมกายชิคาโกมุ่งที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ชุมชนและชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้อันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดสุโขทัยอันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ7จังหวัดลำปางอันดับ8จังหวัดบึงกาฬอันดับ9จังหวัดกำแพงเพชรและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดภาวนาปีนังอันดับ4วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ5วัดภาวนานางาโนอันดับ6วัดพุทธนอสไรเวสฟาเรนอันดับ7วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราได้ร่วมสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะร่วมสมัครเข้าโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และ0927792000ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์มาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญายะติดตีนังเศษถังความอิ่มด้วยความรู้ประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งหลายช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การเพียรสั่งสมบุญบารมีและหมั่นทำใจหยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้เข้าไปสัมผัสกับแหล่งของความสุขที่แท้จริงและความบริสุทธิ์ภายในนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากผู้มีทุกข์ก็มาเป็นผู้มีความสุขจากผู้ไม่รู้ก็กลายมาเป็นผู้รู้แจ้งได้รางวัลแห่งความเพียรพยายามเพื่อทำใจหยุดนิ่งนี้นะเป็นรางวัลชีวิตที่มีค่ายิ่งกว่าเหรียญตราใดๆในโลกเป็นรางวัลแห่งความสุขความสมปรารถนาที่มวลมนุษยชาติต่างก็แสวงหากันมาตลอดชีวิตใจหยุด

ือสุดยอดของรางวัลที่เราสามารถให้กับตัวเราเองได้และใจหยุดนิ่งก็เป็นเหตุให้ชีวิตเราปลอดภัยในระหว่างการเดินทางไกลในสังสารวัฏกระทั่งได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมาคสูตรว่าปุพเพวทานาสุมโนก่อนให้มีใจผ่องใสทะทังจิตตังปัสสาทะเยขณะให้จิตก็ผ่องใสทัตวาอัตมโนโหติครั้นให้แล้วก็ชื่นใจเอสายัญญัสสะสัมปทานี้คือความสมบูรณ์แห่งยันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏใกล้กรุงราชคฤห์มานพชื่อมัคคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์เพราะเป็นผู้มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้บริจาคทานให้กับพวกยาจกวณิพกพระเนจรและคนกัมพระรวมไปถึงถวายทานกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แต่เนื่องจากเขาเป็นคนมีปัญญาจึงเฝ้าสังเกตผลแห่งทานที่ตัวเองได้ทำไปว่าเกิดประโยชน์ใหญ่เพียงใดก็พบว่าแม้ตัวเองจะบริจาคทานมากขนาดไหนก็ไม่เห็นว่าคนที่มารับทานจากตนจะกลายเป็นคนดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆเลยคนที่ยากจนก็ยังจนอยู่วันยังค่ำคอยแต่จะมารับทานอยู่นั่นแหละที่เป็นคนกำพร้าก็ไม่เห็นจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นส่วนทานที่ถวายกับนักบวชตนเองก็ไม่รู้ถึงคุณธรรมภายในของท่านว่าเป็นสมณะหรือเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าจึงวิตกว่าทานที่ให้แก่คนกำพร้าและคนเดินทางที่มาถึงจะเป็นทานมีผลมากหรือไม่หนอเขาเฝ้าเก็บคำถามนี้เอาไว้ในใจไม่กล้าถามใครจนกระทั่งได้ฟังเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเพื่อนว่าพระสมณะโคดมผู้ออกบวชจากตระกูลขัตติยราชทรงทราบอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงคิดว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูก็จะต้องรู้ผลแห่งการบริจาคทานที่เราสาธรรมเอาไว้มากมายว่าแล้วก็ไม่ลังเลได้ชวนกันไปกับเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อผ่านการประสัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วเขาก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมครั้นแสวงหาได้แล้วย่อมนำโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมถวายแก่ปฏิฆะหกหนึ่งองค์บ้างสององค์บ้างสามองค์บ้างไปถึง100องค์บ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถวายทานอยู่อย่างนี้บูชาอยู่อย่างนี้จะประสบบุญมากหรือไม่หนอพระผู้มีภาคเจ้าตรัสให้กำลังใจว่าดูก่อนมานพเมื่อท่านให้อยู่อย่างนั้นบูชาอยู่อย่างนั้นย่อมประสบบุญมากแท้ดูก่อนมานพผู้ใดแลเป็นทานบดี

รู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมครั้นแสวงหาได้แล้วก็นำโภคทรัพย์ที่ตนได้มาโดยธรรมถวายแก่ปฏิฆาหกผู้นั้นย่อมประสบบุญมากออมมาคมานพได้ฟังพุทธวิสัชนาแล้วก็เกิดกำลังใจว่าตัวเองน่ะได้บุญแล้วแต่ก็ยังไม่คลายความสงสัยจึงทูลถามต่อไปว่าผู้ใดเป็นคฤหัสถ์ควรแก่การขอเป็นทานบดีมีความต้องการบุญให้ข้าวน้ำบูชากับคนเหล่าอื่นในโลกนี้การบูชาของผู้บูชาอยู่อย่างนี้จะพึงบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระบรมศาสดาทรงแนะนำว่าผู้ใดเป็นคฤหัสถ์ควรในการขอเป็นทานบดีมีความต้องการบุญให้ข้าวน้ำบูชาแก่ชนเหล่าอื่นในโลกนี้ผู้นั้นพึงให้ทักขิณายะบุคคลยินดีได้มาคมานพได้ทูลถามตรงๆว่าขอพระองค์แนะนำผู้จะเป็นทักขิณายะบุคคลแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพยากรณ์ว่าชนเหล่าใดแลไม่เกี่ยวข้องหาเครื่องกังวลมิได้สำเร็จกรณียกิจแล้วมีจิตคุ้มครองแล้วเที่ยวไปในโลกชนเหล่าใดละราคะโทสะและโมหะได้แล้วมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ชนเหล่าใดปราศจากความโลภไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของเราไม่มีความหวังมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ชนเหล่าใดละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ยึดถืออะไรเที่ยวไปมีตนสำรวมดีแล้วเหมือนกระสวยที่ตรงไปชนเหล่าใดปราศจากความกำหนัดมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้วพ้นจากการจับของกิเลสเปล่งปลั่งรุ่งเรืองอยู่เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากราหูสว่างสวยอยู่ฉะนั้นพราหมณ์พึงถวายทายธรรมบูชาในชนเหล่านั้นตามการเถิดมาคมานพครั้นทราบคุณสมบัติของทักขิณายะบุคคลแล้วก็ตรายตรองถึงบุคคลที่ตนได้บริจาคทานให้ไปนั้นว่าไม่มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจไม่ได้อยู่จบพรหมจรรย์ดังพุทธพยากรณ์เลยแสดงว่าก็ต้องได้บุญไม่เต็มที่เมื่อพระองค์ตรัสบอกทักขิณายะบุคคลได้ก็แสดงว่าพระองค์ย่อมทรงทราบผู้เป็นทักขิณายะบุคคลโดยปัญญาตรัสรู้อย่างแน่นอนวันแล้วก็ทูลถามว่าขอพระองค์ตรัสบอกความถึงพร้อมแห่งยันแก่ข้าพระองค์ในเถิดข้าพระองค์จะได้บูชายันในถูกวิธีพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคะเมื่อท่านจะบูชาก็จงบูชาเถิดแล้วจงทำจิตให้ผ่องใสในการทั้งปวงเพราะยันย่อมเป็นอารมณ์ของบุคคลผู้บูชายันบุคคลตั้งมั่นในยันนี้แล้วย่อมละโทสะเสียได้อันหนึ่งบุคคลผู้นั้นปราศจากความกำหนัดแล้วพึงกำจัดโทสะเจริญเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ไม่ประมาทแล้วเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนพึงแผ่เมตตาอันเป็นอัปปมัญญาภาวนาไปทั่วทุกทิศครั้นละโลกแล้วย่อมมีพรหมโลกเป็นที่ไปเนื่องจากมาคมานพมีพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับพรหม

โลกครั้นสดับเมตตาภาวนาจะเป็นทางไปแห่งพรหมโลกซึ่งตนเคยปฏิบัติมาก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นเพราะตนเองก็มีใจน้อมไปในพรหมโลกอยู่แล้วเลยคิดว่าการเกิดในพรหมโลกเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจึงทูลถามถึงทางไปพรหมโลกว่าบุคคลจะไปพรหมโลกได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีพระองค์เป็นผู้เสมอดิพรหมของข้าพระองค์บุคคลจะเข้าถึงพรหมโลกได้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนมาคะผู้ใดบูชายันครบทั้งสามอย่างผู้เช่นนั้นพึงให้ทักเคนยะบุคคลทั้งหลายยินดีได้เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ควรแก่การขอครั้นบูชาโดยชอบอย่างนั้นแล้วย่อมเข้าถึงพรหมโลกจากนั้นพระพุทธองค์ทรงอธิบายถึงเรื่องยันว่าคือการถวายทานต่อบุคคลผู้ควรบูชาที่จะต้องทำจิตให้เลื่อมใสทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้และสมประกาศอริยสัจ4ซึ่งเป็นทางไปสู่พระนิพพานมาคมานพครั้นได้สดับแล้วก็เข้าใจแจ่มชัดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสัพพัญญูผู้รู้แจ้งที่สุดและวิธีการทำบุญให้ได้บุญมากที่สุดก็ต้องทำกับทักขิณายบุคคลและได้รู้ว่าหนทางไปสู่พรหมโลกกระทั่งล่วงเลยไปสู่นิพพานนั้นมีหลักปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาจึงเกิดความเลื่อมใสได้ทูลปฏิญาณตนเป็นอุบาสกผู้ถึงไตรสรณคมเป็นสรณะตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะว่าพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้ฉลาดในการแนะนำหมู่ชนให้หันมาศึกษาคำสอนอันบริสุทธิ์โดยไม่ได้ตำหนิลัทธิใดเลยคือจะทำบุญสงเคราะห์โลกหรือทำกับทักขิณายบุคคลก็ต้องทำด้วยใจใสใสแล้วถ้าจะให้ได้บุญเต็มที่ก็ต้องทำให้ถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญด้วยบุญก็จะได้หนุนนำให้ไปสู่เทวโลกพรหมโลกและก็ถึงนิพพานในที่สุดดังนั้นท่านใดที่ชอบทำสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกหลวงพ่อขออนุโมทนาบุญด้วยแต่อย่าลืมทำบุญกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกชีวิตของเราก็จะได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมกระทั่งได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: มหาโมระชาดกชาดกว่าด้วยพญานกยูงพ้นจากบ่วงครั้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาลประชาชนล้วนหลั่งไหลให้พระธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวชีวิตบ้างก็ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำดีครั้งนั้นได้มีหนุ่มรูปงามที่ตั้งใจจะละจากกิเลสทั้งปวงออกบวชมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อตรัสรู้แจ้งแห่งธรรมการงานใดที่เป็นกิจของสงฆ์ภิกษุหนุ่มนี้ปฏิบัติได้ดีไม่มีขาดว่างจากกิจก็นั่งสมาธิตั้งอานาปานสติเขาปฏิบัติเช่นนี้มานานนับหลายปีจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและพระสงฆ์ผู้น้อยครั้งนั้นได้มีหญิงรูปงามนางหนึ่งได้เข้ามาฟังธรรมกับผู้เป็นบิดามารดาหญิงงามนางนั้นเมื่อได้ฟังภิกษุหนุ่มเทศนาธรรมก็รู้สึกอิ่มเอมใจนับแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาเธอมักจะนิมนต์ให้ภิกษุหนุ่มนั้นมาที่บ้านเสมอ
1: แม่คะพ่อคะตั้งแต่ที่ลูกได้ฟังธรรมจากภิกษุหนุ่มรูปนั้นน่ะลูกมีความสุขมากเลยค่ะท่านเทศนาได้เก่งจังธรรมที่เป็นเรื่องยากก็เทศนาให้รู้เรื่องได้ง่ายวันหลังเรานิมนต์มาที่บ้านเราอีกดีไหมคะ
2: ได้สิลูกนิมนต์มาทุกเดือนเลยดีไหมพ่อก็ชอบฟังเทศนาธรรมเหมือนกัน
0: บ่อยครั้งเข้ากิเลสก็เข้าครอบงำจิตใจทุกวันภิกษุหนุ่มก็จะนั่งนับวันเวลาที่จะได้ไปเทศนาธรรมในบ้านหญิงสาวนางนั้นอีก
3: เมื่อไรจะถึงวันที่จะได้ไปเทศนาธรรมให้น้องนางได้ฟังอีกนะความคิดถึงมันกัดกินใจช่างทรมานเหลือเกิน
0: เมื่อถึงวันที่พ่อของหญิงสาวมานิมนต์ให้ภิกษุหนุ่มไปแสดงธรรมที่บ้านภิกษุหนุ่มได้พูดคุยกับหญิงสาวที่เฝ้าคิดถึงก็มีความสุขความสุขจากทางโลกเกาะกินใจทำให้ภิกษุหนุ่มลืมความตั้งใจที่จะแสวงหาความสุขทางธรรมความสุขจากการได้ใกล้ชิดหญิงสาวที่รักทำให้ภิกษุหนุ่มตัดสินใจลาสิกขาบทองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรู้ก็ทรงห้ามไว้ดูก่อนภิกษุความกำหนัดด้วยความสามารถชื่นใจนี้ฉะไหนจักไม่ให้บุคคลอย่างเธอวุ่นวายได้เล่ามีอย่างหรือลมที่จะสามารถพลิกภูเขาสุเมรุได้จะไม่ทำให้ใบไม้เก่าๆใกล้ๆกระจัดกระเจิงไปในปางก่อนนั่นน่ะแม้สัตว์ผู้บริสุทธิ์คอยหักห้ามความฟุ้งซ่านของกิเลสในภายในอยู่700ปีก็ยังโดนความกำหนัดด้วยสามารถความชื่นใจนี้ทำให้วุ่นวายได้เลยแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าอดีตนิทานชาดกดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติณพระนครพาราณสีชายป่าไกลออกไปมีนกยูงตัวหนึ่งท้องแก่ใกล้คลอดแต่ด้วยต้องติดตามฝูงหากินเมื่อตกฟองแล้วนกยูงแม่ก็ทิ้งลูกตัวเองไว้ในป่าออกหากินตามฝูงธรรมดาว่าฟองไข่เมื่อมารดาไม่มีโรคและไม่มีอันตรายอื่นๆจึงเป็นเหมือนดอกกัญญิกาตุ่มๆ

0: มีสีเหมือนสีทองเมื่อเวลาครบกำหนดก็แตกโดยธรรมดาของตนลูกนกยูงมีสีเป็นทองออกมาแล้วลูกนกยูงทองนั้นมีในตาทั้งคู่คล้ายผลกระพังโหงมีจงอยปากสีเหมือนแก้วประพานมีสร้อยสีแดง3ชั้นวงรอบคอผ่านไปกลางหลังสมบูรณ์สวยงามกว่านกยูงธรรมดาทั่วไปครั้นยูงทองเจริญวัยมีร่างกายเติบใหญ่ขนาดดุมเกวียนรูปงามยิ่งนักเมื่ออยู่ในฝูงนกยูงด้วยกันก็ยิ่งโดดเด่นมีราศีกว่าตัวใดฝูงนกยูงเขียวๆทั้งหมดมาประชุมกันแล้วยกให้นกยูงทองเป็นเจ้านายพากันแวดล้อมเป็นบริวารวันหนึ่งนกยูงทองดื่มน้ำในกระพังน้ำเห็นรูปสมบัติของตนก็รู้ถึงอันตรายที่จะตามมา
1: เรามีรูปงามล้ำเลิศกว่านกยูงทั้งหมดถ้าเราจักอยู่ในแดนมนุษย์กับฝูงนกยูงเหล่านี้อันตรายคงบังเกิดแก่เราเราต้องไปป่าหิมพานต์อาศัยอยู่ณที่อันสำราญเพียงนำพังผู้เดียวถึงจะดี
0: กลางดึกคืนนั้นเมื่อนกยูงเขียวตัวอื่นๆหลับกันหมดแล้วนกยูงทองก็แอบบินหนีออกไปจากกลุ่มมุ่งหน้าสู่ทิวเขาไกลออกไปนกยูงทองโผล่ขึ้นบินเข้าป่าหิมพานต์ผ่านทิวเขาไป3ทิวถึงทิวที่4มีต้นไทรใหญ่เกิดบนภูเขาลูกหนึ่งตรงกลางภูเขาก็มีถ้ำไว้สำหรับอาศัยหลบภัยได
1: ้ตรงนี้แหละเหมาะที่จะเป็นที่อยู่แห่งใหม่ของเราถ้ำนี้น่าอยู่ปลอดภัยด้วยผู้อยู่ข้างล่างไม่อาจขึ้นไปได้เลยผู้อยู่ข้างบนเล่าก็ไม่อาจลงไปได
0: ้ครั้นรุ่งขึ้นก็ลุกออกจากถ้ำเกาะที่ยอดเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเห็นสุริยะมณฑลกำลังอุทัยก็สวดปริตเพื่อขอความคุ้มครองป้องกันตนในเวลากลางวันแล้วร่อนลงณที่หากินเที่ยวหากินครั้นถึงตอนเย็นนกยูงทองก็บินมาเกาะ

0: สพระปริตรเพื่อขอความคุ้มครองป้องกันในเวลากลางคืนนกยูงทองปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำทุกวันครั้นณวันหนึ่งนายพรานผู้หนึ่งท่องเที่ยวไปในราวป่าเห็นพญายูงทองนั้นจับอยู่เหนือยอดเขาน
1: กยูงทองตัวนี้ช่างสง่างามนะหากเราจับแล้วนำไปถวายพระราชาคงจะได้ทรัพย์ก้อนโต
0: นายพรานดักซุ่มวางกับดักเพื่อจะจับนกยูงทองหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่จับได้เลยนายพรานอุตส่าห์พยายามดักจับนกยูงทองด้วยวิธีการต่างๆจนร่างกายพ่ายผอมสุดโทรมวันหนึ่งเมื่อเขารู้ตัวว่าจวนจะตายจึงเรียกลูกมาและสั่งเสียไว
1: ้ลูกเอ๋ยที่ป่าบนยอดเขานั้นมีนกยูงทองสง่างามตัวหนึ่งหากพระราชาทรงตรัสถามเจ้าจงทูลให้ทรงทราบพ่อคงไม่สามารถอยู่จับนกยูงทองตัวนั้นได้อีกแล้ว
0: แล้วสิ่งที่นายพรานได้พูดไว้ก็เป็นความจริงวันหนึ่งพระอัครมเหสีของพระเจ้าพราณสีทรงพระนามว่าเขมาทรงเห็นพระสุวินในเวลาใกล้รุ่งมีเรื่องราวว่านกยูงมีสีเหมือนสีทองกำลังแสดงธรรมพระนางทรงให้สาธุการสดับธรรมนกยูงครั้นแสดงธรรมเสร็จก็ลุกขึ้นบินไปขณะที่กำลังตรัสอยู่นั่นแหละก็ทรงตื่นเสีย
2: ฝันอะไรนะราวกับเป็นเรื่องจริงจะทำยังไงดีนะเราถึงจะได้ฟังธรรมจากนกยูงทองตัวนั้นได้จริงๆธรรมที่ได้ฟังมันช่างไพเราะนักขับกล่อมใจให้มีความสุขได้พระราชาจะเชื่อถือในสิ่งที่เราฝันหรือเปล่านะ
0: พระมเหสีหลังจากตื่นจากบรรทมก็ครุ่นคิดถึงทางที่จะได้ครอบครองนกยูงทองตัวนั้นจนบรรทมไปอีกครั้งแต่เมื่อบรรทมได้สักพักก็เกิดอาการกระสับกระส่ายเหมือนทรงแพ้คันพระราชารู้สึกตัวตื่นก็ทรงปลุกมเหสีด้วยความห่วงใย
3: นางผู้เจริญใจเธอไม่สบายเป็นอะไรไปเล่า
2: ความแพ้คันบังเกิดขึ้นแก่หม่อมฉันเพคะ
0: พระมเหสีได้ขอพระราชาให้จับตัวนกยูงทองมาให้เนื่องจากนางประสงค์อยากฟังธรรมจากนกยูงทองหากไม่ได้ฟังชีวิตคงเศร้าหมองจนต้องตรมใจตายด้วยความรักและเป็นห่วงรุ่งขึ้นพระราชาตรัสเรียกหารือกับอำมาตย์และขุนนางทั้งหมด
3: เทวีปรารถนาจะฟังธรรมของนกยูงทองอันนกยูงมีสีเหมือนทองน่ะจะมีอยู่หรือไม
4: ่ขอเดชะพวกพราหมณ์คงทราบพระเจ้าค่ะ
0: จากนั้นพระราชาจึงรับสั่งให้เรียกตัวนายพรานทั้งหมดมาเข้าพบและซักถามถึงนกยูงทองหนึ่งในนายพรานทั้งหมดนั้นมีลูกของนายพรานผู้ที่เคยเห็นนกยูงทองร่วมอยู่ด้วย
5: ขอเดชะถึงข้าพระองค์จะไม่เคยเห็นแต่บิดาของข้าพระองค์บอกไว้ว่านกยูงทองมีอยู่บนยอดเขาห่างจากนี้ไปอีกสี่ทิวเขาพระเจ้าค่ะ
3: สหายเอ๋ยเธอจะเป็นคนที่ให้ชีวิตแก่ฉันและเทวีได้เพราะฉะนั้นเธอจงไปที่นั่นจับมัดนกยูงทองนั้นกลับมาเถิดเราจะประทานทรัพย์ให้เป็นอันมาก
0: เมื่อได้รับคำสั่งจากพระราชาลูกนายพรานนั้นหลังจากมอบทรัพย์ที่ได้จากพระราชาให้ลูกเมียแล้วก็รีบเดินทางไปในป่าดังคำที่พ่อของเขาเคยสั่งเสียไว
5: ้ไกลเหลือเกินเดินทางมาตั้งหลายวันกว่าจะถึงทีนี้ล่ะเจ้านกยูงทองเอ๋ยเราจะต้องจับเจ้าไปถวายแด่พระราชาให้ได
0: ้ลูกนายพรานดักซุ่มตรงยอดเขาไม่นานเขาก็พบนกยูงทองพรานร้ายทำบ่วงดักรอนกยูงทองให้มาติดกับอยู่นานจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนในที่สุดก็ตายไปทางฝั่งพระเทวีเมื่อไม่ได้นกยูงทองดังพระปรารถนาก็สิ้นพระชนไปเป็นเหตุให้พระราชาทรงโกรธแค้นมาก
3: เพราะนกยูงทองตัวนั้นแท้ๆที่ทำให้เมียรักของเราต้องตายลงไปคอยดูเถอะเราจะไม่ให้เจ้าได้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายหรอกจากนี้ไปเจ้าจะต้องโดนตามล่าทุกคนต้องตามฆ่าเจ้านกยูงทองนั้นให้ได
0: ้พระราชาทรงมีพระหฤทัยเป็นไปในอำนาจแห่งเวทรงให้จารึกไว้ในแผ่นทองว่าที่ทิวเขาที่สี่ในป่าหิมพานต์มีนกยูงทองอาศัยอยู่บุคคลได้กินเนื้อของยูงทองแล้วนั้นจะไม่แก่ไม่ตายและบรรจุหนังสือนั้นไว้ในหีบไม้แก่นจนพระองค์เสด็จสวรรคตไปครั้นกษัตริย์องค์ใหม่

0: ได้เป็นพระราชาเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นอักษรในแผ่นทองก็เกิดกิเลสอยากเป็นอมตะไม่แก่ไม่ตายดังที่พระราชาองค์เก่าได้เขียนไว
1: ้ทหารเจ้าจงส่งพรานป่าฝีมือดีไปล่าเอานกยูงทองนั้นมาให้ได้เราจะกินเนื้อนกยูงทองตัว

0: จนรอดก็ไม่สามารถจับได้จนนายพรานผู้นั้นได้เสียชีวิตไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวนเวียนไปจนล่วงถึง6รัชกาลลูกนายพรานทั้ง6คนได้เสียชีวิตในป่าหิมพานต์เองจนมาถึงรัชกาลที่7ลูกนายพรานคนที่7ก็ได้รับคำสั่งจากพระราชาให้ตามจับตัวนกยูงทองนั้นอีกเช่นกันนายพรานคนที่7นี้ดักซุ่มจับนกยูงทองวันแล้ววันเล่าจนถึง7ปีนกยูงทองนั้นก็ไม่เคยติดกับดักเขาเลยสักครั้ง
1: เอ๊

0: จึงคอยกำหนดดูพญานุยูมทองนั้นเมื่อเห็นเจริญรับปริศทุกเย็นทุกเช้าก็กำหนดได้โดยใจว่าในสถานที่นี้นกยูงตัวอื่นไม่มีเลยอันพญายูงทองตัวนี้คงประพฤติพรหมจรรย์ด้วยอนุภาพแห่งพรหมจรรย์และด้วยอนุภาพแห่งพระปริศบวงจึงไม่ติดเท้าของพญายูงทองนายพรานเมื่อทราบในดังกล่าวแล้วจึงไปสู่ปัจจันตชนบทดักนางยูงได้ตัวหนึ่งฝึกฝนให้ขันในเวลาดีดนิ้วมือให้ฟ้อนในเวลาตบมืออ
1: ย่างนี้แหละลูกพ่อขันเสียงสวยๆหน่อยเอาให้นกยูงทองตกตะลึงไปเลยนะลูก
0: พอถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นนกยูงทองบินมาเกาะบนยอดเขามิทันที่จะได้เจริญปริศนายพรานดีดนิ้วมือให้นางนกยูงขันเมื่อพญายูงทองได้ฟังเสียงของนางยูงกิเลสที่ราบเรียบอยู่ตลอดเวลา700ปีก็ฟุ้งขึ้นทันทีทันใดเป็นเหมือนอสรพิษที่ถูกตีด้วยท่อนไม้แต่พังพานฉะนั้นนกยูงทองกระวนกระวายด้วยอำนาจกิเลสจนไม่สามารถจัดเจริญพระปริศได้ทีเดียวนกยูงทองรีบบินไปยังสำนักนางยูงโดยเร็วถลาลงโดนอากาศสอดเท้าเข้าไปในบ่วงเสียเลยบ่วงที่ไม่เคยรูดตลอด700ปีก็รูดรัดเท้าในขณะนั้น
1: เจ้านกยูงทองเอ๋ยนายพรานหกคนไม่สามารถที่จะดักตัวเจ้าได้ถึงตัวเราก็ไม่สามารถดักได้7ปีแต่บัดนี้เจ้าต้องมาติดบ่วงบาดเพราะอำนาจกิเลสที่มีต่อนางนกยูงการที่เราจะนำสัตว์มีศีลนี้ไปถวายให้พระราชาคงเป็นเรื่องที่ผิดเสียแล้วล่ะเอาเถอะเราจะปล่อยเจ้าไป
0: นายพรานเลือกใช้ธนูยิงไปที่บ่วงบาดแทนการเข้าไปปลดเองเนื่องจากกลัวว่านกยูงทองอาจจะคิดว่าหมายประสงค์ร้ายผ่านจะดิ้นทุรนทุรายอันเป็นสาเหตุให้เท้าและปีกบอบช้ำได้เขาคงยืนอยู่ในที่ซ่อนยกธนูขึ้นสอดลูกศรยืนจ้องอยู่ทางฝ่ายนกยูงเองเมื่อมองเห็นนายพรานเล็งธนูมาจึงร้องขอชีวิต
2: ดูก่อนสหายถ้าท่านจับข้าพเจ้าเพราะเหตุแห่งทรัพย์แล้วท่านอย่าฆ่าข้าพเจ้าเลยจงจับเป็นนำข้าพเจ้าไปถวายพระราชาเถิดเข้าใจว่าท่านจะได้ทรัพย์ไม่ใช่น้อยเลย
0: นายพรานได้ตอบกลับนกยูงทองว่าเหตุที่ยกธนูขึ้นเล็งไม่ใช่ต้องการชีวิตแต่ต้องการที่จะปลดปล่อยนกยูงทองให้เป็นอิสระนกยูงทองไม่ได้เห็นว่านายพรานผู้นี้มีธรรมะในจิตใจจึงแสดงธรรมให้นายพรานได้เกรงกลัวต่อบาปกลัวการตกนรกเพราะทำชั่วเพียงชั่วครู่จากพรานที่คิดปองร้ายเอาชีวิตสัตว์ก็บรรลุธรรมนายพรานได้ร้องขอให้นกยูงทองช่วยปลดปล่อยสัตว์อื่นๆที่ได้ถูกเขาจองจำไว้ให้เป็นอิสระ
2: ปัจเจกโพธิญาณที่ท่านทำลายกิเลสทั้งปวงเสร็จแล้วบรรลุด้วยโพธิมรรคใดโปรดปรารภด้วยโพธิมรรคนั้นกระทำสัจจกิริยาเถิดธรรมดาสัตว์อันต้องจองจำในชมพูทวีปทั้งสิ้นก็จักไม่มีท่านดำรงอยู่ในฐานะที่พระโพธิสัตว์กล่าวแล้วเมื่อจะทำสัจจกิริยา
0: เมื่อนั้นนกยูงทองก็ได้กล่าวคาถาเพื่อปลดปล่อยสรรพสัตว์ที่ได้รับการจองจำให้พ้นเป็นอิสระเมื่อนกยูงกล่าวคาถาจบนกทั้งปวงก็พ้นจากที่กักขังพอดีกันกับเวลาที่พระปัจเจกโพธิกระทำสัจจกิริยานั่นเองต่างร้องร่าเริงบินไปที่อยู่ของตนทั่วกันในขณะนั้นบรรดาสัตว์ต่างๆก็ไม่มีตัวใดที่ถูกจองจำไว้อยู่เลยจากนั้นมานายพรานก็ละจากเพศคฤหัสถ์หันมาสู่เพศปัณฑิตส่วนนกยูงทองก็ใช้ชีวิตโดยการสวดเจริญปริศดังเดิมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจธรรมภิกษุผู้กระสันดำรงในพระอรหันต์แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นปรินิพพานส่วนพญายูงได้มาเป็นเราตถาคตแล

สกัมมุนาหัญญติปาปะธรรมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆ

สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายก็ให้สังเกตดูและใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีนะแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องเราจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้

กันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั่นแหละ

ต้องไปผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งดังนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปทอดทานของใจกับเพื่อนแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาระหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลม

ผัสแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะพิดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเหลือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้น

ีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เร่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นวอบวอบแวบแวบเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมาก

จะต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสใสอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังพันธามิสัพโสมเตตรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวะ

เตียงผมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มีชีพทำขนมอบที่เก่งมากตัวโตแข็งแรงรูปหล่อมาแต่งงานคุณแม่ของผมซึ่งเป็นคนจีนเหมือนกันสร้างฐานะอยู่ที่กรุงเทพแต่ขณะที่ลูกคนสุดท้องอายุ3ขวบคุณแม่ก็เสียชีวิตลงด้วยโรคไตวายเมื่ออายุได้49ปีผมมีลูกคนโตเป็นน้องอีก7คนพอผมอายุได้ประมาณ30ปีผมก็จากเตียและน้องๆที่กรุงเทพมาเปิดร้านเภสัชจุติภัยศาสตร์และก็แต่งงานมีครอบครัวพอผมสร้างตัวได้จึงไปรับเตียและน้องๆอีก7คนที่มีอายุตั้งแต่30ปีลงมาจนถึง5ขวบมาดูแลบ้านที่เคยสงบเงียบก็กลายเป็นสมรภูมิทันทีทั้งระหว่างพี่น้องกันเองพี่สะพ้ายกับน้องสามีเตียกับลูกสะพ้ายภรรยาผมของผมซึ่งเป็นคนอีสานถูกญาติพี่น้องผมชี้หน้าด่าว่าเป็นภาษาจีนและถูกจับกลุ่มนินทา

ทั้งก่อนหน้าและรับหลังทั้งที่ภรรยาผมพยายามดูแลปฏิบัติญาติฝ่ายของผมอย่างสุดความสามารถภรรยาผมเรียกทีมน้องๆผมด้วยความบันเทิงว่าชิงฉาบขมิ้นปูนค้อนตะปูพริกเกลือเตียเองก็ไม่ได้ชอบภรรยาของผมดังนั้นภรรยาของผมจึงมักจะถูกเตียด่าเป็นภาษาจีนที่เธอกล้ายิ้มนึกว่าเตียให้พรเพราะเธอฟังไม่ออกแต่เธอสังเกตดูภาษาท่าทางทำให้เธอไม่กล้าเข้าใกล้อีกทั้งสื่อสารกันไม่ได้เพราะเตียเอาแต่พูดแต่ภาษาจีนซึ่งเธอก็ฟังไม่รู้เรื่องเมื่อเตียอายุมากขึ้นป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมช่วงที่เตียป่วยหนักภรรยาผมเอารูปองค์พระธรรมกายภายนอกดูน้ำใจเธอนะจ๊ะจะเรียกชื่อเตียมาให้ท่านไหว้วันนี้เตียทำไงเตียก็ไหว้แล้วก็ยิ้มด้วยยิ้มให้ลูกสะใภ้ก่อนตายหนึ่งสัปดาห์เตียมีเฮือกใหญ่ๆสองสามเดือนห่างกันหลายวันกระทั่งเตียเสียชีวิตเมื่ออายุได้88ปีน้องๆทั้ง7คนผมและภรรยาได้ส่งน้อง2คนเรียนจนจบปริญญาตรีน้องอีก1คนจบปวสที่เหลือแยกย้ายกันไปหลังแต่งงานปัจจุบันยังเหลือน้องสาวคนที่3ที่อยู่กับผมมา32ปีแล้ว5ปีแรกที่อยู่กับผมเธอก็ช่วยเปิดร้านขายยาและช่วยเลี้ยงหลานหลังจากนั้นก็ไม่ได้ช่วยงานเลยอย่าลืม32ปีลบ5นะอาศัยอยู่กินใช้ของในบ้านกินข้าวหม้อเดียวกันเธอมีวาจาหยาบกระด้างชวนทะเลาะเรื่อยชอบใช้กำลัง มีสายตาเป็นอาวุธโอ้โห ไม่พูดจากันอย่าไปถือสาเธอเพราะเธอเป็นโรคการมีอาการทางประสาทแม้แต่กับตัวผมอยู่แบบต่างคนต่างอยู่น้องคนนี้ไม่เคยไหว้พระเลยมีคนชักชวนให้ไปนับถือลัทธิหนึ่งซึ่งมีตายายแก่ๆเป็นเจ้าของลัทธิ บางวันเธอกรวดน้ำอยู่บน หน้าต่างถูกจ้ะ คำสวดก็ฟังไม่ออก แต่เมื่อเห็นพี่สะใภ้หรือพนักงานเดินไปพบคือพบใครนี่นะคำสวดนั้นจะดังขึ้นเป็นคำสาปแช่งให้ล่มจมสาปแช่งให้ล่มจมหยาบคายหยาบคายเหมือนอาฆาตพยาบาทมาข้ามชาติน้าชายของผมเป็นคนขยันอดทนสู้ชีวิตทำงานทุกอย่างแม้กระทั่งงานแบกหามปะยางรถสิบล้อจนสร้างฐานะขึ้นมาได้ปกติแข็งแรงมาตลอดไม่เคยเจ็บป่วยเลยจนอายุประมาณ70กว่าเกิดป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอก็หาสาเหตุไม่พบมีอาการเหมือนคนนอนหลับต้องให้น้ำเกลือตลอดแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดกล่าวถึงผมและภรรยาบ้างผมกับภรรยามีความแตกต่างกันมากภรรยาผมเรียนจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางพยาบาลส่วนผมจบแค่ม.3อยู่ในครอบครัวชาวจีนและอายุมากเธอถึง8ปีก่อนแต่งงานกันคุณพ่อของเธอบอกเธอว่าลูกทั้งสองน่ะมีความแตกต่างกันมากทั้งการศึกษาวัยวัฒนธรรมสังคมสิ่งแวดล้อมและทัศนคติเลยนะลูกคิดดีแล้วหรือเธอก็ตอบว่าลูกตัดสินใจแล้วแม้เขาจะพาไปกัดก้อนเกลือกินก็ยอมค่ะผมกับภรรยานั้นใครๆก็ว่าเป็นคู่กัดปรึกษาหารือกันไม่ได้เลยเป็นปรึกษาหารือกันทุกทีแล้วคุยกันไปเกิน2ประโยคปี3แบบผมและภรรยาเริ่มทำมินิมาร์ทเริ่มแรกธุรกิจดีมากแต่พอมาถึงยุค IMF ธุรกิจก็เริ่มชะลอตัวขณะนั้นมีหนี้กับธนาคาร3ล้านบาทดอกเบี้ย19บาท50สตังค์ 19.5% ผมและภรรยาคิดหาวิธีที่จะนำเงินใช้หนี้
จึงค้าข้าวเปลือกค้าหอมแดงปลูกพริกปลูกผักชีทำนาทำกาแฟสุกดอกมะม่วงขายแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดแถมไม่ดีกับน้องชายคนที่สี่เพิ่มอีกเกือบ2 ล้านเฝ้ารอเวลาบุญใดบุญหนอบุญจะส่งผลในผลภาวะนี้ได้แต่ก็ยังดีที่มีดีเอ็นซีผมและภรรยานั่งเฝ้าดีเอ็นซีทุกคืนที่มีถ่ายทอดสดเวลากลางวันก็ขายของไปดูแล้วก็ฟังดีเอ็นซีไปด้วยยิ่งได้มีภาพแอนิเมชันดูไปก็ร่าเริงไปหัวเราะไปโดยเฉพาะเพลงประกอบที่มีมาดานเค่กับแม่เค่แจ็คสันทีมงานของคุณครูไม่ใหญ่ยอดเยี่ยมมากครับผมโชคดีที่ได้ภรรยาจูงมือผมมาพบกับหลวงพ่อยิ่งเมื่อได้ดูเดมซีแล้วความสงบสุขในบ้านก็เกิดขึ้นอย่างถาวรครับคำถามคำใดทำให้เตี่ยป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมเรื้อรังเป็นเวลานานก่อนตาย1 สัปดาห์เตี่ยมีเฮือกใหญ่2-3 ชุดอาหารกันหลายวันเป็นเพราะเตี่ยยังห่วงอะไรอยู่หรือไม่ครับหรือว่าท่านอยากจะบอกอะไรลูกๆหรือไม่เตี่ยตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ผมทิพย์ไปให้หรือไม่ครับช่วงที่เตี่ยป่วยหนักภรรยาผมเอารูปองค์พระธรรมกายภายนอกจารึกชื่อเตี่ยให้ท่านไหว้เตี่ยไหว้และยิ้มด้วยผลจากบุญนี้ช่วยทำให้ท่านเป็นอย่างไรครับขณะนี้ท่านเข้าใจลูกสะใภ้หรือยังเวรที่จองไว้กับลูกสะใภ้คนนี้สิ้นสุดหรือยังครับชาติใหม่จะพบกันอีกหรือไม่ครับแต่ลูกสะใภ้กับโหสิกไว้กรรมให้ท่านหมดแล้วคุณแม่ผมขณะนี้ท่านอยู่ที่ภพภูมิใดผมได้สร้างพระธรรมกายจำตัวที่ไปให้ท่านมีผลกับท่านอย่างไรบ้างครับน้องสาวคนที่สามของผมเธอมีกรรมอะไรจึงไม่รอดประสาทอดีตชาติเธอเกี่ยวพันกับลัทธิที่เธอนับถืออยู่ในปัจจุบันอย่างไรครับเธอผูกเวรกันมาอย่าง

เธอและภรรยาผมในชาติใหม่อย่างไรครับเอดีตภรรยาผมยังไม่เป็นที่รักของญาติญาติทั้งสามีอดีตชาติเคยเกี่ยวข้องกับเธอมันอย่างไรทำไมชาตินี้จึงมาเป็นคู่กัดกันเคยมีไหมครับที่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนไม่มีแต่มาแต่งงานเพื่อชำระบัญชีโดยเฉพาะผมกับเธอใครชำระบัญชีใครครับที่หลังของผมจะมีสิวเม็ดใหญ่2 เม็ดเป็นให้หายทุกเดือนตั้งแต่นมจนถึงบัดนี้ลักจะมีฝีขึ้นตามทวารบ้างที่หลังบ้างที่หลังจะเป็นบ่อยเป็นเพราะบุพกรรมในครับนี่น่าศึกษาเพราะเหตุใดน้าชายถึงต้องตายด้วยหมอหาสาเหตุไปพบตายแล้วไปไหนลูกหลวงท่านไม่ค่อยจะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนทิฏฐิลูกๆของท่านได้ครับท่านมีข้อความฝากถึงลูกๆของท่านไหมครับลูกชายคนโตของผมตอนเด็กเป็นเด็กน่ารักฉลาดเรียนดีแต่พอเข้าเรียนชั้นม.1เป็นต้นมาเขาก็ติดเกมคอมพิวเตอร์ติดมากๆทั้งที่เรียนดีแต่ก็คงแก่เรียนไม่ยอมเรียนให้จบปริญญาตรีเลยเป็นผู้คงแก่เรียนไม่คิดที่จะช่วยงานพ่อแม่เลยเรียกใช้ทีก็ทำทีทำเสร็จก็จะวิ่งไปห้องเกมปัจจุบันอายุ28 ปีแล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ดีเลยเพราะแต่เขาจึงมีนิสัยไม่ดีอย่างนี้ควรจะแก้ไขเขาอย่างไรดีครับลูกชายคนโตกับลูกสาวคนที่2อายุห่างกันเพียง11 เดือนลูกชายคนโตกับลูกสาวคนที่2นี่จ้ะโตแล้วเล่นมาด้วยกันเสื้อผ้าก็จะซื้อให้ใส่เป็นคู่ทำอะไรทำด้วยกันมาตลอดแม้แต่ป่วยก็ป่วยด้วยกันลูกสาวผมตอนเล็กๆเคยถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนขาหักลูกสาวนะจ๊ะคนที่2นอนโรงพยาบาลได้2 วันพี่ชายคนโตก็แขนหักตามตามไปนอนเตียงข้างๆกันเจ็บเป็นเพื่อนกรรมใดทำให้เขาทั้ง2ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวในเวลาไล่เลี่ยกันและเหตุใดเขาทั้ง2จะมาเป็นพี่น้องที่อยู่ใกล้กันมากขนาดนี้ครับลูกสาวคนที่2เธอมีโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคืออยากได้อะไรก็มักจะได้มาง่ายๆทำให้เธอเป็นคนไม่กระตือรือร้นแต่ในการสร้างบารมีเธอจะมีวินัยกับหมู่คณะแต่ไม่มีวินัยกับตนเองเลยอะไรที่เป็นเรื่องส่วนรวมเธอจะทำเต็มที่แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเธอจะทำตามเต็มทีตามใจตัวเองมากเพราะเหตุใดเธอยังมีนิสัยนี้ติดตัวมาทำอย่างไรจะแก้ไขได้ส่วนคุณสมบัติที่ดีๆที่เธอมีทำอย่างไรถึงจะติดตัวและทำอย่างไรให้ได้เกิดเป็นผู้ชายแบบถาวรคือทำอย่างไรนิสัยที่ไม่ดีจะหมดไปทำอย่างไรนิสัยที่ดีจึงจะติดตัวไปคำถามกรรมใดทำให้ผมและภรรยามีหนี้มากเจอภาวะหนี้สินล้นทั้งตัวยิ่งดิ้นยิ่งติดเมื่อใดผมจะหมดหนี้ก่อนนี้ครับก็อย่าดิ้นใช่ไหมยิ่งนิ่งยิ่งหลุดผมควรทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่จะสร้างมหาธรรมบารมีเป็นเอ็มได้ผมภรรยาและลูก3 คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรครับโดยเฉพาะลูกชายคนเล็กทำไมชาตินี้เขารักในเพศบรรพชิตมากปัจจุบันเรียนจบปริญญาตรีแล้วเขาบอกว่าถ้าได้บวชอีกครั้งหนึ่งเขาจะบวชไม่สึกจริงสักลายเถอะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจาเตียป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมเรื้อรังเพราะกรรมมุสาทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งจากเรื่องค้าขายและโกหกในชีวิตประจำวันมาส่งผลจ้ะก่อนตายเตียหายใจเฮือก2-3 ชุดห่างกันหลายวันนั้นก็เป็นเรื่องของสังขารที่ใกล้จะละโลกแล้วไม่ได้ห่วงอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยด้วยตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้บุญที่ทำให้ก่อนตายได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจ้ะตอนนี้เตียเข้าใจลูกสะพ้ายดีแล้วและรู้ตัวว่าได้มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะลูกชายและลูกสะพ้ายได้ช่วยทำบุญให้ทั้งก่อนตายและภายหลังจากตายแล้ว

ท่านก็ขอบใจและซาบซึ้งในสิ่งที่ลูกทั้งสองได้ทำไปให้ท่านดังนั้นชาติต่อไปก็จะไม่มีเวรภัยต่อกันจ้าสุดยอดลูกกับลูกสะใภ้เลยคุณแม่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์นานแล้วจ้าจึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ต้องสาวคนที่สามเป็นโรคประสาทเพราะกรรมในอดีตชอบดื่มสุราและชอบนับถือผีและที่ต่างๆที่แปลกๆมีการเส้นไหว้โดยสุราเป็นต้นมาส่งผลทำให้ต้องมาอยู่ในวงจรของลัทธิแปลกๆในปัจจุบันนี้จ้ะก็ทำอะไรมันก็จะไปเซตโปรแกรมอย่างนั้นแหละมันก็จะดึงดูดเจออย่างเงี้ยได้เคยผูกเวรกันมากับครอบครัวลูกในอดีตได้เคยผูกเวรกันมากับครอบครัวของลูกเนี่ยในอดีตโดยในอดีตนั้นเป็นญาติกันแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะแล้วก็ผูกเวรกันมาเมื่อมาเจอกันอีกเป็นญาติกันอีกจึงทะเลาะกันอีกทั้งในชาตินั้นก็แช่งชักหักกระดูกว่าอย่าได้มาเป็นญาติกันอีกแต่ยิ่งแช่งกลับยิ่งเพิ่มการผูกเวรมากขึ้นที่จะทำให้มาเจอกันในชาตินี้จ้ะแม้ภรรยาลูกอโหสิกรรมให้เธอแล้วก็ตามก็มีสิทธิ์ที่เธอจะตามไปเจอแต่กรรมจะเบาบางลงยกเว้นต่างอโหสิกรรมด้วยกันทั้งคู่จ้ะภรรยาไม่เป็นที่รักของญาติสามีและตัวลูกเองเพราะกรรมในอดีตภรรยาได้เคยเป็นญาติของญาติสามีแล้วก็เคยไม่ถูกกันทะเลาะกันในเรื่องคำพูดนี่แหละดูถูกดูหมิ่นกันดังนั้นเมื่อมาเจอกันอีกในชาตินี้จึงทะเลาะกันส่วนกับตัวลูกล่ะลึกๆเนี่ยรักกันจ้ารักกันมากด้วยเพียงแต่ว่าต้องระวังคำพูดทั้งสองฝ่ายนะอย่าให้กระทบกันต้องพูดจาดีๆต่อกันดีจ้ะอีกทั้งในปัจจุบันตระกูลวัฒนธรรมการศึกษาก็ไม่เหมือนกันตระกูลวัฒนธรรมการศึกษาไม่เหมือนกันจึงทำให้เหมือนไม่ลงรอยกันนะแต่จริงรอยเดียวกันแต่ต่างระดับเท่านั้นเองภรรยาและตัวลูกอดีตก็เป็นสามีภรรยากันเนี่ยแล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันเหมือนชาตินี้แหละดังนั้นรักกันไว้เถิดจ้ารักกันไว้เถิดนะจ๊ะเพราะเราเคยเกิดเป็นสามีภรรยากันรักกันข้ามชาติมาที่ด้านหลังลูกมีสิวอยู่2เม็ดน่ะเป็นเนื้อหาตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้เพราะนี่แหละนี่แหละวจีกรรมไอ้แม่เพราะว่าจีกรรมนี่แหละในอดีตและปัจจุบันที่ชอบพูดนินทาวิจารณ์รับหลังว่าคนโน้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างโน้นนี่แม้กระทั่งบิดามารดาญาติผู้ใหญ่เป็นต้นมาส่งผลจ้าฝีขึ้นตามทวารบ้างด้านหลังบ้างเพราะกรรมนินทาวิจารณ์รับหลังนั่นกล่าวแล้วมาส่งผลจ้าจะแก้ไขก็ต้องมีปิยวาจาคือปิยวาจาคำพูดเพราะๆคำที่เป็นที่รักของทุกคนและทำให้ทุกคนมารักเราเนี่ยเอามาพูดแล้วก็ต้องสวดมนต์ภาวนาทำทานรักษาศีลแล้วก็มาเอามาเป็นม็อบสะอาดนี่ทำความสะอาดถอดชั้นนี่มหารัตนมหารคดลานทำเป็นต้นจ้ะหนักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายน้าชายตายโดยหมอหาสาเหตุไปเพราะท่านหมดอายุขัยจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นสัมภเวสีอดอยากๆเพราะไม่ได้คอยได้ทำทานเท่าไหร่ในตอนมีชีวิตจ้ะท่านพูดแต่คำเดียวหิวจ้ะหิวแต่นั้นต้องให้ลูกๆท่านทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆโดยไปทำที่วัดที่ตนเองมีศรัทธาจ้ะศรัทธาวัดไหนก็ให้ไปทำบุญวัดนั้นหรือดีที่สุดคือทำทุกๆวัดไปเลยนี่เยอะๆแล้วที่สูงสุดไปให้ท่านลูกชายคนโตตอนเด็กน่ารักมากฉลาดเรียนดีแต่พอโตขึ้นก็ติดเกมคอมพิวเตอร์ไม่ยอมเรียนให้จบปริญญาพระติดนิสัยนี่ข้ามชาติมาเรื่องก็มีอยู่ว่าชาติในอดีตได้เกิดในตระกูลที่มีฐานะดีพ่อกับแม่ก็ตามใจแล้วแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเที่ยวเตร่เป็นหลักพอมาถึงชาตินี้บุญในตัวหย่อนลงมาแต่นิสัยเดิมยังอยู่แต่บุญหย่อนจึงทำให้เป็นนางกราบนี่แหละจ้ะนิสัยติดมาแต่บุญหย่อน

คนนั้นทำอะไรก็มาก็อย่าสำเร็จจะแก้ไขก็ต้องสอนให้เขาคบเพื่อนดีๆที่จะชักชวนให้เขาไปในทางที่ดีและบางครั้งก็ต้องเฉียบขาดกับเขาเหมือนเฉียบขาดกับแม่บ้านอย่างนั้นแหละอีกทั้งให้สั่งสมบุญทุกบุญอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดลาวิบากกรรมที่ทำให้เขามีนิสัยดังนี้ให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจ้าหรือหมดไปเลยลูกชายคนโตกับลูกสาวคนที่สองอายุห่างกัน11เดือนโตแล้วเล่นมาด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันป่วยก็ป่วยเหมือนกันเช่นลูกสาวถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนขาหักต่อไปอีก2วันพี่ชายก็แขนหักนอนอยู่บนเตียงคนป่วยในโรงพยาบาลใกล้กันโรงพยาบาลเดียวกันด้วยเตียงติดกันเพราะในอดีตเป็นเพื่อนรักกันเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่จะช่วยกันลุมตีสุนัขจรจัดด้วยความสนุกจนมันพิการโดยคนหนึ่งตีขาข้างหน้าอีกคนหนึ่งตีขาข้างหลังสามัคคีลุมตีกันวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้คนหนึ่งแขนหักอีกคนหนึ่งขาหักตีข้างหน้าก็แขนหักตีข้างหลังก็ขาหักที่มาเป็นพี่น้องกันอายุอะไรเรียนกันได้ห่างกันแค่11เดือนก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาที่มาเกิดก็ไอ้เคียงกันก็เท่านั้นแหละจ้ะลูกสาวคนที่สองอยากได้อะไรมักจะได้อย่างง่ายๆทำให้เป็นคนไม่กระตือรือร้นแต่ในการสร้างบารมีเธอจะสุดยอดมีวินัยกับหมู่คณะยกเว้นวินัยกับตัวเองอะไรที่เป็นเรื่องส่วนรวมจะทำอย่างเต็มที่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวจะทำตามใจตนเองเพราะพุทธนันท์ที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรไฮโซในตระกูลสูงได้รับการตามใจมาตลอดและติดนิสัยนี้มาต่อมาได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมถึงดวงใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ที่มาเป็นผู้หญิงในชาตินี้เพราะกรรมเจ้าชู้ดังนั้นชาตินี้รู้ตัวแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุญมีเต็มที่และแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมกับอธิษฐานจิตทุกวันให้ได้เกิดเป็นผู้ชายแบบยั่งยืนจ้าลูกและพยามีหนี้มากเพราะในอดีตไปทำบุญแล้วมักเสียดายในภายหลังจึงทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นในช่องส่งผลจ้าชาตินี้ก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญไปเท่าที่จะทำได้อย่างเต็มกำลังและให้ถูกหลักวิชาแล้วติดฐานจิตให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้หรือไว้สร้างบารมีให้เยอะๆจ้าตัวลูกภรรยาและลูกทั้งสามเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยจะลูกสาวคนที่สองและลูกชายคนที่สามก็เคยออกบวชกับหมู่คณะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกำลังเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายนอกนั้นก็เป็นกองเสบียงจ้ะลูกชายคนแรกรักในเพศบรรพชิตมากเพราะมีผังบวชนี้ติดข้ามชาติมาจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่157จากตอนที่แล้วสัวโปดกจึงเล่าต่อไปว่าพวกกินนอนน่ะจึงได้ขอร้องให้นางกินรีชื่อว่ารัตนาวดีซึ่งยังไม่มีสามีนะให้ไปช่วยอ้อนวอนขอความเห็นใจจากพระฤาษีฝ่ายพระฤาษีเมื่อได้เห็นกินรีรัตนาวดีเท่านั้นก็ตกหลุมรักนางในทันทีจึงรีบไปสู่ปากประตูถ้ำแล้วใช้ค้อนตีแมงมุมยักษ์นั้นจนตายจากนั้นก็รับเอานางกินรีนั้นมาเป็นภรรยาทั้งสองได้อยู่ร่วมกันจนมีบุตรธิดาณที่นั้นเองพอเล่าจบสัวโปดกก็สรุปว่าน้องสาลิกาจ๋าเห็นไหมมนุษย์ผู้ทรงศีลก็ยังอยู่ร่วมกับกินรีผู้เป็นเดรัจฉานได้จะกล่าวไปยายถึงเราทั้งสองซึ่งเป็นเดรัจฉานด้วยกันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ใช่หรือสาลิกาได้ฟังเรื่องเล่านั้นแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่เจ้าขาน้องน่ะกลัวเหลือเกินกลัวว่าพี่น่ะจะมาหวานล้อมให้น้องตายใจพอสมใจพี่แล้วน่ะก็ทิ้งไปปล่อยให้น้องต้องเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหากว่าความรักของพี่น่ะเริ่มต้นด้วยการเคียงคู่กันแต่สุดท้ายกลับจบลงด้วยการเลิกร้างน้องก็จะไม่ขอรับรักพี่ซะดีกว่าจะได้ไม่ทุกข์ใจในภายหลังจริงไหมจ๊ะสัวโปดกจึงแกล้งพูดขึ้นเหมือนไม่สบอารมณ์ว่าเอาเถอะน้องสาลิกาหากเจ้าไม่ไว้ใจพี่และเห็นว่าพี่ไม่คู่ควรกับน้องพี่ก็จะขอลากลับละพี่ก็จะแสวงหานางสาลิกาอื่นมาเป็นภรรยานางนกสาลิกาครั้นเห็นสัวโปดกพูดจาขึงขังทำท่าจะไปจริงๆนางจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่จ๋าพี่จะรีบร้อนไปยายขอจงฟังคำของน้องก่อนเถิดการเลือกคู่ครองน่ะเป็นเรื่องสำคัญจำต้องคิดต้องไตรตรองให้ถี่ถ้วนก่อนจึงจะควรพี่จงอยู่ที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งด่วนจากน้องสาลิกาไปเลยและแล้วในเย็นวันนั้นเองทั้งสองต่างก็ได้ร่วมสมัครสมานกันฉันสามีภรรยาต่างชื่นชมกันและกันรักใคร่เอาอกเอาใจกันด้วยความรักที่หวานฉ่ำแผนการทั้งหมดของสัวโปดกสามารถสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับนางนกสาลิกาอย่างใกล้ชิดแล้วหลอกให้นางนกสาลิกานั้นหลงไหลจนตายใจได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีสัวโปดกเห็นว่านางนกสาลิกาไว้เนื้อเชื่อใจตนแล้วจึงได้ดำเนินแผนการขั้นต่อไปน้องสาลิกายอดรักสัวโปดกเรียกนางด้วยคำหวานมีอะไรหรือจ้าพี่สาลิกาตอบรับเสียงหวานเช่นกันพี่มีอะไรจะถามน้องสักหน่อยนึงสัวโปดกเริ่มล่อหลอกด้วยคำถามถามเถอะน้องสาลิกาอยากฟังสาลิกาตอบด้วยความอยากรู้และก็อยากจะเอาอกเอาใจสัวโปดกเป็นอย่างยิ่งสัวโปดกแซงทำเป็นนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งครั้นแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าช่างเถอะวันนี้น่ะพี่ยังไม่ถามดีกว่าเพราะเป็นวันมงคลของเราเอาไว้ถามวันหน้าก็แล้วกันการที่สัวโปดก
ไม่ได้ถามนางอย่างเปิดเผยแต่แรกแต่ค่อยๆแย้มพรายออกทีละน้อยทีละน้อยก็เพราะต้องการจะยั่วอารมณ์ให้นางเกิดความอยากรู้อยากเห็นนางนกสาลิกาได้ฟังดังนั้นก็ตกหลุมพรางของสุวโปดกทันทีนางอึดอัดใจใคร่อยากจะฟังคำถามของสุวโปดกจึงกล่าวว่าพี่จ๋าถ้าเรื่องที่พี่ถามน่ะเป็นเรื่องมงคลก็จงถามมาโดยเร็วเถอะแต่ถ้าไม่เป็นมงคลเนี่ยพี่ก็อย่าเพิ่งถามเลยสุวโปดกจึงตอบนางอย่างซื่อๆว่ายอดรักของพี่เรื่องนี้น่ะต้องเป็นเรื่องมงคลแน่นอนและถ้าน้องต้องการจะฟังพี่ก็จะพูดเดี๋ยวนี้ล่ะสุวโปดกกล่าวนำเช่นนี้เหมือนจะบอกนางว่าสิ่งที่ตนพูดนี้น่ะเป็นความประสงค์ของนางสาลิกาที่ต้องการให้ตนเล่าให้นางฟังเองน้องสาลิกาจ๋าพี่น่ะได้ยินชาวเมืองเขาลือกระฉ่อนกันไปทั่วทั้งเมืองว่าพระนางปัญจาลจันทีราชธิดาของพระเจ้าจุลนีน่ะทรงมีพระสิริโฉมงดงามนักหนาพระเจ้าจุลนีจะทรงพระราชทานพระราชธิดาองค์นี้นะให้แก่พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครและบัดนี้ก็เตรียมการกำหนดวันอภิเษกกันอยู่แล้วเนี่ยพี่น่ะสงสัยเหลือเกินว่าข่าวนี้น่ะจะเป็นความจริงหรือเพราะพระเจ้าจุลนีน่ะทรงเคยยกทัพไปตีมิถิลานครมาแล้วครั้งหนึ่งแต่จู่ๆน่ะพระองค์กลับทรงเปลี่ยนพระทัยยกพระราชธิดาให้ศัตรูซะง่ายๆฟังดูก็ชวนสงสัยอยู่สาลิกาฟังคำของสุวโปดกแล้วก็ไม่สบายใจรีบห้ามผู้เป็นสามีทันทีว่าเรื่องอัปมงคลเช่นนี้ทำไมพี่จึงมากล่าวในวันมงคลของเราล่ะพี่สัญญากับน้องแล้วไม่ใช่หรือว่าจะกล่าวเฉพาะเรื่องที่เป็นมงคลเท่านั้นสุวโปดกจึงท้วงกลับว่าอย่างไรกันที่รักพี่พูดถึงเรื่องมงคลเนี่ยแต่ทำไมน้องสาลิกาถึงว่าเป็นเรื่องอัปมงคลไปซะล่ะสาลิการีบแก้ว่าพี่จ๋าเรื่องนี้น่ะตามข่าวก็ดูเป็นมงคลอยู่หรอกแต่ภายหลังจะกลายเป็นอัปมงคลไปความเป็นไประหว่างศัตรูคู่แค้นน่ะไม่ควรจะเรียกว่าเป็นข่าวมงคลหรอกสุวโปดกยิ่งฟังก็ยิ่งข้องใจหนักขึ้นจึงได้ขอร้องให้นางเล่าให้กระจ่างที่ว่ามงคลจะกลายเป็นอัปมงคลน่ะมันเป็นอย่างไรพี่ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเลยนางนกสาลิกาแม้นจะรู้ว่าเว้นแต่พระเจ้าจุลนีและพราหมณ์เกวัฏแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีเท่าตนอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่กล้าพูดอะไรมากไปกว่านี้เพราะสำนึกว่าตนน่ะเป็นข้าหลวงที่พระเจ้าจุลนีทรงเมตตาชุบเลี้ยงมานางจึงจำใจต้องปฏิเสธคำร้องขอของผู้เป็นสามีพี่จ๋า

น้องบอกไม่ได้หรอกบอกไม่ได้จริงๆสัวโปดกจึงแกล้งตัดพ้อนางว่าโธ่เอ้ยเนี่ยน้องไม่ไว้ใจพี่เลยหรือมันเป็นความลับสำคัญเชียวหรือยายน้องจึงบอกพี่ไม่ได้นะน้องปิดบังเรื่องเพียงเท่านี้ช่างน่าแคลงใจนักเห็นทีว่าน้องเนี่ยคงไม่ได้รักพี่จริงๆกระมังสาลิกาถูกตัดพ้ออย่างรุนแรงเช่นนี้ก็ยิ่งอัดอั้นตันใจรีบกล่าวว่าพี่เจ้าข่าอย่าคาดคั้นน้องเลยในโลกนี้น่ะไม่มีใครจะมาแทนที่พี่สุวโปดกของน้องได้อีกแล้วพี่เป็นทั้งชีวิตจิตใจของน้องและไม่มีวันที่เราจะพรากจากกันเว้นเสียแต่จะตายจากกันไปเท่านั้นสุวโปดกรู้ว่าถึงอย่างไรนางก็จะไม่ยอมบอกตนง่ายๆจึงได้ใช้ไม้ตายสุดท้ายเพื่อให้นางยอมจำนนเอาเถอะพี่เชื่อที่น้องพูดแต่จะพิสูจน์ด้วยการกระทําของเธอน้องก็รู้นี่ว่าธรรมดาคู่รักกันน่ะไม่ควรมีความลับต่อกันต่างฝ่ายจึงจะมั่นใจได้ว่าผู้ที่ตนรักมีความซื่อสัตย์ต่อกันจริงแต่ในเมื่อน้องน่ะไม่ยอมบอกความลับแก่พี่การเป็นสามีภรรยาของเราจะมีความหมายอะไรเมื่อนางนกสาลิกาถูกความรักเข้ามาบดบังดวงปัญญาจนมืดสนิทแล้วซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับคำพูดที่ว่าความรักนั้นทำให้คนตาบอดสามารถทำในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ควรได้จะมีหรือที่นางนกสาลิกาจะไม่ยอมบอกความลับนั้นและเมื่อนางนกสาลิกาได้บอกความลับแก่สุวโปดกนั้นแล้วนะชีวิตคู่ของนางจะราบรื่นอย่างที่นางคิดไว้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Breaking Bull News กับกัณิกาอยู่ศรีค่ะมหาคตากุศลครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกา
1: ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในโอกาสครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายเซียเตินในวันอาท

0: ร้างพระให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลกไม่ใช่แค่ภาษาของพระแต่คือรากของธรรมะที่นำใจของผู้คนกลับมาหาความสงบและพบการหลุดพ้นในวัฏฏสงสาร
1: ตราบใดภาษาบาลียังอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่การบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ไม่มีพ้นสมัยที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเองแต่เป็นคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าคำสอนของพระตถาคตจะเป็นตัวแทนของพระตถาคตเมื่อดับขันธปรินิพพานไปแล้วดังนั้นการที่จะเลือกภาษาได้ภาษาหนึ่งมาเก็บรักษาดีเนี่ยต้องใช้เวลาคัดเลือกยาวนานมากโดยภาษาที่คงที่เหมือนสัจธรรมคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านยุคผ่านสมัยแล้วก็คัดได้ภาษาบาลีที่เอามาเก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เพราะผู้ที่จะมาเรียนภาษาบาลีนี้ต้องมีบุญมาก
2: บาลีเนี่ยมันเป็นภาษาหลักภาษาหลักของพุทธพจน์เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ในการแสดงธรรมะในสมัยของพระองค์ดังนั้นภาษาบาลีเนี่ยจึงต้องบอกว่าเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงที่จะรักษาคำสอนอันบริสุทธิ์ทรงไว้รักษาไว้ตราบเท่านานไม่ให้เสื่อมหายไปดังนั้นการที่เราได้มาศึกษาภาษาบาลีจึงจะทำให้เราได้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริง
0: สำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายคืออีกหนึ่งสถานที่แห่งการสืบทอดภาษาบาลีและพระพุทธธรรมอันบริสุทธิ์ซึ่งเปิดกว้างสำหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผู้สนใจทุกคนให้ได้ศึกษาและฝึกฝนภาษาบาลีอย่างเป็นระบบทั้งในห้องเรียนและผ่านระบบออนไลน์สำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายไม่เพียงมุ่งสร้างผู้สอบผ่านบาลีแต่ยังสร้างผู้มีปัญญาเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพื่อสืบต่อพระศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสมดังมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้ง

0: แต่จากการที่เราเป็นผู้นำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าแล้วเราสร้างกระแสก็ทำให้ทุกสำนักเรียนเกิดการตื่นตัวพอตื่นตัวเราจะเห็นว่าเกิดสำนักเรียนใหม่ๆที่เป็นแชมป์ต่อมาโตขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็เกิดจากการที่หลวงพ่อท่านเป็นต้นบุญในการจุดกระแสนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกองค์ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาบาลี
1: ปีพุทธศักราช2568วัดพระธรรมกายได้จัดสนามสอบบาลีสนามหลวงขึ้นภายในวัดเป็นครั้งแรกนับเป็นก้าวสำคัญของการสืบสานพระพุทธศาสนาสนามสอบแห่งนี้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและผู้เรียนบาลีได้ทดสอบความรู้ในบรรยากาศที่สงบสะอาดและเอื้อต่อการใช้สมาธิในการทำข้อสอบทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานของคณะสงฆ์เพื่อสร้างนักเรียนบาลีที่มีคุณภาพ
0: จะบอกว่าห้องแก้วสารพัดนึกของเราสร้างขึ้นมานี่ไม่เคยเป็นสนามสอบวัดพระธรรมกายสร้างมา55ปีไม่เคยเป็นสนามสอบ 1,800 ที่เป็นพระเนรบวกญาติโยมบาลีศึกษาอีก500ก็เป็น 2,300 หลวงพ่อหรือพระผู้ใหญ่ในสายการปกครองแล้วท่านก็เห็นว่าเรามียอดสอบขนาดนี้สนามสอบเดิมจะพอไหมมาดูว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้การสอนนี้มันประสบความสำเร็จท่านก็แบ่งกันอ่ะประโยค4ก็ไปสอบวัดเชียงเขตที่เหลือเอามาสอบที่วัดธรรมกายจะบอกว่าการเป็นสนามสอบไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผ่านมาการที่เป็นสนามสอบในแต่ละจังหวัดเนี่ยโดยมากก็จะเน้นไปที่วัดเจ้าคณะจังหวัดจะเป็นศูนย์กลางของสนามสอบในแต่ละแห่งที่มีอยู่แล้วที่ซึ่งใช้สอบมาเป็น10ปีมาเป็นสนามสอบของวัดธรรมกายอันนี้เกิดขึ้นได้ยากและกลายเป็น2สนามในจังหวัดเดียวซึ่งมีในประเทศไทยก็มีน้อยนะผลพลอยได้ผลพลอยดีจากการที่ทุกคนตื่นตัวมาเพื่อที่จะมาเรียนบาลีพุทธเจ้าถึงไม่ได้ฝากภาษาบาลีไม่ได้ฝากคำสอนไม่ได้ฝากพระศาสนาไว้กับพระกับเนรอย่างเดียวนี่ท่านฝากไว้กับอุบาสกบาสิกาด้วยนั่นหมายความว่าพระศาสนาอยู่ได้ที่4เสาภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาฉะนั้นเสาใดเสาหนึ่งถ้ามันผุก่อนไปมันก็คือความไม่มั่นคงของพระศาสนาฉะนั้นถ้าทั้ง4เสาเนี่ยรู้ธรรมะพระเจ้าได้เท่าเทียมหรือไม่ด้อยไปกว่ากันมากมันก็ทำให้พระศาสนาเข้มแข็งเมื่อปริยัติศึกษาถูกต้องปฏิบัติมันก็ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องผลการปฏิบัติก็คือปฏิเวทมันก็ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยพระอรหันต์ก็จะไม่สิ้นไปจากโลกเพราะการที่เรียนรู้มาจากคำสอนที่ถูกต้องตรงนี้ต่างหาก
1: ภาษาบาลีคือภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แสดงธรรมเป็นประตูที่เปิดสู่พระไตรปิฎกต้นฉบับของคำสอนอันบริสุทธิ์การเรียนบาลีไม่ใช่เพียงการท่องจำแต่คือการเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะเมื่อเข้าใจบาลีเราจะเห็นความหมายที่ลึกซึ้งของพระพุทธพจน์เป็นเครื่องสืบทอดพระศาสนาให้คงอยู่ไม่เสื่อมสูญและเป็นแสงนำทางให้เรารู้จักชีวิตเข้าใจทุกข์และพ้นทุกข์ได้จริงบาลีจึงไม่ใช่เพียงภาษาเก่าแก่แต่คือภาษาที่ปลุกปัญญาและความสงบในใจเรา
0: บางองค์ในเรียน20ปีเนี่ยทุ่มเทแล้วก็สามารถสอบได้หลวงพ่อท่านก็จัดงานมุทิตาประโยค9คือหลวงพ่อท่านต้องการที่จะยกย่องแล้วก็จัดงานนี้ให้ดีที่สุดให้เกียรติอย่างเต็มที่ท่ามกลางมหาสมาคมให้ญาติโยมมาร่วมงานกันแล้วก็ได้เห็นเป็นความตั้งใจของพุทธบริษัทที่อยากจะยกย่องเป็นความสําเร็จว่าท่านเป็นวีรบุรุษของพระธรรมเมื่อจบไปแล้วไม่ใช่ว่าจบไปเฉยยังมีหน้าที่ต่อในการที่ต้องขยายงานพระศาสนาทําให้พระศาสนาเนี่ยเข้มแข็ง
1: ทุกความพยายามของนักศึกษาภาษาบาลีไม่ว่าจะเป็นการท่องจำทุกตัวอักษรการฝึกแปลหรือทำความเข้าใจพระธรรมล้วนเป็นการเดินตามเส้นทางแห่งความเพียรและศรัทธาการสอบผ่านจึงไม่ใช่เพียงวุฒิบัตรหรือความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นการร่วมสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตามมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจให้ทุกคนเข้าถึงธรรมะอันบริสุทธิ์เพื่อสร้างคนดีและรักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมา

ธเจ้าที่แท้จริงความสำเร็จของนักศึกษาภาษาบาลีทุกคนคืออีกหนึ่งก้าวที่ทำให้แสงสว่างแห่งพระพุทธธรรมส่องไกลออกไปอย่างไม่สิ้นสุดตราบใดที่ภาษาบาลียังอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงอยู่ไม่สูญสิ้น

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่เว็บไซต์ www.dmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าไม่ช้าเราก็จะต้องลาจากโลกนี้ไปเราจะจากโลกนี้ไปแบบไหนแบบผู้แพ้หรือผู้ชนะไปแบบผู้ที่ใจช้ำหรือไปแบบผู้ที่ใจฉ่ำในเวลาที่เราใกล้จะตายนั้นเรามีสิทธิ์เลือกเส้นทางของเราณจุดเชื่อมต่อของภพคือมนุษยโลกและเทวโลกนั้นหากใจเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก็จะมีสุขติเป็นที่ไปแต่ถ้าใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็มีทุกขติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นหากเรามีสมณสัญญาอย่างนี้เราจะหลับตาลาโลกอย่างผู้ชนะไปอย่างมีความสุขสดชื่นเบิกบานค่ะก็ให้เรารักษาใจของเราให้ผ่องใสได้ตลอดเวลานะคะด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งชีวิตของเรานั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารงานบุญกันนะคะมาเริ่มกันที่พุทธศาสนิกชนพร้อมด้วยโยมพ่อโยมแม่ได้ร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาด้วยความปลาบปลื้มใจค่ะสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรฉลองพระบวชใหม่โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาจัดขึ้นณมหารัตนวิหารคต26วัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีระวัฒโกประเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้นำประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุทินและกัลยาณมิตรณฤชาเรืองศรีส่วนกัลยาณมิตรฉัตรชัยสุขตระกูลนำกล่าวคำอธิษฐานจิต

0: ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการตักบาตรเป็นมหาสังฆทานเป็นบุญใหญ่พิเศษเพราะว่าอายุพระพุทธศาสนาจะยั่งยืนต่อไปได้การมีพระภิกษุยังมีการห่มผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาวันนี้ทุกท่านเป็นนักบุญนักสร้างบารมีวันนี้ตั้งใจมาเอาบุญใหญ่เตรียมภัตตาหารหวานคาวอย่างประณีตองค์ประกอบที่ทำทานแล้วได้บุญมากคือผู้ให้กับผู้รับต้องสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจซึ่งวันนี้เราถวายกับพระสงฆ์ที่ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมและเจตนาในการให้คือความตั้งใจในการทำบุญของทุกท่านในวันนี้จากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวรับบาตรจากพุทธศาสนิกชนโยมพ่อโยมแม่ในวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแห่งความปลาบปลื้มปิติใจของพุทธศาสนิกชนรวมถึงโยมพ่อโยมแม่ที่มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญกับพระลูกพระหลานรวมถึงพระภิกษุทุกรูปที่ตัดสินใจบวชในช่วงเข้าพรรษานี้บางท่านกล่าวว่าเป็นวันที่มีความสุขมากที่ได้เห็นผ้าเหลืองลูกชายเพราะรอวันที่ลูกชายบวชมานานแล้ววันนี้จึงทั้งภาคภูมิใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้มาเป็นประธานนะคะเป็นประธานในการตักบาตรพระใหม่ก็คือรู้สึกว่าตัวเองปลื้มที่ได้ทำบุญก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือพาลูกชายค่ะบวชให้ด้วยก็คือบวชให้หนึ่งพรรษาโยมแม่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้บุญก็คืออยากจะทำบุญเยอะๆดีใจเพราะว่าสมัยนี้ก็หายากนะคะที่ว่าจะยอมบวชให้พ่อกับแม่1พรรษาก็คือวันที่พระท่านบอกว่าอาจจะบวชให้โยมพ่อกับโยมแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเรา2คนรู้สึกว่าเราเหมือนเรามีบุญเหมือนเรามีบุญที่เราตั้งใจทำบุญกับวัดพระธรรมกายมาก็เป็น10ปีแล้วก็ดีใจที่บุญส่งผลตอนที่เราใส่บาตรเนี่ยรู้สึกว่าเราปลื้มมากตอนที่เราได้ใส่บาตรท่านนะคะได้ใส่บาตรพระลูกชายอ่ะเนาะแล้วก็เห็นพระเหลืองท่านเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะดีใจ
2: วันนี้ก็มาตักบาตรพระลูกชายนะคะก็ดีใจมากที่ได้เจอพระลูกชายนะคะในเส้นทางที่ตั้งใจจะมาตักบาตรสังฆทานครั้งนี้นะคะก็ที่บ้านก็ทุกคนก็มากันนะคะแล้วก็ปลื้มมากๆเลยค่ะทุกคนก็ตื่นเต้นเตรียมอาหารตักบาตรเต็มเป็นอาทิตย์เลยค่ะนะคะแล้วก็จัดแต่ของที่คิดว่าเป็นประโยชน์เพราะที่บ้านจะเป็นเฮลสายเฮลตี้นะคะส่วนตัวพระเองท่านก็เตรียมตัวมาตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดท่านก็บอกโยมแม่ก็อายุมากแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปโยมแม่จะนั่งคุกเข่าไม่ได้ก็เลยอยากจะบวชให้โยมแม่เต็มพรรษาเลยตั้งแต่จบการศึกษามาอันนี้ก็เป็นความปลื้มมากๆเลยค่ะของคนเป็นแม่เพราะมีลูกคนเดียวก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยก็ปลื้มใจมากเลยค่ะ
0: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาเดชขันติโกปเรียนธรรม9ประโยควัดโคกระเทียมพระภิกษุชาวเวียดนามที่ท่านสามารถเรียนจบบาลีชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะแต่ก็สามารถทำได้เราไปติดตามรายละเอียดได้ในรายงานค่ะ
3: ถือว่าเป็นโอกาสอันสูงสุดสำหรับอาตมาภาพเป็นพระชาวต่างชาติถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำคัญมากๆที่วัดพระธรรมกายท่านได้จัดงานถวายมุทิตาสการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านชั้นประโยคบทที่9

ในนามของอาตมาภาพเป็นตัวแทนของพระภิกษุของชาวเวียดนามที่ได้มีโอกาสศึกษาพระบาลีของชั้นประโยคปฐข้าวคือชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยกว่าที่จะจบมาได้นั้นก็ต้องใช้เวลาระยะ10ปีด้วยกันแต่สิ่งที่อาตมาจะได้รับนั้นก็คือความรู้ด้านพระบาลีโดยเฉพาะคือชั้นไวยากรณ์เป็นเบื้องต้นตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์จนถึงประโยคปฐข้าวนั้นอาตมาได้มีความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะคือเจ้าสำนักเรียนท่านก็ได้ตักเตือนสั่งสอนมาถ้าเราทนได้บาลีนั้นใช้เวลาไม่นาน

แต่ถ้าเราถอยมันจะอันตรายต่ออนาคตของเราเองบาลีนั้นมันไม่ยากสำหรับคนขยันคนที่มีความเพียรอุตสาหะก็เลยนำคำสอนของพระอาจารย์พระมหาสมบัติอิสระธรรมโมเจ้าสำนักเรียนวัดโคกระเทียมท่านก็ให้กำลังใจว่าถ้าผู้ใดสอบตกก็ขยันเพิ่มมากขึ้นส่วนผู้ที่สอบผ่านก็ขึ้นไปเรียนชั้นต่อไปแต่หนึ่งในนั้นอาตมาก็มีชื่อสอบตกด้วยเป็นปีแรกเลยประสบอุปสรรคคือยังไม่ได้ภาษาก็เลยฟังพระอาจารย์แล้วมันยากแปลไม่ได้ก็เลยตั้งใจเรียนใหม่เริ่มตั้งแต่กไก่ขไข่ก็พออ่านได้แต่ทีนี้ด้วยความอุตสาหะขยันของอาตมาจึงผ่านตรงนั้นมาได้ตั้งแต่ประโยค3จนถึงปทเก้านั้นแต่ละชั้นมันมีความยากพอสมควรแล้วก็แต่ละประโยคนั้นมีครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมสั่งสอนแนะนำมาเป็นอย่างดีแต่ถ้าประโยคปทเก้านั้นสำหรับอาตมาคือเป็นพระชาวต่างชาติวิชายากที่สุดคือวิชาแต่งไทยเพราะว่ามันเป็นวิชาตีความเป็นวิชาที่เก็บความอย่างละเอียดมันยากสำหรับอาตมาภาพเป็นพระต่างชาติโดยเฉพาะคือภาษาเนี่ยคือสำนวนไทยมันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือการใช้ศัพท์บาลีด้วยการเก็บความมันยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้มาต้องจำศัพท์ภาษาบาลีต้องแต่งให้ถูกความถูกประเด็นถูกเนื้อหาตามที่ท่านแม่กองบาลีสนามหลวงท่านได้กำหนดมาให้ประโยคปทเก้าอาตมาภาพก็ใช้เวลาเรียนระยะ2ปีด้วยกันพอปีที่2ที่ผ่านมานี่คือประสบความสำเร็จคือเราได้ใส่ใจถึงความละเอียดของภาษาบาลีที่จะแนะนำไปปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนญาติโยมหรือว่าพระเนนที่ประเทศเวียดนามให้นำมาปฏิบัตินำมาสืบกันมาเป็นอย่างดีสิ่งที่ญาติโยมโดยเฉพาะคือจากวัดพระธรรมกายท่านได้จัดงานถวายมุทิตาสการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านชั้นประโยคปทเก้าประจำปีพุทธศักราช2569ปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันสูงสุดสำหรับอาตมาภาพเป็นพระชาวต่างชาติถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำคัญมากๆถือว่าเป็นการให้กำลังใจสำหรับพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศที่มีชื่อสอบผ่านชั้นประโยคปทเก้าด้วยกัน

ทางด้านของครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ลงปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมณโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมสู่ใจเยาวชนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทางด้านจิตใจและคุณธรรมเน้นการฝึกสติและสมาธิผ่านกิจกรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิควบคู่ไปกับการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้พุทธประวัติการสร้างบารมีและแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมเพื่อมุ่งสู่การพ้นจากความทุกข์อันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตซึ่งการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียนทางโรงเรียนและทีมงานมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรู้จักคิดดีพูดดีทำดีมีสติมีความรับผิดชอบและมีศีลธรรมประจำใจเพื่อเติบโตเป็นคนเก่งคนดีและมีคุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติในอนาคตโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและตื่นตัวเด็กๆนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและมีความสุขกับการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมที่พระอาจารย์นำมาถ่ายทอดซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นการช่วยบ่มเพาะศีลธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคตค่ะค่ะเยาวชนในวันนี้นะคะก็คืออนาคตของทั้งพระพุทธศาสนาแล้วก็ประเทศชาติต่อไปด้วยค่ะช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าว

สารงานบุญจากต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบุพพาเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานกัลยาณมิตรวงเดือนวงพักดีได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธกัลยาณมิตรสมคิดโคดะจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรบรรจงจากน่านจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาพิพัฒน์ภูริมโนท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้เล่าปกิณกธรรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งน้อมนำบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษหมู่ญาติของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูและรึกนึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และเนียงสงบแสงประทีปถูกจุดขึ้นสว่างสวยพร้อมกับการกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการทำสมาธิสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการกรวดน้ำและการจุดประทีปตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้มุ่งหวังให้วัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยชาวญี่ปุ่นผ่านการปฏิบัติธรรมตลอดจนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกและแผ่ขยายสู่ใจชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีสาธุชนนะคะทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศพุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดาท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรวันนครเคอรี่และกัลยาณมิตรเจมส์เอ็มสโตเนอร์ทั้งยังได้เป็นประธานกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดร่วมกับกัลยาณมิตรอุ่นจิตกัลยาณมิตรนรินทร์รุธิรศิริและครอบครัวพร้อมด้วยร้านเชคควันพิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรเขมิกากัลยาณมิตรแบรดและกัลยาณมิตรเอเวอรี่บราวน์ส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลและกัลยาณมิตรโดนัลฮอกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระทวีรัตน์ชยวัฒโนเรื่องความสำคัญของฐานที่7ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำแหน่งเหนือระดับสะดือขึ้นมา2นิ้วมือว่าเป็นที่ตั้งถาวรของใจและเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ความสงบภายในและการเข้าถึงพระรัตนตรัยทั้งนี้ยังได้แนะแนวทางให้ผู้มาร่วมงานทุกคนหมั่นประคองใจให้อยู่ณจุดนี้ในทุกภารกิจประจำวันเพื่อให้จิตใจเกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความเครียดและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตในต่างแดนจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคนค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวสารงานบุญจากวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนเดิน

ทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยภายในงานบุญคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยมีประธานบุญพิธี6คณะร่วมจุดเทียนใจในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยกัลยาณมิตรนิธิพร

และสาธุชนน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรธญาณวิโรจโนเปรียญธรรม9ประโยคนาคหลวงโดยพระอาจารย์ได้ชี้แนะหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิตในต่างแดนการรักษาศีลและการหมั่นเติมบุญบารมีให้แก่ตนเองก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านส่วนภาคบ่ายเป็นการนั่งสมาธิรวมใจ1ชั่วโมงเพื่อให้ลูกพระธรรมทุกท่านเก็บชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งพร้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษานี้โดยบรรยากาศในห้องปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรม One Day Retreat เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลา1วันกับการฝึกสมาธิและเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะโดยกิจกรรมตลอดทั้งวันเน้นกระบวนการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างเป็นระบบซึ่งพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายพร้อมทั้งเมตตาให้คำแนะนำในการฝึกสติและการรักษาความใจใสเพื่อนำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบสัปปายะและอบอุ่นเป็นกันเองและจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หนึ่งในประสบการณ์ที่น่าประทับใจของโครงการคือได้ค้นพบพลังของการทำสมาธิร่วมกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านพบว่าการฝึกสมาธิเป็นกลุ่มช่วยให้จิตใจสงบและตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นทำให้สัมผัสถึงความผ่อนคลายความสุขความสงบภายในได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ทุกท่านยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมและค้นพบว่าบรรยากาศของการฝึกสมาธิร่วมกันช่วยให้ปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายเป็นธรรมชาติและน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้นซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับหลายท่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องและสนใจกลับมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและกิจกรรมอื่นๆของวัดในโอกาสต่อไปทั้งนี้วัดพระธรรมกายชิคาโกมุ่งที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ชุมชนและชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้อันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดสุโขทัยอันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ7จังหวัดลำปางอันดับ8จังหวัดบึงกาฬอันดับ9จังหวัดกำแพงเพชรและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดภาวนาปีนังอันดับ4วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ5วัดภาวนานางาโนอันดับ6วัดพุทธนอสไรเวสฟาเรนอันดับ7วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่เราได้ร่วมสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันทอดผ้าป่า
เพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพระฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข

รศัพท์028311000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะร่วมสมัครเข้าโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญายะติดตีนังเศษถังความอิ่มด้วยความรู้ประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งหลายช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญในวันนี้เราก็จะได้ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของหมู่คณะเรานะจ๊ะซึ่งเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยก็จะเกิดกำลังใจในการที่จะสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตามเรื่องราวในจดหมายจากลูกถึงหลวงพ่อที่เป็นสุดยอดไอดอลตอนนครหลวง11ยอดเพชรแห่งกองทัพธรรมเรียนเชิญจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
2: น้องดาวจีพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บ

Hello, lady and gentlemen.

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: รากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่

0: หมายอย่างจัด
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเน
1: าะ
0: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวดถีกันจ้ะ

0: การทำที่กริมิตเป็นทางมาแห่งบุญของเรานะจ๊ะแล้วก็มีอานิสงส์ที่จะทำให้เราถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัตินะจ๊ะคือจะทำให้เรามีปากสวยตาสวยผิวพรรณวรรณะผ่องใสและมีเสียงดีประดุจท้าวมหาพรหมทั้งกลางวันทั้งหวานหยดยอมไม่แหบไม่เกลือพูดแล้วก็มีคนฟังฟังแล้วก็อยากทำตามยังมีพละกำลังดีมีฤทธิ์มีเดชด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงอานิสงส์โดยย่อเท่านั้นการทำหน้าที่กระดิมิตรมีความสำคัญมากๆๆๆๆเพราะเราได้ไปช่วยปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้เขานะจ๊ะและตามรักษาสมบัติให้เขาแบบข้ามภพข้ามชาติอีกทั้งยังช่วยเขาเปลี่ยนจากทรัพย์ปริมาณน้อยให้เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่มีปริมาณมากนี่จ๊ะเราไปช่วยเขาจ้ะเปลี่ยนจากทรัพย์น้อยมาทรัพย์มากที่จะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีต่อไปในภพเบื้องหน้านี่นะจ๊ะเพราะเราจะต้องเดินทางไกลอีกยาวนานในสังสารวัฏกว่าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่เราตั้งมโนปยทานเอาไว้ดังนั้นต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่เยอะๆที่เหมาะสมกับการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางของชีวิตในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบชีวิตของเราใน
1: ชาต
0: ินี้ปัจจุบันนี้จ้ะเราจะวางอนาคตเราให้เป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราเนี่ยจ้ะการที่เราจะทำหน้าที่กริมิตได้สำเร็จสิ่งที่สำคัญคือเราต้องปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลในตัวให้มากมากซึ่งการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะทำให้เรามีพลังใจที่เข้มแข็ง

0: เบิกบานมีความสุขนี่นะซึ่งกระแสความสุขใจนี่เองจะแผ่ขยายออกไปรอบตัวเราเลยเพราะปกติจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่ว่าผู้อื่นก็สามารถสัมผัสได้ด้วยใจแล้วบางคนในกระทำที่ได้คำว่าใคร่เราเขาก็จะมีความรู้สึกแตกต่างจากที่อื่นคือจะรู้สึกเย็นใจสุขใจแล้วก็อบอุ่นใจอย่างบอไม่ทุกข์เหมือนคนที่เขาเดินฝ่าเปลวแดดร้อนแรงมาแล้วได้ไปเจอต้นไม้ใหญ่แล้วก็ได้นั่งพักใต้ลมไม้นั้นย่อมมีความเย็นกายเย็นใจแต่นี้เขามาใกล้เราจะยิ่งกว่านี้นี่นะจ๊ะดังนั้นทุกครั้งที่เราลงไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ลูกวางใจหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายทุกครั้งนะจ๊ะอย่าหลุดตรงนี้แต่ให้หยุดตรงนี
1: ้
0: ถ้าเราทำได้อย่างนี้การนาฏิกานิมิตของเราก็จะทำให้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้บุญไปอย่างจะนับจะประมาณมิได้เดี๋ยวเราฟังอานิสงส์การเป็นกานิมิตกัน

0: จดหมายแจกลูกถึงหลวงพ่อที่เป็นสุดยอดไอดอลตอนนครหลวง11อ่ะยังอดเพชรแห่งกองทัพธรรม
1: สาธุ
0: นี่เปิดด้วยเพลง

0: กราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงโลกชื่อุบาสิกาเทวดาแก้วอมรรัตน์แซ่เฮง
1: จ้า
0: หรือลูกหงปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองนครหลวง11
1: หน
0: ึ่
1: ง
0: ไม่มีสองขอกราบรายงานตัวฮะไหนยกมือสิไม่เห็นเหมือนเลย
1: ในอดีตในจอภาพในอดีตครับ
0: ลูกเกิดในครอบครัวเชื้อสายจีนลูกมีชื่อจีนด้วยนะคะไหนหนูหลี่ฮุ้ง
1: หลี่ฮุ้ง
0: หลี่ฮุ้งนี่นะแปลว่าเมฆงาม
1: โ
0: อเมฆงามหรือหุ้งแปลว่าเมฆงามมีคำกล่าวว่าท้องฟ้าจะงามเพราะมีเมฆทะเลจะงาม
1: เพราะมีคลื่น
0: ถูกต้องจ้ะดังนั้นดวงตะวันสาดทอแสงกระทบเมฆเปล่งประกายสวยงามฉันใดชีวิตลูกก็เป็นวรกาด้วยแสงแห่งตะวันธรรมฉันนั้น
1: โ
0: อ้โหตอนเรียนชั้นประถมเพื่อนชวนลูกไปโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดภาษีอยู่ซอยเอกมัยตอนแรกไปกันหลายคนแต่ไม่นานเพื่อนๆก็ทยอยหายไปจะเหลือลูกเพียงคนเดียวนี่เนาะแต่ลูกก็ไม่เคยคิดจะเลิกผมไม่ได้มาหาเพื่อนแต่จะมาหาความรู้โอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนี่ผู้คงแก่เรียนนะยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งรักพระพุทธศาสนาและสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนาได้ในอันดับ1นี่คือธรรมดาเนี่ยติดต่อกันถึง4ปีซ้อนครอบครัวแซ่เฮงลาล้อมหลีหุ้งเมฆงามให้เติบโตด้วยความรักคุณธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนาโอ้ยแชมป์อันดับหนึ่งในการสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนา4ปีซ้อนโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาโอ้โหเก่งนะเมื่อเรียนต่อระดับปวส.คณะวิชาเทคนิคเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพชีวิตของลูกก็วนเวียนอยู่กับห้องแล็บสารเคมีและการทดลองตามแบบฉบับของเด็กสายวิทย์แต่แล้ววันหนึ่งอาจารย์เดินมาชวนสั้นๆว่าไปวัดพระธรรมกายไหมอ้าวสุดยอดอาจารย์เลยเนอะโอ้ไม่มีคำอธิบายยืดยาว

0: พร้อมบอกว่าวันอาทิตย์มีรถออกจากหน้าสระน้ำมหาลัยลูกตอบทันทีว่า
1: ใช่
0: นี่เนาะคำชมอาจารย์ไปวัดพระธรรมกายใหม่ก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตลูกให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการสร้างบารมีเช้าวันอาทิตย์นั้นลูกก้าวขึ้นรถบัสของวัดโดยไม่รู้เลยว่าการขึ้นรถเพียงครั้งเดียวจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปตลอดกาลนับจากวันนั้นลูกก็มาวัดทุกวันอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอจากอาสาสมัครช่วยงานในแผนกอธิษฐานธรรมสู่การอบรมธรรมทานญาติชีวิตก็ค่อยๆผูกพันกับวัดมากขึ้นทุกวันทุกวันครั้งแรกที่ได้กราบหลวงพ่อลูกประทับใจในความไม่ต่างหลวงพ่อแต่สิ่งที่ตึงใจยิ่งกว่าคือมโนปณิธานที่ผาดำโดยเฉพาะประโยคที่ว่าจะขอพลีชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาและจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายลูกนั่งฟังด้วยความอัศจรรย์ใจแล้วบอกตัวเองว่าหลวงพ่อเดินไปทางไหนลูกก็ขอเดินไปตามทางนั้นด้วยจากวันนั้นเป็นต้นมาว่าหลวงพ่อไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิดแต่เปลี่ยนทั้งความฝันของลูกซึ่งตั้งแต่เด็กๆลูกใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์
0: นี่และนักบินอวกาศน
1: ี่
0: นะพอไปค้นหาความรักของจักรวาลเนาะแต่บรรลุประมาณที่แท้จริงเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีเราก็พบคำตอบว่าจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ไกลสุดฟ้าหาอยู่ภายในตัวเราเองโอ้สุดยอดนะความฝันลูกยังเปลี่ยนจากนักวิทยาศาสตร์มาเป็นนักสร้างบารมีหลังเรียนจบแล้วในปี2533ลูกก็ตัดสินใจถวายชีวิตเข้ามาเป็นอุบาสิกาช่วยงานวัดอย่างเต็มที
1: ่
0: และเริ่มต้นเส้นทางการวิทย์อย่างจริงจัง

ในยุคนั้นลูกมีโอกาสช่วยรับบุญในส่วนสำนักงานเลขาธิการโดยมีหลวงนาสุธรรมโมเป็นเลขามูลนิธิธรรมกายท่านก็หนึ่งในคุณพ่อรุ่นแรกที่หลวงพ่อฝึกในหน่วยทะลวงฟันจึงถ่ายทอดวิธีคิดวิธีทำงานและหัวใจของการเป็นกัลยาณมิตรตามแนวทางหลวงพ่อให้แก่ทีมงานนี่เนาะดูรูปหลวงนาสิพูดเราลองวิจัยกัลยาณมิตรให้แก่ทีมงานอีกจ้ะ

เวลาต่อมาเมื่อหลวงพ่อดำริสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธแล้วก็ได้รับบุญจากทีมแก้วประสานใจที่หลวงพ่อสาวนาให้มาทำหน้าที่ชวนกัลยาณมิตรสร้างพระธรรมกายประจำตัวว ันนั้นบริเวณก่อสร้างยังเป็นเพียงทุ่งนาโล่งๆมีแค่แบบจำลองกับเสื้อเวอร์ชันหยุดแดงหยุดเขียวนะแต่พวกเรากลับเชื่อเต็มหัวใจจึงลุยกันแบบไม่มีเกียร์ถอยจนทำบุญกันอย่างสนุกสนานเลยโลกสร้างประวัติศาสตร์การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สู่รูปจังชาพุทธ1 ล้านคนจากทั่วโลกนี่จ้าทีมแก้วสารใจหนึ่งใน11ทีมเกรียงไกรที่รวมพลังกันมิตรเพื่อกับเคลื่อนทุกโครงการของหลวงพ่ออีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่มีวันลืมเกิดขึ้นในช่วงสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเจ้าภาพท่านหนึ่งหาเลี้ยงชีพโดยการเก็บขวดและของเก่าขายล้างขวดทีละใบสะสมมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อถึงวันสร้างมหาวิหารหลวงปู่เขาตัดสินใจนำเงินก้อนแรกมาถวายบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงปู่เมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องก็เมตตาตั้งฉายาให้ว่าเจ้าชายโลตัสเพราะแม้ชีวิตจะเริ่มต้นจากกองเพชรพลอยแต่หัวใจกลับงดงามดุจดอกบัวที่เบ่งบานเหนือโคลนต้มนี่เนาะจากคนเก็บขวดเก่าขายสู่ผู้สร้างมหาธรรมบริเวณยิ่งใหญ่

0: ศจรรย์อยู่ช่วงเวลานั้นหลวงพ่อกำลังขับเคลื่อนสามมหาโครงการพร้อมกันคือพระมหาธรรมกเจดีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีและสภาธรรมกายสากลสัญญาเลยเนาะประสานศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกทำให้ออฟฟิศสำนักงานการวิสาหกิจคึกคักเป็นพิเศษทุกช่วงวัยหลวงพ่อจะแวะมาเยี่ยมทีมงานเมตตาให้วาดเพิ่มพลังใจและมุมมองก่อนส่งพวกเราออกไปลุยภารกิจต่อด้วยใจที่ฮึกเหิมกว่าเดิมทุกครั้งที่นั่งฟังว่างหลวงพ่อรู้ไปเพียงได้รับกำลังใจแต่ยังเกิดความคิดขึ้นมาว่าโอวาทดีๆแบบนี้ไม่ควรมีแค่คนในห้องนี้ที่ได้ฟังรุ่งเช้าวันต่อมาลูกจึงขอเวลาช่วงเสียงตามสายของอาสรมอุบาสิกาในทุกเช้า
1: อาสม
0: เนาะได้ถ่ายทอดทุกสิ่งที่เพิ่งได้ฟังจากหลวงพ่อโดยใจที่เปลี่ยนไปด้วยความปลื้มไม่นานเสียงตามสายก็กลายเป็นเสียงที่จุดไฟศรัทธาให้ลบโจรทั่วอาสลัมไม่ตื่นตัวแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าลูกในองค์กรตื่นตัวเจ้าภาพก็จะ
1: ตื่นตาม
0: นี่นะนี่แล้วก็ตายทอดว่าหลวงพ่อจุดประกายไฟในใจกัลยาณมิตรล้อมรวมพลังทุกชีวิตได้พร้อมทะยานลุยไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งมีเจ้าภาพครอบครัวหนึ่งที่ลูกดูแลกันมายาวนานกว่า40ปีและสร้างความประทับใจให้ลูกมากที่สุดแต่เดิมครอบครัวมีฐานะลำบากไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองต้องเช่าที่ปลูกมันสำปะหลังเลี้ยงลูกถึง5คนรายได้แทบไม่พอใช้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยขาดคือการตักบาตรทุกเช้า
1: ส
0: าธุแม้บางวันแทบไม่มีจะกินจะพาก็ยังยิ้มแล้วบอกว่ากลัวพระอดโอ้โหใจยิ่งใหญ่มากเนาะต่อมาญาติก็ยอมขายที่ดินเกือบ10ไร่ให้ในราคาที่ถูกมากนี่จักก็เป็นอานิสงส์ที่เคยคิดจากการตักบาตรทุกเช้านี่เนาะเป็นต้นเขาก็ค่อยผ่อนจนหมดและยังคงสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอหลายปีต่อมาพื้นที่แห่งนั้นกลายเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิม500เท่า500เท่าจากเคยฐานะยากจนวันนี้กลายเป็นฐานะ
1: จนยาก
0: เพราะบุญที่สั่งสมอย่างไม่เคยขาดค่อยๆส่งผลในชีวิตพลิกผันไปอย่างน่าอัศจรรย
1: ์
0: ไหนดูสิอัศจรรย์แห่งบุญเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีนี่จ้ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นชีวิตที่สดใสในทุกเช้าด้วยการตักบาตรพระกัญจา

0: หลวงพ่อสอนเราเสมอว่าการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต้องทำให้ได้สามถึงหนึ่งถึงตัวโดยการหมั่นไปเยี่ยมเยียนพูดคุยสองถึงใจด้วยความจริงใจและจริงจังในการดูแลสามถึงเป้
1: า
0: เมื่อถึงตัวถึงใจแล้วก็ถึงเป้าเกิดขึ้นเองเพราะจะภาพท่านสัมผัสได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้มาขอแต่กำลังมอบโอกาสในการสร้างบารมีให้กับทุกๆท่านเนี่ยเนาะลูกและทีมงานในกองหลวงหนึ่งหนึ่งจึงยึดคำสอนนี้เป็นหลักในการครองใจเจ้าภาพมาตลอดชีวิตนี่ช่วยกมิตรผู้นำบุญมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง20ปีตามวาระวันหยุดราชการเพื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งแล้วเติมพลังบุญบารมีจ้ะที ทีมงานนครหลวง11ร่วมสร้างประวัติศาสตร์โครงการตักบาตรพระ1ล้านรูปทั่วไทยฟื้นฟูศิลธรรมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโอ้เห็นแล้วปลื้มเนาะสิ่งที่ลูกและทีมงานปลื้มที่สุดคือการได้เห็นชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเพราะบุญมีเฉพาะกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาชมรมพุทธหลังเรียนจบก็รวมตัวกันเปิดบริษัทซอฟต์แวร์เล็กๆใช้บ้านของพ่อเป็นออฟฟิศขยายโปรแกรม

แผ่น floppy disk คุณพ่อยังแซวว่าแผ่นเล็กๆแค่นี้ขายได้ยังไงแต่วันนี้บริษัทเล็กๆในวันนั้นเติบโตเป็นบริษัทมหาชนมูลค่ากว่าพันล้านนี่จ้าบริษัทเล็กๆวันนั้นปัจจุบันมูลค่ากว่าพันล้านและยังทำที่กองเสบียงในหน้ามาวัดปฏิบัติธรรมทุกอาทิตย์สร้างบารมีหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันนี้โอ้โหคริสตัลซอฟต์แวร์กรุ๊ปพันล้านโอ้ก็เอาให้ถึง10,000,000,000สิจ๊ะกองเสบียงแนวหน้าต้องไปถึงตรงนั้นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพวกเรานครหลวง1111เนาะมีเป้าหมายเดียวกันคือทำทุกภารกิจหลวงพ่อให้สำเร็จและก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกันระหว่างทางเราได้ร่วมสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรดูแลกันดุจคนในครอบครัวชวนเขาว่าปฏิบัติธรรมและสร้างบารมีจึงความดีถูกส่งต่อจากใจถึงใจจากรุ่นสู่รุ่นเนาะโอ้นี่กระเด็นไม่ร่วมถวายเทียนพรรษาและปัจจัยเทศธรรมกับคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง20 ปีสืบทอดพระศาสนาด้วยใจแห่งการให้ถวายเทียนพรรษาถวายทายาธรรมต่อเนื่อง20 ปีนี่จ้าก่อนนครหลวง11กับเครื่องงานกลมิตรในพื้นที่เขตสายไหมยาไทยราชเทวีทุมวันธมรีบางแคบางขุนเทียนโอ้โหนี่โอ้ทีมงานนครหลวง11ยอดเพชรแห่งกองทัพธรรมโอ้สำหรับพวกเราอุ้ยรอยยิ้มหลวงพ่อคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ๋อและพระทรงใจที่บอกสบายอยู่เบื้องหน้านำพาพวกเราก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งยอดขุนลบนครหลวง11ยอดเพชรของทัพธรรมตอกย้ำทุกภารกิจพิชิตชัยสาธุ

0: ไม่เห็นเหมือนเลยใช่เหรอ
1: ใช่ใช่
0: ไม่เชื่อไม่เหมือนอ่ะฮะลูกหลีหุ้งแปลว่าอะไร
2: แม่งาม
0: ค่ะแม่งามก็เล็กๆนี้มีความสุขที่สุดที่ได้รับแสงจากตะวันทำโอ้และส่งตะวันสว่างนั้นสู่ผู้คนมากมายโลกขอสารตอบมโนปฏิตังหลวงพ่อขยายวิชาทำการไปทั่วโลก
1: จ้า
0: จ้าแต่เป็นโลกขอเกิดมีวิชาได้ครองผ้ากาสาวพัด
1: จ้า
0: และบทสร้างบริมิติตาตามติดมหาปุจจินีจารตราบถึงที่สุดแห่งธรรมสุดท้ายนี้ลูกและทีมงานนครหลวง11ขอกราบเรียนหลวงพ่อเพียงประโยคเดียวว่าเป็นบทเพลงฟังเลย
1: กา

ดูเพลินเลยเนี่ยเป็นไงบ้างจ๊ะนครหลวง11ยอดเพชรแห่งกองทัพธรรมเวลาหลวงพี่ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของหมู่คณะเรานะแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยหลวงพี่จะปิติใจทุกครั้งนะแล้วก็มีกำลังใจด้วยว่าในเส้นทางสายนี้เนี่ยเรามีเพื่อนร่วมสร้างบารมีที่มีความเข้มแข็งนะแล้วก็หลายมุมหลายเรื่องราวเนี่ยถ้าเราดูให้ดีเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เราไม่ต้องไปแสวงหาเราก็เอาต่อยอดจากสิ่งที่ท่านเหล่านี้ทำไว้เนี่ยจะดีมากนะแล้วเราก็จะต่อยอดการสร้างบารมีของเราก็จะลุดหน้าได้เร็วไงเพราะนั้นถ้าเรามีเวลาช่วงนี้นี่ไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนนะจ๊ะก็ต้องมาถึงเวลาก็มาฟังฝันในฝันกันนะหรือแม้ว่าเวลาไม่ตรงก็ไปทบทวนได้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ลงสื่อต่างๆหลายอย่างนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยฟังแล้วก็พยายามแชร์นะต้องแชร์นะจ๊ะเป็นเปล่าแชร์เนี่ยเป็นอยู่แล้วนะจ๊ะไม่ใช่เล่นแชร์นะคือแชร์ไปเพราะว่าคือเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเราแชร์ไปเยอะๆนะถึงเพื่อนเราเขาจะฟังหรือไม่ฟังเราไม่รู้หรอกแต่เราแชร์ไปเยอะๆก่อนแล้วสิ่งนี้ดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นคือมองแล้วมันสบายใจต่อให้ไม่เข้าใจนะจะมองแล้วสบายใจโดยเพราะตัวการ์ตูนเนี่ยเดี๋ยวนี้การ์ตูนเนี่ยเขาทำมีมิติอ่ะหลวงพี่ยังชอบนะมีชีวิตชีวาไงแล้วถ้าเรื่องราวดีๆพวกนี้มันอยู่ในสื่อเยอะๆเนี่ยความรุนแรงในสังคมก็จะไม่เกิดมันจะช่วยกันได้อีกทางทีเดียวละจ้าเพราะฉะนั้นนะดูแล้วก็ช่วยแชร์กันเยอะๆนะอันนี้เรามาติดตามความคืบหน้านาวาบูชาธรรมเราดังเดือนตอนนี้เนี่ยกำหนดการของนาวาบูชาธรรมก็ชัดเจนแล้วเนี่ยสำหรับปีนี้เป็นปีที่2เนี่ยจะมีพิธีเคลื่อนนาวาบูชาธรรมในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2569โดยระหว่างนี้จากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่เราแถลงข่าวเมื่อครั้งที่แล้วที่มาอธิบายฟังนะจากนั้นก็จะมีการขับเคลื่อนละตอนนี้มีหลายโรงเรียนนะสมัครเข้าการประกวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องขับเสภาเรียงความนะแล้วก็ประกวดเพลงปีนี้มีเพลงลูกทุ่งเลยนะแน่นอนทุกเรื่องราวที่การประกวดเนี่ยผู้ชนะเลิศจะไปไล่บทกวีในวันเคลื่อนแล้วเขาที่เขามีการประกวดเนี่ยเขาประกวดด้วยเรื่องราวของหลวงปู่นะเรื่องของหลวงปู่ปากน้ำพระคุณหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยเพราะนั้นการประกวดมันกระจายไปที่ใดเนี่ยเรื่องราวของหลวงปู่น่ะจะอยู่ในเนื้อความตรงนั้นเห็นไหมจ๊ะเพราะนั้นนี่ก็การขับเคลื่อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยก็มีการปรับปรุงแพนะจากเดิมที่ว่าแพของเราเนี่ยก็อย่างเนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยนั่งนะแต่ตอนนี้จริงๆแล้วเราจะมีเก้าอี้แล้วตอนนี้เพราะมีเสียงเรียกร้องจากหลายท่านที่บางทีก็ไม่สะดวกที่ไปนั่งอ่ะถึงแม้จะไม่นานเท่าไหร่ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะแต่มันก็เมื่อยนะบางท่านอ่ะก็เลยโดยภาพรวมก็เลยให้มีเก้าอี้นะแล้วก็มีราวกันตกแล้วให้ดีให้สวยสวยสดงดงามนะส่วนที่เห็นเนี่ยเป็นแพบุรพาจารย์จะเป็นแพสำหรับพระผู้ใหญ่ที่จะเดินทางมาโดยเฉพาะนะจ๊ะเราก็จะจัดแพนี้ให้เป็นแพเอกลักษณ์พิเศษนี่คือเรื่องราวที่กำลังดำเนินการอยู่จากนี้ไปในหลายเดือนน่ะจะมีช่วงการรับสมัครนะแล้วก็จากนั้นก็อย่างเรียงความเนี่ยนะเวลาเขาเรียงความจริงจะมาเรียงความที่นุสรณ์สถานเลยนะเปิดลานนะข้างในตรงอาคารเต็นท์น่ะอเนกประสงค์นะเห็นว่ากำลังดูว่าเต็นท์จะพอไหมเขาดูแล้วมาคงต้องจำกัดคนเลยนะเพราะรู้สึกว่าพอฟังเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมนะจ๊ะแล้วก็หลังร้องเพลงก็ต้องจำกัดคนให้เขาหาแบบชิงชนะเลิศกันมาก่อนเพราะเดี๋ยวนี้เขาชอบเวลาเด็กเยาวชนต่างๆเวลาเขาจะแสดงความสามารถก็ผ่านสิ่งนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะให้โครงการนี้เนี่ยสื่อไปถึงเรื่องราวหลวงปู่ปากน้ำไงนะจ๊ะโดยขณะนี้ที่บอกเนี่ย
มีความตื่นตัวกันมากมีการนัดหมายกันแล้วนะจากอาทิตย์หน้าเริ่มในก้อนงานส่วนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่นั่งผู้ที่จะมาชมนะสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็มีการในวันแถลงข่าวก็มีการถามกับนายอำเภอท่านนายอำเภอนั่นแหละบอกว่าท่านนายอำเภอปีนี้จะต้องมีการเตรียมการในการให้คนเนี่ยเข้ามาชมกันเยอะๆซึ่งหาดูได้ยากนะจ๊ะเพราะปกติสื่อมวลชนก็จะตั้งข้อสงสัยนะแถลงข่าวก็สงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่นี่เขาไม่ได้สงสัยนะเขาเข้าใจแล้วเขาก็มีส่วนร่วมนำเสนอเลยนี่ว่าจะเอาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วยว่าในมุมมองสื่อเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์นะนี่แหละนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะคราวนี้เรามาดูหัวข้อนะเรารู้เรื่องราวนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะเอาความคืบหน้ามาอันนี้เราก็จะเข้าเรื่องวันนี้หลวงพี่จะพูดถึงสัญญาใจที่ให้ไว้กับพ่อตอนที่สองก่อนจะไปถึงตอนที่สองนี่เรามาทบทวนเนื้อหาตอนที่หนึ่งนิดนึงนะจะได้มีเรื่องราวเชื่อมมันไปสรุปความตอนที่หนึ่งเนี่ยหลวงพี่ได้พูดถึง

การรำลึกถึงคุณของผู้มีคุณที่มีต่อตัวเราซึ่งเป็นประสบการณ์จริงของตัวหลวงพี่เองนะคือหลวงพี่ได้ไประลึกถึงในครั้งแรกในชีวิตนะว่าปกติเราก็รู้คุณพ่อแม่แหละครูบาอาจารย์ต่างๆแต่เราก็ไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจังอะนะเราก็นึกผ่านๆแต่วันนั้นนึกยังไงก็ไม่ทราบนะนั่งรถเมล์จากสามย่านแล้วก็นึกว่าเอ๊ะใครบ้างนะที่มีคุณกับเรานึกอย่างนี้เลยนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยใครบ้างพอเริ่มนึกไปเรื่อยนะแล้วรู้สึกอัศจรรย์มากว่ามันนึกไปนึกมานึกไปเรื่อยคนนั้นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์จนถึงเราบวชนึกหมดเลยว่าใครทำความดีกับเราบ้างมันปิติใจนะเป็นปิติซาบซึ้งแรกในชีวิตนี่คือเราก็คิดซึ้งอะไรมาเยอะนะแต่ครั้งนั้นซึ้งมากนะจนกระทั่งเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าๆนะจากสามย่านถึงรังสิตรถเมล์สาย34นะพอถึงปุ๊บก็งงเอ้ยมันมาถึงเมื่อไหร่คือระหว่างทางไม่ได้สนใจเลยว่าเห็นภาพใจไม่นึกถึงเรื่องจะเห็นภาพอะไรตามป้ายรถเมล์ไม่มีนึกติดเรื่องราวแล้วถึงโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ปิติมากนะจนถามตัวเองว่าตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยชื่นอกชื่นใจปิติขนาดนี้มาก่อนเลยนะหากมีใครมาถามเราณขนาดนี้ว่าปิติใจขนาดไหนก็บอกตัวเองว่าเราคงไม่สามารถหาภาษาใดๆในโลกมาบอกถึงความปิติตอนนี้ได้ขนาดนั้นเลยนะนี่เรื่องราวที่เจอกับตัวเอง

รู้สึกอย่างนั้นจริงๆและเป็นเหตุให้ว่าทุกครั้งการสร้างบารมีแม้จะเป็นเรื่องงานพระศาสนาหรือความรับผิดชอบของตนเองก็ตามแต่จะมีความรู้สึกการตอบแทนคุณแทรกไปในทุกเรื่องคืองานพระศาสนานี่นะใช่เป็นงานที่เราได้บุญได้บารมีแต่เรารู้สึกว่างานเหล่านี้เนี่ยเป็นงานที่เราได้ช่วยภารกิจของหลวงพ่อไงช่วยฟื้นฟูพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารมณ์และความรู้สึกนี้มันแทรกเข้าไปในทุกเรื่องรุ่งราวนะมันทำให้เวลาทำแต่ละทีนะมันช่วยระยกนี่บอกแต่ช่วยยกระดับดวงปัญญาและความสามารถเรายิ่งขึ้นไปถามว่าเพราะอะไรบางทีเราก็ไม่เคยทำได้มาก่อนหรอกเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนแต่พอเรานึกจะทำเราจึงความรู้สึกว่าทำให้ได้เราจะไม่สนใจว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรได้แค่ไหนแต่สนใจว่าคราวนี้เราจะทำให้ได้ไม่สนใจว่าเราจะต้องเจออุปสรรคอะไรไม่สนเลยสนแต่ว่าไม่รู้แหละเป้าชัดเลยว่าต้องทำให้ได้ให้ได้เต็มอกเต็มใจอยากจะบูชาคุณนี่ความรู้สึกแบบนี้เลยจึงรู้ว่าการที่ทำอะไรนะในการบูชาคุณนะมันทำเหนือหัวนะจ๊ะด้วยการสักการะบูชาไม่ได้ทำเสมอตัวนะนั้นก็เลยประสบการณ์นี้บอกเลยว่าหากใครมีความรู้สึกนี้นะเวลาจะทำภารกิจเนี่ยโอ้โหรับรองมันจะยกระดับความทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อจะบูชาบุคคลที่ควรบูชาเลยนี่นะจ๊ะนี่คือความตอนที่แล้วเพราะนั้นมาตอนที่สองเนี่ยคราวที่แล้วเป็นเกี่ยวเนื่องกับตัวเองไงแต่คราวนี้จะเกี่ยวเนื่องกับนักสร้างบารมีด้วยกันก่อนอื่นเนี่ยให้ไปดูภาพนี้ก่อนเนี่ยยังจำได้ไหมภาพนี้ภาพอะไรให้เดากันไปก่อนนะเป็นภาพริมน้ำมีเรือเล็กๆ เรือลำเล็กๆอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นหลังคาศาลาเนี่ยภาพต่อไปเดาได้ไหมตอนนี้ใครเดาได้ยกมือรับรองเดาไม่ถูกหรอกเดี๋ยวเฉลยนี่ภาพต่อไปนะจ๊ะนี่ก็คือบริเวณพื้นที่ตรงมหาเจดีย์ทัตตะชีโวนะเดี๋ยวก่อนอื่นนี่เราไปทบทวนบุญกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับมหาเจดีย์ทัตตะชีโวนะจ๊ะ

พิธีตอกเสาเข็มเนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่ปีเดือนกันยายน2557ถึงบัดนี้ก็12ปีแล้วนะ12ปีกว่าแล้วจริงๆหลวงพี่ก็ไปร่วมพิธีเขาด้วยนะไปร่วมพิธีเสร็จจากนั้นมาก็ไม่ได้ย้อนกลับไปอีกนะไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรจนกระทั่งเลยนะบุญบันดาลจ้ะที่ทำให้หลวงพี่ได้ไปรับรู้เรื่องราวนะจ๊ะแล้วก็ไปเห็นความคืบหน้าต่างๆในตอนนั้นนะจ๊ะนี่แหละจ้ะนี่ย้อนเวลาไป2ปีครึ่ง2ปีครึ่งที่ผ่านมานะตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็อยู่ที่อโรตัสแลนด์นั่นแหละแล้วคุณครูไม่เล็กนะจ๊ะหลวงพ่อตตะชีโวเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ไปช่วยงานคนของท่านนิดนึงทีมงานท่านที่กำลังทำอยู่ที่กาญจนบุรีนะจ๊ะก็บอกว่าบางทีน้ำมันท่วมอะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกเด็กชื่อคุณสมพรบอกเนี้ยฟังตอนแรกก็นึกว่าเป็นผู้ชายนะต้องเป็นผู้ชายแล้วก็คงเป็นช่างอ่ะนึกในใจคงเป็นช่างอ่ะหลวงพ่อท่านคงมีทีมงานท่านน่ะแต่พอไปจริงอ้าวไม่ใช่นะก็ไม่ใช่ผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงจ้ะแล้วก็เห็นภาพนี่เอาภาพให้ดูนี่นะจ๊ะนี่เวลาฝนมันตกหนักๆเนี่ยเป็นสภาพนี่แหละโอ้นี่ใต้อาคาร5กับ6นะเป็นแอ่งพอดีแล้วนี่ตัวเขานะจ๊ะนี่เป็นโรงครัวไอ้เป็นห้องน้ำเขามีห้องน้ำระหว่างอาคารหน้าอาคารหลักดูสภาพเป็นไงแต่โอ้เห็นแล้วแบบหลวงพี่ก็เลยไปช่วยนะไปช่วยเสร็จก็หาแนวทางต่างๆจนกระทั่งมีวิธีการนะจ๊ะที่จะป้องกันน้ำท่วมเสร็จแล้วก็ไปเพิ่มงานเพิ่มมาในส่วนการเสริมความแข็งแรงโครงสร้างนิดหน่อยก็เวลาผ่านไปประมาณสัก5เดือน6เดือนก็นึกว่าภารกิจจะเสร็จแล้วนะคงเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็พาหลวงพี่ไปนะคุณพรก็พาหลวงพี่ไปเดินชมเดินชมอะไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ให้เราเดินชมอะไรนะก็ไปกับสถาปนิกนะนี่เป็นอุบาสกสถาปนิกนะเดินไปดูตอนนี้ที่ที่ไปมันรกไปหมดเลยที่เห็นเนี่ยมันเป็นถนนที่มันไม่เต็มถนนหรอกเพราะว่าต้นไม้มันล้มมาปกคลุมและทางภาพทางขวามือเนี่ยนี่พอจะโปร่งๆนะจริงๆมันจะทึบเลยนะก็เดินมาดูอ่ะนี่เป็นสภาพที่เดิมทีแม่นแน่นกว่านี้อีกถ่ายรูปไม่เห็นอะไรก็เอารถเข้าไปค่อยๆถางอ่ะแล้วก็พอจะมองเข้าไปเห็นในอาคารเนี่ยว่าอาคารนี้อยู่ยังไงเนี่ยสภาพเป็นในป่าเป็นป่านะไม่ใช่เป็นพงนะหญ้านะคือขึ้นรกทึบอ่ะแล้วก็เราก็จะเพื่อจะดูข้างในมีอะไรบ้างก็เอารถไปเคลียร์เบื้องต้นก่อนพอเคลียร์เสร็จปุ๊บก็เลยค่อยเดินเข้าไปในอาคารได้เนี่ยสภาพที่เห็นอ่ะนี่เป็นพวงของกองทัพนกพิราบจริงก่อนที่จะเคลียร์ต้นไม้ออกนี่มันมองอะไรไม่เห็นนะไม่รู้นะว่ารอบๆข้างมีน้ำนะไม่รู้เลยนะว่ามีจริงๆไม่รู้แล้วก็ฉุนกึกเลยเข้าไปถึงปุ๊บก็ต้องรีบถอยออกมาเลยทันทีเลยอยู่ไม่ไหวว่าหายใจไม่ออกนะแล้วเสร็จแล้วแล้วนี่อีกภาพนึงนี่ตัวอีกอันนี้นี่เป็นสภาพนี่คือเกียร์ดีแล้วนะหลังจากที่เคลียร์ออกแล้วก็เพื่อจะได้เดินเข้าไปได้ไงแล้วก็เล่าให้หลวงพี่ฟังนะบอกว่าเนี่ยที่เนี่ยเป็นส่วนที่เพิ่งจะได้มานะก่อนหน้านี้มันก็ถูกปล่อยรกร้างจนกลายเป็นป่าไปละเป็น10ปีมาแล้วมันก็เลยขึ้นสภาพแบบนี้เป็นได้มาเป็นอาจจะว่าเรียกว่าเป็นส่วนขยายก็ได้เพิ่มจากส่วนของมหาเจดีย์ทัต

าชีโวในส่วนนั้นเสร็จแล้วเขาก็เล่าฟังว่าคุณครูไม่เล็กแหละท่านก็พูดไปเปยว่าเนี่ยท่านได้พื้นที่นี้มาด้วยบุญแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์นะก็ยังนึกว่ามันจะจบลงยังไงท่านก็เล่าให้หลวงพี่ฟังนะคุณสมพรเนี่ยว่าเนี่ยเอ๊ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะขออาสาหลวงพ่อท่านดีไม่น่าทำตรงนี้คือจริงๆถามอย่างนั้นแหละแต่จริงเข้าใจว่าแกคงมีธงในใจแล้วแหละดูท่าทางนะแต่หลวงพี่ไม่ได้พูดอะไรนะเพราะมองว่าไม่ได้ประมาทน้ำใจด้วยแต่มองว่าจะอ่อนในทิศทางใดมากกว่าเพราะว่าคนขายผ้าจะมาถางป่านี่นะแล้วที่มันตั้งเยอะตั้งแยะลกไปหมดเนี่ยอย่าว่าแต่มีเงินนะจ๊ะจะต้องมีเวลาแล้วต้องทำเต็มเวลาด้วยนะจะพาร์ททามไม่ได้ซัมทามไม่ได้เพราะมันจะมีปัญหาทันทีเลยฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเดือนนึงอ่ะกลับไปถึงก็บอกเขาไปอาสามาแล้วหลวงพ่อก็โมทนาด้วยแต่พอไปดูพื้นที่จริงอ่ะเออก็อัศจรรย์ใจนะจากนางสีดากลายเป็นนางสีชาไปเลยคือเป็นไงคือแกเป็นคนขาวนะแต่พอมาอีกทีโอ้โหกลายเป็นสีแทนเลยไงเอานี่แสดงก็อยู่มาตลอดเลยอยู่มาเป็นเดือนๆนี่นะอยู่กับคู่บุญกันนะอยู่กับคู่บุญของท่านอ่ะนะแล้วก็ลุยกันยังไงนะแต่รู้แล้วว่าสภาพผิวที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าลุยจริงๆแต่ละไม่ธรรมดาแล้วก็แสดงว่าครอบครัวนี้ต้องเป็นครอบครัวธรรมกายด้วยเพราะการมาอยู่เต็มเวลาเนี่ยแล้วธุรกิจอยู่ไงอ่ะธุรกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อเขามีลูกสาวมีลูกชายแล้วก็มีมืองานนะที่ไว้วางใจก็เลยทำได้ไงแต่ว่าไม่ธรรมดาหลวงพี่ไปเห็นปุ๊บบอกว่าอ้าวถ้างั้นเคลียร์ให้หมดเลยถ้าจะทำอะไรเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้จบเลยผ่านไปเดือนหนึ่งโอ้โหโล่งเลยนะจ๊ะพอโล่งเสร็จปุ๊บคราวนั้นก็ได้แนวทางมาจากคุณครูไม่เล็กว่าจะทำอะไรบ้างก็อาศัยแนวทางนั้นแหละจ๊ะโดยแนวทางว่าทำให้มันขึ้นมาใช้งานให้ได้แล้วก็ทำให้เป็นที่รองรับงานพระศาสนาทำไปก็ขอการปรึกษาไปนะหาแนวทางไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรในใจขอบเขตกว้างขนาดบางทีเราอาจจะมองตามครูบาอาจารย์ได้นะจ๊ะแต่ว่ามันไม่ 100% หรอกเพราะด้วยประสบการณ์และความที่ท่านผ่านมามากในมุมมองการปฏิบัติธรรมในมุมมองของการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยบางทีเราต้องฟังอ่ะบางงั้นเรามองไม่ออกนี่เวลาผ่านไปเนี่ยเวลาผ่านไป2ปีเกิดการเปลี่ยนแปลง2ปีนะจ๊ะนี่ภาพที่เห็นเปรียบเทียบเลยภาพแรกคือภาพที่เดินถนนนะนี่ภาพมุมบนนะจ๊ะของสถานที่มันคนละโลกเลยนะไม่ใช่คนละเรื่องนะเห็นไหมโอ้นี่อัศจรรย์ทีเดียวนะเนี่ยภาพต่อไปเนี่ยใช้งานได้เลยแหละนะภาพต่อไปเนี่ยเป็นภาพจากเขาจะมีหลังคาสองของหลังนะแต่จากสภาพข้างล่างเนี่ยแหละแล้วก็แต่งเป็นที่พักของผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมด้านในก็เป็นสภาพแบบนี้นะอันนี้ใช้งานได้แล้วนะใช้งานได้ในระดับหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นเรือนี่จริงๆมันมาจากอะไรรู้ไหมมันมาจากว่าตอนนั้นหลวงพี่ทำนาวาบูชาธรรมบดีแล้วแกไปเห็นลงจอดพอดีบอกอยากได้เรือบ้างโอ้โหเอาจริงๆนะตอนแรกเนี่ยงานหลวงพี่แน่นนะพอสั่งพอลุยอย่างนี้มาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าช่วยกันให้จบจากแน่นกลายเป็นงานอัดแน่นจากงานนึกภาพจากนานเนี่ยแน่นอยู่แล้วกลายเป็นอัดแน่นแต่ไม่ได้อึดอัดนะเพราะว่ากับปื้มด้วยพอเรามานั่งนึกๆนะเออตั้งแต่เราเข้าวัดมันตั้งแต่ปี29เราทำอะไรมาเยอะแต่สิ่งที่ทำเนี่ยนะมันเป็นเรื่องงานพระศาสนาแต่ที่เราจะตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ตรงๆเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสเพราะท่านไม่เคยให้เราทำอะไรเรื่องส่วนตัวกับท่านนะมีแต่เรื่องพระศาสนาเรื่องส่วนรวมแหละแต่อันนี้แหละมีความใกล้ชิดกับท่านกับหลวงพ่อท่าน

ก็ชื่อเจดีย์มันมหาเจดีย์ทัตตชีโวอ่ะมหาเจดีย์นี้เนี่ยสร้างมาจากว่าครูคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านเจตนาจะประกาศคุณของหลวงพ่อท่านน่ะของหลวงพ่อทัตตะก็เลยสร้างมหาเจดีย์ขึ้นมาบูชาพระสัมมาด้วยและเป็นการกตัญญูบูชาประกาศคุณของหลวงพ่อทัตตะด้วยจึงเอาชื่อท่านเป็นมหาเจดีย์นะก็จะเพิ่งจะเห็นเนี่ยว่าชื่อเจดีย์นะเอาชื่อเลยเอาชื่อบุคคลไปเป็นชื่อเจดีย์เลยมหาเจดีย์ทัตตชีโวนี่ถ้ามีเวลาเหลือจะเปิดไม่มีเวลาแล้วนั้นชื่อนี้เลยจ้ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ปลื้มใจเอ้ยทั้งนั้นเราทำนี้นอกจากเป็นงานพระศาสนาแล้วเนี่ยยังได้มีโอกาสตอบแทนคุณท่านปลื้มได้ด้วยไงเพราะนั้นถึงจะอัดแน่นแต่ก็ไม่อึดอัดงานอ่ะนะเพราะนั้นคราวนี้นี่เป็นเรือนะจ้ะเรือดูด้านในบ้างด้านในเห็นไหมจ้ะเรือนี้ปฏิบัติทำได้ประมาณ 50-60 คนนะสบายๆล่องไปได้ด้วยในแม่น้ำกาญจนบุรีล่องมาแล้วนะตอนหลวงพ่อทัตตะท่านก็ล่องไปด้วยนำล่องเลยโหติดแอร์นะจ๊ะเรือลำนี้ติดแอร์อันนี้เป็นหลายๆมุมนี่ดังข้างๆเรือนะจ๊ะบรรยากาศยังค่ำคืนใครสนใจไหมสนใจติดต่อมาได้นะเห็นไหมจ๊ะนี่ไอ้มุมหนึ่งเวลาปฏิบัติธรรมก็ลักษณะอย่างนี้นะนี่นะจ๊ะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างคราวนี้รอบบริเวณนี่นี่ก็สร้างขึ้นมาใหม่นะสังเกตดูทุกอาคารมักจะเน้นไปที่ริมน้ำเพราะจุดได้เปรียบที่นั่นความสดชื่นก็ริมน้ำเลยอันนี้ก็เป็นอเนกประสงค์เนี่ยด้านในมันเนี่ยติดริมน้ำไหมจ๊ะถนนโอ้นี่มีความพร้อมหมดแล้วซึ่งปฏิบัติทำแล้วเห็นว่าหลายรุ่นแล้วนะเขาซ้อมๆมาเดือนละรุ่นเนี่ยตรงนี้ก็ถามไปเห็นแบบเนี่ยเขาบอกเขาไปปฏิบัติทำพนาวัดมาแล้วเลยเอาก๊อปปี้มานะดีมากเลยที่มีความคิดแบบนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะหรอกอะไรดีๆก็ทำนะจ๊ะนี่เป็นทางลงนี่ในสถานที่นั้นน่ะมันที่มันเป็นร้อยๆไร่นะบางทีมันมีอาคารน่ะซึ่งเจ้าของเดิมเขามีมันเป็นส่วนควบที่ดินใช่ไหมเขาก็เลยถือโอกาสเลยรีโนเวทไปเลยนะเป็นบ้านพักไปด้วยก็นี่เป็นอีกหลังนึงนะเนี่ยเห็นไหมจ๊ะจนกระทั่งมีสภาพในปัจจุบันคือยังดีนะคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรือปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามีเป็นแพที่พักริมน้ำเนี่ยสังเกตนะเล็กๆเนี่ยซึ่งมันเป็นไปได้นะถ้ามันมีความพร้อมนะแล้วก็มีทุนนะสบายมากคือแล้วแต่ผู้มีบุญนั่นแหละถ้าผู้มีบุญเป็นเจ้าของบุญเขาจะนึกออกเขาเห็นปุ๊บอ้าวมันสังเกตนะคนมีบุญเนี่ยคนเจ้าของบุญก็จะนึกออกเห็นปุ๊บแล้วก็จะเติมเต็มความสมบูรณ์ยังไงเขาจะรู้เนี่ยนี่แหละ2ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างงี้นะแล้วล่าสุดนะจ๊ะนี่ภาพล่าสุดมันจะมีที่ทานข้าวอาคารที่พักมาแล้วที่ปฏิบัติธรรมเม็ดเหลือได้แล้วที่จัดกิจกรรมในอาคารหลังใหญ่ก็ได้แล้วแต่นี้ตอนทานข้าวมันทานยังอยู่ในอาคารใหญ่ก็จะให้เป็นสัดส่วนก็จะทำที่อาหารเล็กๆพอกับคนนะประมาณสักอาตีว่าไม่เกิน100คนนะง่ายๆนะก็อย่างนั้นแล้วก็เลยมีการไปตอกเสาเข็มนะตอกเสาเข็มต้นแรกต้นสุดท้ายวันเดียวกันเพราะว่าตอกไม่เยอะนะอาคารไม่ใหญ่ที่เห็นนี่จะเป็นกายสิทธิ์ของคุณครูไม่เล็กนะจ๊ะท่านก็มีท่านมีของพิเศษทีเด็ดด้วยนะดูนี่นี่อันที่2อัศจรรย์นี่กลางคืนเป็นงี้นี่กลางคืนเห็นไหมพอปิดไฟเอ้าเราก็ไม่รู้มาก่อนนะพอปิดไฟเอ้ากลายเป็นดวงแก้วที่เห็นเนี่ยเขามีแสงในตัวแม้เป็นแก้วแสงในตัวอีกดวงเป็นงี้เป็นเราดีไหมเนี่ยท่านก็มอบให้ไปเพื่อจะบรรจุไว้ในที่อันเหมาะสมตอนนี้ก็เตรียมการอยู่แล้วในวันนั้นก็จะมีผู้ที่ทราบข่าวนะจะไปร่วมกันร่วมท่านทำเป็นอย่างนี้ปิติใจเนี่ยมาจากจุดต่างๆดูเสาเลยนะเนื่องจากว่าคนไม่มากเลยเขียนกันใหญ่นะเขียนชื่อตัวเองลงไปนะ
หลวงพี่ก็มีชื่อในนั้นด้วยนะ

เกิดท่านที่กาญจนบุรีแล้วท่านก็มีความสุขจะได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งแล้วก็จะใช้เป็นที่อบรมด้วยโดยภาพรวมแล้วนะที่นั่นเนี่ยนะจ๊ะอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่ท่านจะเดินดูทั่วแหละก็เป็นทีมงานท่านให้คำแนะนำซึ่งอันมีคุณค่ามากนะจ๊ะต่องานด้วยแล้วก็ต่อประสบการณ์ชีวิตที่ท่านถ่ายทอดมาด้วยแล้วก็จนกระทั่งมาเป็นในภาพในปัจจุบันที่เราเห็นนะจ๊ะเนี่ยที่เห็นริมน้ำเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยหลวงพี่ก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะมันต้องถือว่าแค่2ปีเท่านั้นนะจ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องถือว่ามันเกิดได้จริงๆนะด้วยความกตัญญูเพราะว่าบุคคลคนหนึ่งที่มันมีความรู้ราวเรื่องราวอะไรเลยนะแล้วอยู่ๆจะมาทำเรื่องแบบนี้เนี่ยในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนแต่ต้องด้วยหัวใจนะคือทำไปปรับไปจะคุยเวลาให้คำปรึกษาจะคุยยากนิดนึงเพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมแต่ว่าด้วยหัวใจก็เรียนรู้มาตลอดนะด้วยหัวใจก็ดูรู้สึกว่าผมพี่เห็นแล้วก็ปิติใจนะคือปกติเนี่ยเขาบอกว่าพระจะชนะใจโยมอันนี้โยมชนะใจพระนะต้องบอกนี่สารภาพความจริงว่าเออเราเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องความกตัญญูเพราะนั้นจึงเป็นข้อยืนยันนะกับที่เป็นตัวอย่างยืนยันกับคำตอบของคุณยายที่ตอบให้หลวงพ่อตะตะว่าเนี่ยพระสารีบุตรตลอดเวลาการสร้างบารมีอัธยาศัยหนึ่งที่ท่านมีมาตลอดคือท่านมีคุณธรรมโดดเด่นคือความกตัญญูแล้วลองลงภาพนะพระสารีบุตรท่านกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ก่อผู้มีคุณขนาดนี้ดังนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรเนี่ยท่านก็ทำเต็มที่นะทำเหนือหัวตลอดทำเพื่อบูชาตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณของท่านท่านก็เลยยกระดับความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยขึ้นมาตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีจนกระทั่งมีดวงปัญญาเหนือใครเป็นอัครสาวกทางด้านมีดวงปัญญาเห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่หลวงพี่บอกว่าเราต้องรำลึกถึงนะพระคุณของครูบาอาจารย์รำลึกถึงคุณของผู้มีคุณที่ทำกับเราเรานึกบ่อยๆนึกซ้ำๆน่ะมันจะเกิดแรงบันดาลใจมันก็จะเดือดดวงปัญญาหลวงพี่เองมาได้ก็ด้วยตรงนี้มีส่วนสำคัญนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำเราก็ขยับมาเรื่อยๆโดยเราตั้งใจจะบูชาธรรมแม้ที่สุดนาวาบูชาธรรมเนี่ยก็เกิดด้วยเจตนาอันแรงกล้านะที่จะประกาศคุณหลวงปู่ปากน้ำจะทำให้คนทั้งสองพี่น้องคนทั้งสุพรรณบุรีเนี่ยในเบื้องต้นนะจ๊ะให้เขารับรู้ว่าเขาโชคดีที่เกิดมาเป็นลูกหลานของหลวงปู่ปากน้ำแล้วเขาจะโชคดียิ่งกว่านั้นนะถ้าเอาใจมาผูกกับหลวงปู่ปากน้ำและประพฤติปฏิบัติธรรมตามท่านก็มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นนะนี่คิดอย่างนี้เลยมาโดยตลอดเลยนะนี่แหละเพราะฉะนั้นนะหลวงพี่จะเห็นว่าใครก็ตามที่มีความรู้สึกในใจนี่มีภารกิจของพ่อมีอุดมการเป้าหมายเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนชีวิตเขาในเส้นทางการสร้างบารมีเนี่ยอย่างสวยงามเหมือนตัวอย่างที่เราดูวันนี้นะตัวอย่างที่เราดูนะจ๊ะว่ายอดเพชรแห่งกองทัพธรรมเนี่ยนครหลวง11เนี่ยนี่ไงเป็นเครื่องยืนยันว่าเขามีความกตัญญูอยู่ในใจเขาคอยประคับประคองใจเขาเนี่ยทำให้เขาเดินหน้าสร้างบารมีนี่ดังนั้นเนี่ยเรามองข้ามไม่ได้เลยนะซึ่งเราต้องลองแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยหลวงพี่อยากจะให้เราช่วยไปเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคิดด้วยเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนะมีแต่เรื่องดีๆนะแล้วก็สอนลูกสอนหลานด้วยให้ระลึกถึงคุณจึงยืนยันว่าการระลึกถึงความคุณความดีของผู้มีคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วมาย้อนกลับมาทำให้ใจเราเนี่ยมีความดีมากขึ้นมีกำลังใจยิ่งขึ้นไปด้วยแล้วการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยในงานพระศาสนาเนี่ยมันมีความสำคัญนะต้องอาศัยกำลังใจอย่างมากนะจ๊ะเพราะเรากำลังทำในสิ่งอัศจรรย์ที่เหนืออัศจรรย์ที่คนเขาทำกันเขาสร้าง

โลกสร้างเทคโนโลยีเขาสร้างยานอวกาศเขาสร้าง AI แต่สิ่งเหล่านั้นมันสร้างคนไม่ได้นะจ๊ะยืนยันว่าสร้างคนไม่ได้จะสร้างคนได้ต้องสร้างคนให้มีศีลธรรมต้องอาศัยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องให้เขาไปได้ลงมือประพฤติธรรมนะจ๊ะให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมศีลธรรมจึงจะฟื้นฟูกลับมามันก็ตรงไปตรงมานะจะฟื้นฟูศีลธรรมได้ก็ต้องให้เขาลงมือประพฤติธรรมแล้วเขาจะลงมือประพฤติธรรมได้ยังไงแล้วก็ต้องพูดอธิบายธรรมให้เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์กับตัวเขาคนพันปีที่แล้วคนปัจจุบันแม้แต่พันปีอนาคตจะมีสิ่งที่เหมือนกันว่าเขาอยากมีความสุขทุกคนอะแสวงหาความสุขด้วยวิธีการที่ตัวเองเข้าใจและพื้นความรู้และต้นทุนที่ตัวเองมีแต่เนื่องจากเขาไม่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงในเมื่อเรามีแก่นวิทย์โนฮาวในการเข้าถึงความสุขทำไมเขาจะรับไม่ได้ล่ะมันขึ้นเราต้องหาวิธีการไงว่าเราจะสื่อสารให้คนที่ปรารถนาความสุขแล้วเราก็มีวิธีการเข้าถึงความสุขเราจะสื่อสารกันยังไงจริงไหมจ๊ะคนพันปีที่แล้วเขาก็อยากก้าวหน้าในชีวิตแล้วเราก็มีหลักมีโนฮาวในการพัฒนาชีวิตแล้วทำยังไงแล้วเขาจะเข้าใจเรานะรับรองเขาจะไม่ปฏิเสธมันขึ้นกับเราต้องหาวิธีการบางครั้งเราก๊อปปี้ใครไม่ได้หรอกเราต้องหาด้วยเงื่อนไขปัจจุบันเพราะคนพันปีที่แล้วมันมีรายละเอียดที่แตกต่างคนพันปีนี้แต่โดยกิเลสก็เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องแสวงหาค่อยๆขบคิดแล้วเราก็จะเจอเนี่ยเพราะมันอยู่ในยุคเดียวกับเราไงจริงไหมจ๊ะเราดูเลยว่าประสบการณ์สร้างวัดตั้งแต่50ปีที่แล้วของพระธรรมกายจนถึงปัจจุบันดูทุกช่วงนะทุกช่วงนะจ๊ะอย่าไปดูช่วงใดช่วงหนึ่งเราจะเห็นการเติบโตการพัฒนาการแล้วเราก็ดูว่าสถานการณ์เราตอนนี้เราควรจะเอาช่วงไหนมาทำแล้วเราก็จะเห็นนะจ๊ะว่าโอ้กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยมันมีเรื่องราวรายละเอียดของการแล้วเราจะเจอหลวงพี่ขอยืนยันก็จะเจอนะเมื่อเจอแล้วนะจ๊ะเราก็จะสามารถฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี้ได้จริงเนี่ยเพราะหลวงพี่เองหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีบทพิสูจน์ในบุคคลหลายกลุ่มนะมีครั้งหนึ่งที่ประทับใจนะเนี่ยที่ว่าจะบางทีพูดนึกถึงนะว่าปกติเราเข้าไปที่ศาลนั้นเราจะไปฟังคดีความใช่ไหมแต่มีวันหนึ่งนะเขาก็นิมนต์หลวงพี่ไปว่าให้ไปเทศให้เจ้าที่ศาลที่สุพรรณบุรีฟังแล้วคนที่มาฟังก็ไม่ใช่ว่าทั่วไปนะจ๊ะผู้พิพากษาก็มาหัวหน้าคณะองค์ประชุมที่ผู้พิพากษาเขาก็มานะเขาก็จะมีผู้พิพากษาจะมีหลายท่านใช่ไหมจะมีหัวหน้าคณะพิพากษาเข้ามาเนี่ยแล้วก็ทีมงานทางด้านหน่วยงานของภาครัฐเรื่องนี้แล้วก็แปลกทีเดียวนะโอ้หลวงพี่ขึ้นไปนั่งมันเหมือนเป็นบัลลังก์ศาลคือเขาไม่ได้มีห้องประชุมในการเทศเอาไว้ไงเขาก็เลยตามเขาเรียกว่าตามสภาพจริงก็ให้เกียรติพระขึ้นไปนั่งก็สูงเลยนะแล้วข้างล่างก็เทศนะก็ยังนึกในใจเป็นการเทศที่แปลกดีแต่สาระสำคัญคือหลวงพี่เทศอะไรก็ถึงฟังได้ก็นี่ไงคือธรรมะพุทธเจ้านะจ๊ะเราไปดูให้ดีเถอะโดยใหญ่ๆมันจะมีสองหมวดนะหมวดหนึ่งสอนให้คนหมดกิเลสเด่นชัดเด่นชัดเรื่องนี้เน้นในเรื่องนี้อันนั้นก็เหมาะสำหรับคนที่อยากหมดกิเลสไงซึ่งต้องมาใส่ชุดนี้แหละต้องมาประพฤติธรรมรักษาประพฤติพรหมจรรย์ถึงจะเหมาะแต่คนอีก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะเจ้าเขาก็ยังไม่พร้อมจะหมดกิเลสหรอกนะเขายังมีภาระกิจมีพันธนาการอยู่ในคารวาสวิสัยคนเหล่านั้นที่เกิดจากเขาฟังนะคืออะไรนะอยากฟังหมวดธรรมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตซึ่งตรงนี้ต้องแตกฉานนะจ๊ะต้องแตกฉานและมันไม่ต้องใช้ความรู้ธรรมะมากมายนะใช้หัวก็ต้องทำที่เราก็รู้จักกันดีแต่เราต้องลึกซึ้งนะความลึกซึ้งก็มาจากความซาบซึ้งจะซาบซึ้งได้ก็ต้องลงมือประพฤติธรรมนั่นแหละเราก็ต้องเอาหมวดธรรมนั้นๆมาประพฤติประพฤติจนซาบซึ้งแล้วก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเอาความซึ้งๆนี่แหละไปถ่ายทอด

ก็จะรับได้นะแต่ยิ่งเราซึ้งมากเท่าไหร่มันถึงแก่นใจเลยแหละมันถึงเข้าเลยมันเขาจะเข้าใจได้ง่ายยืนยันได้เลยจ้ะว่ารับรองได้ว่าถ้าเราช่วยกันนะยังยืนยันเหมือนเดิม

ความสำเร็จที่งดงามนะโดยการว่าเราสร้างบารมีเต็มที่เข้าถึงพระธรรมกายทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วเราก็ฟื้นฟูสามโลกด้วยเพื่อยืดอายุพระศาสนาให้ยาวไกลต่อไปนานให้มากที่สุดจ้ะนะทั้งวันนี้เราก็ถึงเวลาสมควรแล้วเวลามันน้อยอ่ะมีไม่มากเราก็ทำตามความเหมาะสมนะต่อเวลาที่มีอยู่เดี๋ยวเรามาพบกันครั้งหน้าเนี่ยก็คือ10กันยายนนะจ๊ะเราครั้งต่อไปเราค่อยมาขยายความนะสำหรับวันนี้ก็เอวังก็มีประกาศราชนีจ้ะขออนุภาพพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านดลบันดาลให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจา

ากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10 ข้อนะครับ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่

เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ย

ราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้น

ียนให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยว่าเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องลอยโปร่งกลุ้งกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละ

คือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่น

ขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามฤดูไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรม

ป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในแต่ถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปรือปือตานิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะแค่คล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายนะไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียว

ติผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ยไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบา

โปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวง

เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความ

ูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวัน

เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นจักรันจิตกรันใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีมีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปที่กับ

0: คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรหมื่นรูปนานาชาติปีที่13ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมแล้วก็สร้างมหาทานบารมีไปพร้อมๆกันกับทางสถานี GBN by DMC ด้วยนะคะสำหรับพิธีการก็เมื่อท่านประธานสงฆ์ค่ะเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีท่านประธานในพิธีจะได้จุดเทียนธูปน้อมบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญจะได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสาธุชนผู้มีบุญก็จะได้พร้อมใจกันนะคะกล่าวคำอาราธนาศีลและรับศีลจากท่านประธานสงฆ์ค่ะต่อด้วยการกล่าวคำถวายภัตตาหารและกล่าวคำถวายทานต่างๆเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่จากนั้นท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตากล่าวสมโภชนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีสืบไปและต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างมหาทานบารมีของผู้มีบุญทุกท่านค่ะที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งน้อมถวายวัตถุทานอันประณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนับหมื่นรูปเลยทีเดียวค่ะ
1: The 33rd Annual International Alms Offering Ceremony for 10,000 monks will begin shortly. Devotees worldwide will have the chance to come to great perfection of generosity. As the Sangha president arrived at the ceremony hall, and the president chairman will light the candle and insist in homage to the Triple Gem. The congratulations will then visit the homepage together. We request the five princes and receive them from the Sangha president. Next comes the formal recapitulation, decapitating the offering of males and others. As for the Sankata to the entrance, monastic, and ethnomorphic. After that, the Sangha president will deliver a sermon of application and lead the monks in chanting blessing in Bali. Finally, we reach the most grand moment, the offering of rice, dry food, and the other to nearly 10,000 monks and nobles, the supreme field of knowledge, as all devotees join in this great act of generosity. 多过几分钟，第二十三届国之万民真女透过发挥即将正式开始全球游福德的相信尊轨共聚一堂，几类大布施功德的波罗蜜，当真传主时抵达仪式中心后，带回竹子和点点香珠供养三福宝，随后众善信共同念诵礼节三宝之词，并起心全请求领受由真传主持传授的五戒，接着将进行供事及各类供品的念诵，以此带众真传奉献给全体的真女。之后，真传主持将慈悲开始垂死功德的法语，并跟随真传以巴黎语的赐福。最后，我们迎来最吉祥光明的时刻，所有真相信将向近万名比丘沙弥供养带米干粮及种精美的布施圆满大布施的波罗蜜。
0: ค่ะสำหรับพิธีตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติหมื่นรูปหาดใหญ่ครั้งที่3พระสงฆ์จาก4ประเทศ14จังหวัดภาคใต้ของไทยนะคะที่เข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะกับกิจกรรมงานบุญหรือว่าร่วมกันสร้างมหาสังฆทานในครั้งนี้ได้นะคะที่ธนาคารกรุงเทพค่ะก็คือธนาคาร SCB นะคะเลขที่บัญชีค่ะ762-229-664-9 ค่ะชื่อบัญชีนะคะโครงการบิณฑบาตพระสงฆ์นานาชาติ10,000รูปค่ะ
1: You are warmly invited to participate in this special offering ceremony and memorial of the Gogol Sangha. And you can go to donation to the bank, the Siam Commercial Bank. The account number is 7622296649.诚邀十五方的善信方知识来布施供养新会同时福田功德布施 这个功德，大家可以

0: 刚去那个泰国的Siam Commercial Bank， 那个账号是7622296649，然后这个account 的名字就是万人错过国字真女的香港。
1: ค่ะขอส่งผู้รักในการสั่งส่งบุญท่านทานบารมีทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ค่ะผู้คนทั้งหลายจะได้ปารภเหตุแห่งการที่เราจะได้มาสั่งส่งบุญกุศลด้วยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้ใหญ่นครรูปทรัพย์ที่ทุกท่านนั้นได้นำมาฝากฝังไว้ดีแล้วในพระพุทธศาสนาก็จะเปรียบเสมือนชาวนาผู้ชาญฉลาดได้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวดีลงในเนื้อนาอันอุดมค่ะเมล็ดข้าวย่อมผลิดอกออกผลเป็นรวงข้าวอันงามให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยวและโลภิยทรัพย์นะคะที่นำมาสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นอริยทรัพย์คือบุญกุศลที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติไปจนกระทั่งถึงโลกหน้าประดุจเงาที่ติดตามตัวและบุญนี้นะคะก็จะแปรเปลี่ยนเป็นมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะได้เตรียมความพร้อมของกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสค่ะและพร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่อันเกิดจากการตักบาตรสร้างมหาทานบารมีและไม่ว่าผู้ชมทุกท่านนะคะจะสร้างบารมีอยู่ณที่แห่งใดบนโลกใบนี้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ทำใจเสมือนประหนึ่งว่าเรากำลังได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมอยู่ในสถานที่จริงแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ยังความปลื้มปิติใจให้บุญนั้นได้เกิดขึ้นทั้งสามวาระค่ะคือกล่าวคือทั้งก่อนทำบุญขณะทำบุญและหลังจากที่เราได้ทำบุญไปแล้วนะคะบุญในตัวของเราจะได้ทับทวียิ่งขึ้นไปอย่างไม่มีประมาณค่ะ
2: Dear Willis of Devoted on this special morning we gather with a noble purpose to offer alms to nearly 10,000 monks and nobles accumulating our merit together the smile of bounty your generous offerings are like as a wise farmer showing high quality seed in the farm in the soil in time that fills yet a bountiful harvest likewise your material donation today raised transfer into the noble spiritual will merit and wholesome gifts that will follow you into your future lives as surely as the shadow follow its owner the merit manifests as human blessing divine abundance and a lot of money and then chances peace of Nirvana to all special devotees watching this live broadcast we invite you to purify your body speech and mind making them clean bright and radiant ready to receive the great blessing that arises from the perfection of generosity dana wherever you may be in the world today please visualize yourself and physically present here participating in this scarred gathering may you experience profound delight in this merit on all three occasions before giving as you prepare your intention during the act of offering and after the ceremony as you rejoice in your deep in this way when you do the closing blessing may the merit within each of you continually increase and multiply without limit without end作为观众以及所有日爱及积累功德修行波罗蜜的乡亲们在这个极长的清晨终回相信华觉初行的法心体育自己奉养更近万名比丘与沙弥王子田祝回今天护持三宝细数之才

0: 所掀起的大功德。无论你此刻身处世界何方，愿你心念清明智慧，由于身在现场，愿诸回遇功德升起的三时，布施前、布施的时候，还有布施后，都能充满法喜。又此，愿我们每个人的功德不断增长，无穷无尽。
1: ท่านคะบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนนะคะได้กล่าวไว้ว่าบุคคลทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นะคะก็เพราะว่าด้วยอาศัยการประกอบเหตุที่ถูกวิธีด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาค่ะทานที่น้อมให้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาย่อมเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติเพื่อกูลให้สามารถเข้าถึงฐานะของความเป็นมหาเศรษฐีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะศีลที่เราได้ตั้งใจรักษาด้วยดีทั้งศีล5แล้วก็ศีล8ย่อมส่งผลให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของเหล่ามหาชนนะคะสำหรับการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเมื่อเราได้ปฏิบัติอยู่อย่างเป็นเนืองนิดค่ะย่อมทำให้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาเมื่อเราได้มันประกอบเหตุซึ่งจะเป็นเหตุนำให้ความให้มีความสุขความเจริญมาสู่ตนเองอย่างแท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุโขบุญยสาปุจโยการสั่งสมบูรณ์นำสุขมาให้ค่ะ
0: Dear all, the resonance of both talk that everyone naturally appears to happiness and success. This fruit are achieved by our direct course through generosity, more patience, and meditation. Generosity over with sincere faith becomes as well spreading of the material possibility, supporting one in attaining great wealth and status, both in this life and in life to come. Those who have a wisdom observe the five and eight princes are blessed with good health, a radiant constellation, and a passionate demand that draws the admiration of others. As for meditation, when practiced regularly, it brings the fullness of mind and full of wisdom. By the creating these two places, we follow the Buddha's teaching, Sangku, Panasana, Uksayu, the amalgamation of merit, fame,

0: abundant. We ask everyone to keep your body, speech and mind clear, pure and radiant. May our mind become like a pure vessel, ready to receive the great portion. Mary Davis is about to raise from this thanksgiving ceremony and the perfection of generosity. And on this special occasion, we would like to invite all everyone to around the world to join together and participate and come to in this special ceremony. We warmly invite you to join the ceremony. 古人常说，人人都要幸福成功。 必举，待遇种下的对的种子，慷慨给予遵守肚子，今生收拾，真心布施会带来富足，实践能让我们健康有光彩，常修行，常常禅定，一样智慧扬门。佛陀说得好，向业内止，只是快乐。
1: เส้นทางจุดสีจะจ้างไดลิงเรามันจินเสียงเจียงฉันชูเดจ้องเยียนอิสุเพื่อเลี้ยงเรามันจินเทียนเดบูซื่อกงเดหยวนหมันขอได้จ้าบูซื่อจินเซินเดจินจิงลิงเลี่ยงจ้างยูจิงเดชงซีย่างจุนเป่ยหาวเจล่าเจฟเฟนช่างเย่ได้เจก้าจีชางสีเคอร์เรามันยอชิงเคอร์ดีเดเซียวเพอร์เฟิร์มเซียวเพอร์เฟิร์มบังยี่ตงชานยองฟานยิงได้จ้าเดจ้ารู
2: ค่ะในขณะนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ก็ใกล้ที่จะเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วก็จะได้นำผู้มีบุญทั่วโลกและร่วมกันประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ผลของการสร้างมหาทานบารมีในชั้นวันนี้เต็มเปี่ยมก็ขอให้ทุกท่านรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ของใสและร่วมสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญค่ะ
3: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีตักบาตรพระภิกษุในเมืองพรุ่งนี้นะครับคณะสงฆ์ทีมประเทศทั้ง4จังหวัดภาคใต้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาโซโลโอเคคุณวิลลี่โน้ตซัมทามลิทเทิลบิสเกียร์ขอบคุณครับและขอต้อนรับวีนีทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคัมทูพุทธิคั
1: 恭喜各位能够那么早的能够一起来继续
3: 比丘僧团。我们在今天开始呢，这个能够以大因缘大福德一起来种下更大的福田因缘，为了让自己能够在心里能够接受今天的大功德，能够让我们承载更好更大的功德。那现在请各位来宾，请大家坐下，轻轻地闭上眼睛，将注意力集中在自己的身体中央，一起来净化身口意。我们大家一起静心期待待会儿的供养托钵仪式的开始。

0: anger and delusion, the inner light becomes obscured. One way to overcome greed and to release it from the heart is through giving or the practice of generosity.
1: 那佛陀是听说人的心灵本是光明，但是被贪嗔痴等烦恼习气所蒙盖，所以才会变得昏暗不明。而消除贪婪的最好方法就是布施。
2: ทุกท่านครับการให้นั้นไม่ใช่เป็นการเสียประโยชน์นะครับแท้จริงแล้วเปรียบเสมือนกับการที่เราได้ประพรมน้ำหอมให้แก่ผู้อื่นเราก็ย่อมได้รับกลิ่นหอมนั้นด้วยและผู้ให้นั้นก็ย่อมได้รับสิ่งตอบแทนที่ควรค่าแก่ดวงใจอันประเสริฐของเขาเสมอสิ่งนั้นก็คือบุญกุศล
3: ที่เกิดขึ้นที่ด้านหลังสเตจได้นะครับ
2: ซึ่งแต่ละจังหวัดผู้นั้นนั่น
3: แต่ละพื้นที่ก็จะมีชื่ออยู่นะครับมีชื่ออยู่นะครับบนสเตจมีชื่ออยู่นะครับก็สงวนสิทธิ์ไว้ให้กับฝ่ายปกครองแต่ละจังหวัดนะครับเรานิมนต์มาด้วยการ14จังหวัดนะครับ14จังหวัดถึงจะได้ร่วมกันตักบาตร 10,000 รูปเป็นการรวมคณะสงฆ์ครั้งยิ่งใหญ่1ปีมีครั้งเดียวนะครับ
1: 其实呢布施不是一种损失那布施呢就好比被别人洒下香水那自己呢最终也会得到芳香布施者可以让自己变得心灵变得更有价值而最高最高尚的价值莫过于功德
3: เนื่องจากถนนระยะมีจำกัด
2: พาดมากันเดียวสั้นๆ
3: แต่ว่าใช้คำว่าร่วมกับหมายนะครับก็ถนนซึ่งจริงๆแล้วจะต้องมากกว่านี้เนื่องจากถนนใจสามีถูกจำกัดด้วยระยะทางและจะต้องขอความเมตตาจากพ่อและพี่ให้เดินชิดๆกันติดๆแล้วก็อย่าพึ่งรับบาปในขณะที่สายชนนิมนต์รับบาตร
2: ยังสามารถมอบทั้งมนุษย์สมบัติ
3: รูปใดรับบาตรทรัพย์สมบัติทำให้แถว
2: รวมไปถึงที่พิยสมบัติ
3: ที่พันสมบัติต่างๆให้แก่ผู้ให้ทุกคนด้วยตรงนี้ต้องขอเลย
2: บุญนั้นคือผลแห่งการทำความดีเป็นสิ่งเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงมนุษย์ธรรมดาหรือว่าปุถุชนนั้นให้กลายเป็นพระอริยบุคคล
3: ในขณะที่แปรแถวไม่ได้ถูกเก็บ
2: ดังเช่นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย
3: ลุกขึ้นหมดแล้วลุกขึ้นเพื่อที่จะแปรแถวนะครับส่วนหลวงตาหลวงพ่อที่ขาสุขภาพไม่ดีก็มานั่งแทนที่ได้เลยนะครับนั่งบนสเตจนะครับ
0: Merit purifies the giver's body, speech and mind, bringing clarity and serenity. It brings happiness and supports the fulfillment of wholesome aspirations. It provides worldly prosperity, heavenly treasures, and is spiritual resources leading towards nirvana.Merit is a fruit of wholesome deeds, the force that can transform an ordinary person into a noble being, even towards the attainment of an arahant or Buddhahood.
1: 功德两个字很简单，但是却有很有意义。功德不但能够净化布施者的身口意，使之透明清净。还可以让布施者得到快乐，诸事顺着所愿皆成。功德能够给我们得到人间的财富、天界的财宝，以及达到涅槃的资粮。功德也就是我们做善事的果实。唯有功德才能够使凡夫转为圣人，甚至成为阿罗汉以及佛陀。
3: 主
2: 参加สุขโขปัญญสัพพยโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้บุญนั้นจึงเป็นสิ่งเดียวที่เนื่องอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ประสบกับความสำเร็จความสมหวังนิ่งความก้าวหน้าและความสุขทุกประการดังพุทธพจน์ที่ได้ยกมา
3: ต้นสายนะครับที่นิมนต์มานะครับเพราะว่าทางโครงการเราจะให้สิทธิ์นะให้สิทธิ์เพราะเราไม่รู้หรอกแต่ละจังหวัดนะครับนิมนต์วันไหนมาบ้างเราคงไม่สามารถจะโอนได้นะครับสรุปว่าเราจะให้ทางแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบนะครับนิมนต์
1: 唯有功德在背后支持着我们，我们所做的每一件事情才能够成功、幸福，而且呢，能够令我们得到

0: คร่าวๆนะครับแล้วอาหารสดอยู่ปลายทาง
1: น้ำสะอาดนะครับสามารถชำระล้างสรรพสินนับประการ
0: เราเดินบิณฑบาตเป็นแถวออกทีเดียว4แถวเลยจะไม่ย้อนกลับมา
1: ไม่ย้อนกลับให้ใสสะอาด
0: ไม่ย้อนกลับมาตรงนี้อีกครั้งนึง
1: นะครับ
0: เราเดินตรงอย่างเดียวเลยนะครับ700เมตรนะครับถ
2: ้
0: าเกิดลูกใดเดินไม่สะดวกก็นั่งบนสเตจนะครับ
2: Merit can likewise purify the body, speech and mind.
3: 清水能够洗净污垢，同样的功德也能够清净人的身口意。使之清净
0: ส่วนรองเท้านะครับรองเท้าก็ประยุกต์เลยนะครับพระอาจารย์
1: ฝ่ายครับก็สามารถติดตามตัวเรา
0: ใส่ในพระอาหารถุงสีขาวถุงในถุงหิ้วสีขาวก็มาใส่แทน
1: บุญนั้นเองก็สามารถติดตามตัวเราไปที่ถุงยังเก้า
0: หิ้วสีขาวก็มาใส่รองเท้าแทนนะครับ
1: นั้น
0: เนื่องจากเราจะไม่เราปูผ้ากระสอบสีขาวแล้วก็สีแดงด้วยนะครับเราก็จะเดินบนเส้นสีแดงอย่างเดียวเป็นหลักนะครับจะไม่มีการใส่รองเท้าเข้าไปนะครับขอความเมตตาหลวงพ่อหลวงพี่ทุกๆรูปนะครับนะให้เหมือนนะครับเพื่อจะได้เป็นภาพที่งดงามนะคร
3: ับ ก็คือ
0: สายชนมากันเยอะนะครับชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับซึ่งมาเลเซียเองสิงคโปร์เองที่ทราบทุกปีเขาจะมีการแข่งงานล่วงหน้านะครับ
3: 功德也会
0: 随
3: 时随地跟着我们，甚至延续到下一生。
0: หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับ
1: มาสมุทรนะครับเป็นแหล่งรวมของน้ำทุกสายน้ำได้ฉันใดบุญก็เป็นแหล่งรวมแห่งภพทรัพย์สมบัติทั้งหลายฉะนั้นบุญเป็นแหล่งป้องกันภัยในวัฏสงสารบุญนะครับก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เข้าถึงบรมสุขก็คือพระนิพพานนั่นเอง
2: Just as the ocean gathers the water of all rivers, merit is a source that gathers and supports the treasure of prosperity. Merit protects us from dangers throughout the cycle of samsara and serves as a supporting condition for reaching the supreme happiness that is nirvana.
3: 大海汇聚了每一条河川，而功德也聚集了我们所有的光明的珍宝，功德是我们在生死轮回之中能够防止危险的庇护，也是扶持我们到达究竟涅槃的依靠。
0: พระคุณท่านเพื่อนมาถึงนิมนต์นั่งที่เก้าอี้แล้วครับตอนนี้
1: ท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับ
0: ก่อนที่พวกเราทุกท่าน
1: จะได้พร้อมใจการประกอบบุญญากริยา
0: ข้างหลัง
1: ในพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปนานาชาติในการแปรแถวนะครับเราจะไม่รู้พร้อมกันทั้งหมดนะครับให้ลูกทอดใจด้านหน้านะครับเพื่อเป็นภาชนะในการรองรับกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นลำดับสืบต่อไป
0: แถวหน้าแถวหนึ่งแถวสองแถวสามเรื่อยๆคุณลูกๆบน
1: เรือพานิชย
0: ์
1: รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ
0: ่
1: กล่าวต้อนรับทุกท่านในภาษาไทย
0: แล้วก็เดินออกยากนิดนึงเนื่องจากว่ามีฟุตบาทคับแคบนะครับขอความเมตตาคือที่นั่งแถวเราหลังจะพึ่งรีบลุกนะครับเราจะการลุกขึ้นสเต็ปแรกนะครับเราจะให้บนสเตจนะครับในบนสเตจลุกก่อนนะครับลุกก่อนหลังจากนั้นก็เป็นแถวโซนหน้าไปเรื่อยๆครับไปดู
2: ที่โซนหน้าครับผม
3: 尊敬的僧团，各位大德、各位来宾，大家好！欢迎大家莅临本次国际施斋供养万生大法会。在法会正式开始之前，请大家收摄身口意，安住当下，放下杂念，让我们以一颗清净、虔诚与恭敬的心，共同迎接这份殊胜的因缘。愿我们以清净的身心承载无量福报，让今日殊胜的功德绵延不断，绵延不绝，福慧增长，成就广大功德，广利众生。在这殊胜吉祥的时刻，大会恭请和蔼市副市长以泰语致欢迎词。
4: กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ทุกรูปที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านจิรวัฒน์มณีโชติประธานฝ่ายคารวาสหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้จัดงานพี่น้องสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติสาธุชนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศทุกท่านในนามของเทศบาลนครหาดใหญ่พี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่และชาวจังหวัดสงขลาทุกคนดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูปนานาชาติใจกลางนครหาดใหญ่ปีที่ 23ในวันนี้เมืองหาดใหญ่ของเราไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่เรายังเป็นเมืองแห่งบุญกุศลและศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในภูมิภาคอาเซียนภาพของพลังศรัทธาอันเนืองแน่นของสาธุชนนับหมื่นท่านที่มารวมตัวกันในเช้าวันนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าและความสามัคคีของพวกเราชาวพุทธอย่างแท้จริงกิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงแต่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเข้มแข็งทางศีลธรรมให้แก่สังคมเท่านั้นแต่ข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการตักบาตรจะถูกส่งต่อไปเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้แก่คณะสงฆ์ทหารตำรวจในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ดิฉันขอขอบพระคุณคณะผู้จัดงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายพันธมิตรที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานพุทธประเพณีอันดีงามนี้อย่างต่อเนื่องและขอต้อนรับสาธุชนทุกท่านด้วย

0: กหากตกบกพร่องประการใดดิฉันต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จากการทำทานบารมีในครั้งนี้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปขอบคุณค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือจากทุกท่านด้วยนะครับ
2: A round of applause please
3: ชิชิมิสนิรุนบุญชริยมพนิ
1: ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนายแพทย์ชรินทร์แพทยนันทเวชนะครับรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่กล่าวต้อนรับทุกท่านในภาคภาษาอังกฤษเรียนเชิญครับ
2: Next we would like to invite Dr. Sharin Thon Pattayanantavid Vice Mayor of Hat Yai Municipality to give the welcoming speech
3: 接下来大会恭请河海市副市长 Dr. Charito Pattayanantavid女士以英语向各位来宾致欢迎词。
4: Respectfully greeting, Prateep Wachila Sutapon, Provincial Sangha Governor, all senior monks and members of monastic community with utmost respect. Jirawat Mani Chod, Deputy Governor of Songkhla Province, and distinguished guests as well as Buddhist devotees, both Thai and foreign. I am Dr. Charin Thon Pattayanantavet, Deputy Mayor of Hat Yai Municipality. On behalf of Hat Yai Municipality, the people of Hat Yai and all the people of Songkhla Province, I feel honored and deeply delighted to have the opportunity to welcome you all to the 23rd Annual International Arm Offering Ceremony to 10,000 monks from various nations in the heart of Hat Yai City today. Our city of Hat Yai is not only an economic and tourist hub, but we are also a city of merit and a spiritual center for Buddhists in the ASEAN regions.The size of 10,000 of devotees gathering this morning is a historic image that truly reflects the strong faith and unity of us Buddhists. Today's activity are not only the offering to Buddha, but to strengthen morality in society. Because a portion of the rice and food received from the almsgiving will also be sent to assist and encourage monks, soldiers, and police officers in the four southern border provinces, demonstrating great care and sharing. I would like to express my gratitude to all the organizers, including the government, private sector, and partner networks for their continuous cooperation in organizing these beautiful Buddhist traditions. I also extend a warm welcome to all devotees. On this auspicious occasion, I pray to the

0: ข้าสู่พิธีตักบาตรพระนะครับ 10,000 รูปนานาชาติคณะสงฆ์4ประเทศ14จังหวัดภาคใต้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อแม่เพื่อพ่อครั้งที่23นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี TBN Global Buddhist Network by DMC ในขณะนี้นะครับเรียนเชิญพวกเราทุกท่านได้ส่งใจมาร่วมประกอบบุญญกิริยาณศูนย์กลางพิธีทั้งภาวนาไมศีลไมแล้วก็รวมไปถึงในวันนี้สิ่งสำคัญนั่นก็คือเราจะได้ประกอบบุญญกิริยาจากทานไมครับ
1: At this time

0: 在座的各位来宾，请大家双手合十，让我们以最诚挚、最恭敬的心，一同向尊敬的泰南僧团宋卡福首座大长老兼阔萨曼坤王室王家寺院的住持 Pra Thep Wajira Suttapon 以及长老所率领的万名僧众恭敬顶礼。
1: ขณะนี้นะครับท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณพระ

0: At this time, please prepare to pay respect to the monastic community of 10,000 international monks.
1: 接下来，让我们准备好我们的身心，一起来礼敬万名深重、尊敬的、亲近的僧团。
2: กราบลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานบุพพิธีคือท่านจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในโกาสนี้เรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับ
0: Next, we would like to invite Mr. Jirawat Manishod, Deputy Governor of Songkhla, to light the candle and incense.
1: 接下来，他会恭请宋卡府副省长 Mr. Jirawat Manishod, 中将向前点燃佛前香烛，全神礼敬佛法僧三宝，表达崇高的敬意。

0: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: At this time please prepare to recite the verses to pay respect to the triple gem
2: 各位大众请合掌以至诚恭敬的心共同念诵礼敬三宝文

0: มีกราบลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีคือท่านจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาน้อมถวายผ่านทุบเทียนแผ่สการะแต่พระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาท่านประธานทรงเรียนเชิญครับ
1: We invite the chairman of the ceremony, Mr. Jirawat Manishod, to offer the incense and candles to Prathe Vachirasuttaphorn.
2: 大会恭请松花府副省长 Mr. Jirawat Manishod Soti 向前，向尊敬的泰南僧团松花府首座大长老，请 Kosamankun 王家寺院住持
0: Prathe Anumotana Budrumkan Kap Sahatu.ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42น้อมถวายพานดอกไม้สการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาท่านประธานสงฆ์เรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับ
1: At this time we invite Major General Phum Desha Phuong Jareun Commander of the 42nd Military District to present the floral tray
2: 接下来大会恭请第42军区司令中将向前向僧团长老献上花篮
0: อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
1: สาธุ
0: จากนั้นนะครับขอเรียนเชิญนายแพทย์ชรินทร์แพทยนันทเวชรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่น้อมถวายพวงมาลัยสักการะแด่พระอาจารย์สวนเจียนฝาซือผู้แทนพระคณาจารย์จีนวชิรธรรมพรหรือท่านเย็นเฮาผู้ช่วยคณะเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกายเจ้าอาวาสวัดจื้อฉางผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายมหายานครับ
1: At this time we invite Dr. Jarin Pon Pattayanan Tavid Mir

0: Vice Mayor of Hat Yai to present the garland to Most Venerable Xuan Tian Fa Shui.
1: 大会恭请和蔼市副市长
2: ท่านเจียรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
0: Next, we would like to invite Mr. Apisit Visitwarapon, representative of the International Foundation for Education, Religion, Culture, on behalf of the Organizing Committee, to give a report to the ceremony chairman.
1: 接下来，特委恭请国际教育宗教与文化基金会代表，作为本市活动的组委会代表，向大会主席做工作的汇报。
3: 同时请大会主席致开幕词。กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพวัชระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาพระเถรานุเถระพระคุณเจ้าทุกรูปกราบเรียนท่านจีรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานในพิธีตักบาตร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติใจกลางนครหาดใหญ่ปีที่ 23 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 23 ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนยาวนานคู่แผ่นดินไทยสืบไปและก่อให้เกิดความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธศาสนิกชนของชาวไทยและชาวต่างประเทศงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความเมตตาจากคณะสงฆ์ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้และความร่วมมือของหน่วยงานราชการจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่ อีกทั้งองค์กรภาคีเอกชนร้านค้ากลุ่มธุรกิจภาคการท่องเที่ยวการโรงแรมและประชาชนทั่วไปโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนานาชาติทำหน้าที่ในการประสานงานความร่วมมือจากทุกองค์กรได้นิมนต์คณะสงฆ์จาก 4 ประเทศคือประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์และประเทศพม่าสำหรับประเทศไทยได้นิมนต์มาจาก 14 จังหวัดภาคใต้เพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญในงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ของภาคใต้ในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนทั้งยังสอดคล้องกับความศรัทธาของชาวพุทธมหายานที่ว่า ตักบาตรกับพระ1,000 รูปจะมีพระอรหันต์อยู่1 รูปทำให้มีชาวพุทธจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมงานปีละหลายหมื่นคนเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชาวหาดใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจและจิตใจลำดับต่อไปนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคือท่านจีรวัฒน์มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขึ้นกล่าวเปิดงานตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติใจกลางนครหาดใหญ่ปีที่ 23
4: ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณสมเด็จพระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาพระเถรานุเถระและพระสงฆ์ที่เคารพรักอย่างสูง เรียนมูลนิธิเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนานาชาติผู้แทนท่านอภิสิทธิ์แล้วก็พลตรีภูมิเดชาพึ่งเจริญอตบ.42ผู้แทนเทศบาลนครหาดใหญ่นายแพทย์จรินตร

0: แพทย์ชยนันท์ผู้แทนท่านนายอำเภอหาดใหญ่และท่านผู้มีเกียรติพี่น้องชาวพุทธทุกท่านรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งไทยมาเลเซียพม่าสิงคโปร์ที่เคารพรักอย่างสูงครับกับผมนายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปฏิบัติราชการแทนท่านราชาชิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติในใจกลางนครหาดใหญ่ซึ่งจากคำกล่าวรายงานทราบว่าปีนี้เป็นปีที่23เป็นการระลึกและก็พุทธบูชาแก่ศาสนาพุทธและที่สำคัญเนี่ยผมอยากจะฝากทางพี่น้องว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการสูญเสียก็อยากให้การบุญแห่งครั้งนี้ได้อุทิศส่วนกุศลให้พี่น้องเหล่านั้นด้วยการถวายมหาสังฆทานครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างบุญใหญ่อีกทั้งยังถือเป็นการรวมคณะสงฆ์ทั้ง4ประเทศ14จังหวัดภาคใต้สร้างความเข้มแข็งให้กับพุทธศาสนาและเผยแผ่วัฒนธรรมภาพลักษณ์อันดีงามให้ปรากฏแก่นานาชาติทั่วโลกสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนับว่าเป็นโครงการเชิงบูรณาการที่ได้ประโยชน์ทั้งศาสนาเศรษฐกิจและสังคมกับผมมีความเชื่อมั่นว่างานในวันนี้จะสร้างฝันและกำลังใจให้แก่ชาวพุทธในพื้นที่ภาคใต้เพื่อขวาวิกฤตไปสู่ความเข้มแข็งมั่งคงและสันติสุขกับผมจึงขอสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องทุกปีและขอให้การจัดทั้งนี้เป็นไปความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดงานพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติใจกลางนครหาดใหญ่ปีที่23บัดนี้ครับ
1: ขอเสียงปรบมือจากทุกท่านด้วยนะครับ
2: Thank you Mr. Jirawat Manishod
3: ผม衷心感謝 Jirawat Manishod 先生為本市盛會致開幕詞
1: ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะในภาคภาษาบาลีและขอเรียนเชิญคุณมริกาเจริญพานิชนายกสมาคมรักหาดใหญ่นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะในภาคภาษาไทยครับ
2: We would like to invite Mr. Jirawat Manishod, Deputy Governor of Songkhla, to lead all in the faithful recitation of the Declaration of their Buddhist Faith in Pali, and invite Ms. Marika Charanpanit, President of Rak Hat Yai Association, to lead all in Thai.
3: 接下来，到位恭请宋华府副省长 Mr. Jirawat Manishod 领领在众的大在座的大家以巴利语念诵佛教徒皈依文。同时，大会也会恭请和蔼市百货协会会长 Mrs. Malika Charanpanit 引领在座的大众虔诚庄严的以泰语念诵佛教徒皈依文。
1: 对那个，你那个，ขอเรียนเชิญพลตรีภูมิเทศาผู้เจริญนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบทที่42จะได้นำพวกเราทุกท่านกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมากะในภาพภาษาบาลีครับหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมะเส

0: เอสาหังพันเต
1: เอสาหังพันเต
0: สุจิรปาลินิพุตตัมปิ
1: สุจิรปาลินิพุตตัมปิ
0: ตังภควันตัง
1: ตังภควันตัง
0: สารนังคัจฉามิ
1: สารนังคัจฉามิ
0: ธัมมัญจะภิกขุสังคัญจะ
1: ธัมมัญจะภิกขุสังคัญจะ
0: มังพุทธมามะกัง
1: มังพุทธมามะกัง
0: สังโฆทาเลตุ
1: สังโฆทาเลตุ
0: อัจฉตักเค
1: อัจฉตักเค
0: ปานุเปตัง
1: ปานุเปตัง
0: สารนังคตัง
1: สารนังคตัง
2: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
1: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าขอถึง
1: ข้าพเจ้าขอถึง
2: สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
2: แม้เสด็จดับขันปรินิพพานนานมาแล้ว
1: แม้เสด็จดับขันปรินิพพานนานมาแล้ว
2: กับทั้งพระธรรม
1: กับทั้งพระธรรม
2: และพระสงฆ
1: ์และพระสงฆ
2: ์ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า
1: จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า
2: เป็นพุทธมามกะ
1: เป็นพุทธมามกะ
2: พูดถึงพระรัตนตรัย
1: พูดถึงพระรัตนตรัย
2: ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิต
1: ว่าเป็นสารณะตลอดชีวิต
2: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: จะปฏิบัติตน
1: จะปฏิบัติตน
2: สมเป็นพุทธมามกะ
1: สมเป็นพุทธมามกะ
2: ผู้มีศรัทธา
1: ผู้มีศรัทธา
2: ในพระรัตนตรัย
1: ในพระรัตนตรัย
2: ตั้งใจรักษาศีล
1: ตั้งใจรักษาศีล
2: ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว
1: ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว
2: ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา
1: ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนาม
2: ันสร้างบุญกุศล
1: มันสร้างบุญกุศล
2: ในพระพุทธศาสนา
1: ในพระพุทธศาสนา
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอาราธนาศีล5เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
3: Next we will recite the verses to request the five precepts
4: 接下来大会将进行五戒仪式请大家虔诚恭敬地向僧团求受请求求受三皈依和五戒。

0: ัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ

0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ติสรณะคมณะ

0: กรากราขอกราบอนุญาตขอโอกาสพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ทุกรูปนะครับลำดับต่อไปคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านจะได้นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทั่วไทยขอกราบรัตนาและขอเรียนเชิญครับ
1: Next we will proceed with meditation led by หลวงพ่อธรรมชโย founder of the Alms Giving Project for 3 million monks in 77 provinces throughout Thailand.
2: 在共生仪式开始之前，为了让今天的善行更加圆满，也让我们的内心做好积累更殊胜的功德的准备，他会恭请在现场的每一位来宾一起进行简短的禅修，让我们共同端坐闭目静心，跟随着全国77府300万僧侣托钵功德项目的发起人龙佛达玛加佑所引导的禅修之音，一同进入平静清静的禅定之中。

0: ทั้งหลายก่อนที่เราจะประกอบพิธีตักบาตรเพื่อถวายพัตตาหารให้เป็นกำลังแห่งการตรัสรู้ธรรมแด่พุทธบุตรผู้เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นเนื้อนาบุญแห่งเราทั้งหลายขอให้ทุกท่านทำให้ถูกหลักวิชาเพราะเป็นทางมาแห่งมหากุศลคือทำน้อยต้องได้บุญมากทำมากต้องได้บุญเยอะๆพระทรัพย์นี้พอเราจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นั้นต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการแสวงหาทีเดียวดังนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีเราจะต้องทำใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการตักบาตรในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
1: 诸位慈悲之心的信众，在我们举行托钵仪式之前，本次仪式各位以饮食供养佛陀的法脉传承的佛子，乃是我们众人的无上福田。希望各位都能按照正确的修持法则，好让本次布施成为广大福德的来源，也就是能达到少付出得到大福报，多付出得到的福报更无量的结果。因为我们辛苦赚来的每一分钱都是血汗换来的，甚至以生命为代价才得到的，因此在我们修习大布施波罗蜜之前，必须先让自己的心清净纯洁明亮，唯有如此才能成为清净之器皿，容纳本次托钵的无量福德。请每位善信以舒服姿势静坐，微微合上双眼，舒舒服服的放松全身的每一个部位，身心舒展，安然自在，将心念回归到身体中央第七点，